0: วัชระราชธิดานายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือแก้วิกฤตพลังงานและปุ๋ยขาดแคลน
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสชนะเซเนกัล3-1ส่วนวันนี้แชมป์เก่าอาร์เจนตินาจะพบกับแอลจีเรียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่17ถึง18มิถุนายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ7วันในวันพระหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครางพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกองชนะปีพาดทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศและส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นาทีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
0: ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนได้แก่วาระครบ7วันวันนี้วาระครบ15วันวันพระหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันวันพระหัสบดีที่30กรกฎาคมและวาระครบ100วันวันศุกร์ที่18กันยายนพร้อมเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่เสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อร่วมกับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในการแก้วิกฤตพลังงานและปุ๋ยขาดแคลน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยภารกิจแรกนายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานบรรยายสรุปภาพรวมของพื้นที่และการดูแลคนไทยรวมถึงภาคธุรกิจไทยที่อาศัยอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียจากเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกจากนั้นช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษโดยมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพก่อนที่ผู้นำทุกประเทศจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในวันพรุ่งนี้ซึ่งผู้นำแต่ละประเทศจะกล่าวถ้อยแถลงวาระสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาครวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอาเซียนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันทั้งนี้นางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมแบบเต็มคณะเป็นโอกาสดีที่ผู้นำทุกประเทศจะปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันตลอดจนหาแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในมิติต่างๆว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นระหว่างอาเซียนกับรัสเซียและจะมีการลงนามในเอกสารสำคัญ4ฉบับ
3: ทั้งสองภูมิภาคเราก็มีความเห็นสอดคล้องกันคือสนับสนุนความเป็นพหุภาคีไม่เข้าข้างซีกโลกขั้วใดขั้วหนึ่งเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราเห็นพ้องต้องกันและจะจับมือแสวงหาโอกาสที่เป็นประโยชน์กับประชาชนของทั้งอาเซียนและรัสเซียไปด้วยกันค่ะ
2: การประชุมอาเซียนรัสเซียครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะจัดประชุมในห้วงเวลาที่สถานการณ์ของโลกมีความผันผวนและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการขาดแคลนพลังงานซึ่งรัสเซียเป็นแหล่งผลิตสำคัญของพลังงานและปุ๋ยจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้ต่อยอดและเสริมความเข้มแข็งด้านความมั่นคงพลังงานและอาหารร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
0: รัฐบาลติดตามสถานการณ์ซูเปอร์เอลนินโญพร้อมเร่งรายงานแผนรับมือความมั่นคงน้ำเกษตรภายในสัปดาห์หน้าน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะมาถึงโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งครอบคลุมอย่างรอบด้านทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเร่งด่วน
5: ซึ่งมาตรการที่จะดูแลประชาชนนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลจากซูเปอร์เอลนีโญนั้นก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
4: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่า สถานการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญซึ่งปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและมีช่วงฝนทิ้งช่วงมากขึ้นทำให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมีมาตรการเชิงรุกเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกร
6: ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์ forecast ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อเป็นแหล่งน้ำปลายฤดูฝนปีหน้ามีความมั่นคงนะครับในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับ
4: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากรายงานล่าสุดของหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศสากลระดับโลกคาดการตรงกันว่าโลกมีโอกาสสูงมากถึง 96-98 จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะเอลนีโญช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้และจะลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปี2570รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายสำคัญด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมเช่นการบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติอย่างเป็นระบบการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรวมทั้งมอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเร่งขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกจัดทำฐานข้อมูลภูมิอากาศความละเอียดสูงสู้ภัยแล้งเพื่อลดความสูญเสียและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศพร้อมเร่งให้ความรู้และแนวทางแก้ไขกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่หมู่2โรงเรียนบ้านบูเกสูดอตำบลบาเรใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่12บ้านโนนสูงโคกกลางตำบลไม้กลอนอำเภอพนาจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่3วัดสิทธิวนารามตำบลโคงไผ่อำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่1วัดเสม็ดเหนือตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดนครนายกที่หมู่15วัดวางปลาจืดตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬที่อบต.ท่าดอกคำตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลขอแจ้งผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะมีการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของสนามบินในความรับผิดชอบของ AOT จากเดิมไม่เกิน730บาทเป็นไม่เกิน 1,120 บาทต่อคนการปรับครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการของสนามบินไทยให้ได้มาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวและการเดินทางในอนาคตทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวจะรวมอยู่ในราคาบัตรโดยสารตามปกติของสายการบินผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับสายการบินหรือท่าอากาศยานก่อนการเดินทางได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรริดาพนุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้รัสเซียบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยให้เหตุผลว่าทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักจากสงครามในครั้งนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าสหรัฐอาจกลับมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียอีกครั้งหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนและบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งการหารือครั้งนี้ดำเนินไปได้ด้วยดี
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองบัญชาการกลางกาตัมอันอันวียาของกองทัพอิหร่านที่ให้คำมั่นว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงต่ออิสราเอลที่เปิดปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายด้านกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF อ้างว่าสามารถสกัดก้านจรวดหลายลูกที่ถูกยิงมาจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนที่กองทัพอากาศอิสราเอลจะโจมตีแท่นยิงจรวดดังกล่าวในเวลาต่อมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งพิธีลงนามดังกล่าวข้อตกลงดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายศิวราชสิงห์ชาวฮานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรของอินเดียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินเดียเตรียมจัดทำแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าปกติจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้หลายพื้นที่ในประเทศอินเดียเผชิญกับสภาวะแห้งแล้งทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนินโญถือเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมความกดอากาศและรูปแบบการตกของฝนทั่วโลกโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมักทำให้สภาพอากาศแห้งแล้งกว่าปกติทั้งในอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งชาติของจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ที่เขตปกครองตนเองไฮซีในมณฑลชิงไฮทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้โดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว10กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอทัพตราไก่ฝรั่งเศสเอาชนะเซเนกัล3-1สำหรับวันนี้แข่งขันในกลุ่มเจแชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียเวลา8:00 น.และอีกคู่ออสเตรียพบกับจอร์แดนเวลา11:00 น.ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนวิศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในวันแรกรอบ32คนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนันิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมผลล่าสุดขึ้นชกแลกหมัดกับส่วนเจ้านักชกเจ้าถิ่นจีนก่อนครบ3ยกนันิชาเฉือนชนะไป3-2คะแนนผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกาส่วนอีกคู่ในรุ่น51กิโลกรัมหญิงจุธามาศรักษัตย์พยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอลิสมาคาโดโซจากเวเนซุเอลาไม่ไหวพ่ายคะแนนไป1-4คะแนนตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายทั้งนี้นักชกไทยยังมีโปรแกรมแข่งขันรอบแรกอีกในรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศพบกับมูฮัมหมัดอันกาลากี้จากจอร์แดนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4ระหว่างวันที่20-21มิถุนายนนี้คึกคักตั้งแต่ก่อนแข่งขันโดยนายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์และนายสราวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิประกาศความพร้อมเต็มร้อยในการเป็นเจ้าภาพพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโด ดยคาดว่าจะมีนักกีฬาร่วมชิงชัยจำนวนมากเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นแชมป์ประเทศไทยสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2ระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยภายในงานมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยทัศน์ดาวนึกแจ้งปิยนุชแป้นน้อยพิมพ์พิชยาคกรำและศศิภาพรจันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพ์พิชยาคกรำที่จะถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีวันที่16มิถุนายนนี้โดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากลงสนามนัดแรกวันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลการีวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:01 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร47เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 15.48 นาฬิกา 48 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 33 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.45 นาฬิกา 45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.47 นาฬิกา 47 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
13: สัญญาณเตือนถึงความไม่พร้อมของตัวรถมักเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่สัมผัสได้แต่อาจละเลยการใส่ใจในการแก้ไขเท่าที่ควรหรืออาจจะผัดผ่อนด้วยเหตุผลนานาประการทำให้ต้องประสบเหตุทุกข์ใจเมื่อรถชำรุดทรุดโทรมมากขึ้นจนไม่อาจแก้ไขหรือต้องเสียค่าซ่อมแซมสูงมากหรือรุนแรงกว่านั้นคือเกิดอุบัติเหตุเพราะละเลยสัญญาณเตือนดังกล่าวผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยจึงควรใส่ใจกับความผิดปกติของรถยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีไม่เข้าตำรา

0: ใช้งานค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโรงทึมศาลาโรงทึมโรงทึมเขียนสระโอรอเรืององูทอทหารสระอึมอม้าหมายถึงโรงที่สร้างขึ้นในวัดสำหรับตั้งศพและเผาศพทำเป็นเสาตั้งขึ้นให้สูงเลยเปลวไฟหลังคามักทำเป็นทรงปั้นหยาที่เป็นทรงจั่วหรือทรงปราสาทก็มีหากต่อปีกชายหลังคาออกไปรอบด้านเรียกว่าศาลาโรงทึมใช้ประโยชน์ทั้งปวงเกี่ยวแก่พิธีศพคือเป็นที่ตั้งศพและที่เผาศพที่อาบน้ำศพที่สำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมที่นั่งของผู้มาร่วมงานที่ตั้งครัวทานเลี้ยงแขกคำว่าศาลาโรงทึมเป็นคำเก่าในชนบทยังพอพบคำนี้บ้างส่วนในกรุงเทพและในเมืองมักเปลี่ยนไปเรียกศาลาบำเพ็ญกุศลบ้างศาลาสวดพระอภิธรรมบ้าง
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนถ้ำมรกตถ้ำมหัศจรรย์กลางทะเลถ้ำมรกตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความมหัศจรรย์และสวยงามของธรรมชาติตั้งอยู่บนเกาะมุกอำเภอกันตังจังหวัดตรังการว่ายน้ำเข้าไปชมถ้ำมรกตจะเริ่มว่ายน้ำจากปากทางเข้าถ้ำซึ่งเป็นโพรงเล็กๆสูงพ้นระดับน้ำพอเรือลอดได้แต่หากระดับน้ำขึ้นสูงก็ต้องจับเชือกแล้วลอยคอในน้ำลอดถ้ำเข้าไประยะทางประมาณ80เมตรเมื่อผ่านพ้นปากถ้ำแล้วภายในจะพบกับหาดทรายสีขาวเม็ดทรายละเอียดราวกับผงแป้งและล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันยามที่แสงอาทิตย์ส่องทำมุมพอเหมาะตกกระทบผืนน้ำก็จะสะท้อนแสงเป็นสีเขียวราวกับมรกตเวิ้งถ้ำก็จะกลายเป็นสีเขียวมรกตงดงามติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับการเร่งเดินหน้าโครงการ THAI Passport และเตรียมเจรจาคู่สัญญาปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริง
6: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เร่งเดินหน้าโครงการ THAI Passport ล่าสุดเตรียมเจรจาคู่สัญญาปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริงพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทักษะ AI ได้ใบรับรองดิจิทัลบรรจุในแอปไทยดีเพื่อต่อยอดการทำงานคาดว่าจะเริ่มเปิดใช้งานได้อย่างช้ากลางเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
10: ค่ะขอบคุณค่ะส
0: สวัสดีค่ะท่านปลัดคะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับ
1: ค่ะท่านปลัดคะจากวันเปิดเวทีและฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport กระทรวงดีมีแนวทางขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างไรต่อคะแล้วก็ขณะนี้ค่ะอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ
0: ครับก็ตอนนี้เราหลังจากประมวลความคิดเห็นแล้วนะครับตามที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่านชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็เรารับประมวลความคิดเห็นทั้งหมดมาแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างเจรจากับคู่สัญญาซึ่งเนี่ยช่วงอาทิตย์นี้แหละครับเริ่มเป็นทางการแล้วเพราะว่าคนที่จะเจรจาเนี่ยมันต้องเป็นเขาเรียกคณะกรรมการตรวจรับ
1: ค่ะ
0: นั่นต้องเป็นหลักนะครับซึ่งอยู่ที่ทางตัวสตช.สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับ
1: ค่ะตลาดพอจะยกตัวอย่างของการปรับสัญญาสัก 2-3 ตัวอย่างได้ไหมคะว่าที่เราจะมีการขอให้ทางคู่สัญญาเราปรับเนี่ยเรื่องหลักๆเลยเนี่ยมีเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
0: ก็เรื่องหลักสำคัญสุดนะครับก็คงเรื่องของการที่จะบอกว่ามีการใช้จริงเท่าไหร่เราจะจ่ายตามจริงเท่านั้น
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ขัดอะไรเลยทุกอย่างเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าดูจากสัญญาที่เราได้ลงนามสัญญาซื้อจ้างไปเนี่ยนะครับในนั้นเนี่ยมันเปิดกว้างอยู่แล้วถึงว่าในการจ่ายเงินเนี่ยให้ผูกพันกับผลการดำเนินงานทุกครั้งเราแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น5งวดซึ่งในนั้นทุกครั้งเราจะต้องผูกกับว่าผลการดำเนินงานเพราะนั้นเนี่ยผลการดำเนินงานในที่นี้ก็คือเดี๋ยวเราก็ไปผูกกับการที่มีการใช้งานจริงครับ
1: ก็ใช้งานเท่าไหนแล้วก็จ่ายเท่านั้นถูกต้องไหมคะ
0: ครับถูกต้องครับ
1: ในราคา27 บาทอยู่เท่าเดิมไหมคะ
0: เท่าเดิมครับอันนี้มันล็อกอยู่แล้วว่าราคาก็คือ27 บาทต่อคนต่อเดือนครับ
1: เรามีการคาดการไว้หรือยังคะว่าการปรับสัญญากันเนี่ยค่ะจะสิ้นสุดประมาณเมื่อไหร่คะ
0: น่าจะต้องโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเขามีการเชิญทางคู่สัญญามาคุยเป็นทางการนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือ 2-3 วัน16 17 18เลยเนี่ยครับทางกรรมการตรวจรับเขาก็เชิญแล้วก็เดี๋ยวทางพวกผมก็ไปร่วมฟังด้วยนะครับ
1: ค่ะให้ท่านปลัดย้ำอีกครั้งได้ไหมคะกับโครงการนี้ค่ะประโยชน์ที่ประชาชนทั้ง5ล้านคนเนี่ยจะได้รับรวมถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับด้วยค่ะ
0: อย่างที่เรียนเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของทางกระทรวงเองนะครับที่เราอยากจะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงมีโอกาสในการเข้าถึงและรู้จักการใช้ AI เพื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันขออนุญาตเรียนข้อมูลรายละเอียดนิดหนึ่งเพื่อให้คนได้ความรู้จริงเนี่ยเราจึงมีหลักสูตรในการฝึกอบในการอบรมในระบบเนี่ยฮะเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงและใช้งานเป็นซึ่งการอบรมเนี่ยก็จะติดตัวคนที่เข้าใช้งานเลยจะผูกอยู่ในไทย ID เลยท่านจะได้ใบเซอร์ติฟิเคทหรือใบประกาศว่าท่านได้เข้าอบรมการใช้ AI ภาษานี้กี่ชั่วโมงนะครับซึ่งไม่ได้ออกโดยกระทรวงดีอีอย่างเดียวเป็นการออกใบรับรองโดยกระทรวงดีอีร่วมกับพันธมิตรเช่น Google Microsoft อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่อย่างน้อยได้เข้าไปเรียนรู้ใช้งานเลยเนี่ยก็จะได้ใบประกาศเนี่ยว่าอบรมผ่านกี่คอร์สกี่ชั่วโมงแล้วมันก็จะติดตัวท่านไปอยู่ในไทย ID เลย อยู่ในบัตรประชาชนท่านสามารถเอาไปใช้ถ้ากรณีที่ยังอยากจะไปเป็นลูกจ้างองค์กรอะไรต่างๆซึ่งอนาคตเนี่ยผมเข้าใจว่าการรับสมัครงานเนี่ยเขาต้องถามหาใบพวกนี้แน่นอนนะครับเพราะอย่างเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แต่ตัวแต่ละท่านเลยที่เข้าร่วมในโครงการครับ
1: ค่ะแล้วคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะเข้าร่วมอบรมด้วยได้ไหมคะ
0: ต้องขออนุญาตเพราะว่าเราในกรอบ5ล้านคนนะครับแล้วก็สิทธิ์อันนี้มันถูกมันก็จะไปพันกับการจ่ายเงินด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเปิดคงต้องขอความกรุณาให้เข้ามาอยู่ใน5ล้านคนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถให้ถ้าอีกหน่อยหลังจากจบโครงการหลักสูตรพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปเรียนเนี่ยเสียสตังค์แล้วก็ได้ซ้ำนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพยายามจะหาเป็นหลักสูตรฟรีให้ซึ่งนั้นวันนี้ก็มีหลายกูรูหลายสถาบันที่มีเปิดให้อบรมฟรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นการทั่วไปต้องไปดูตันรายละเอียดว่ามีที่ไหนบ้างครับ
1: ค่ะท่านประหลัดคะใน AI ที่คนไทยทั้ง5ล้านคนจะได้ใช้เนี่ยค่ะมีกี่โมเดลคะท่านประหลัด
0: ณตอนนี้นะครับมี31โมเดล14ค่ายใหญ่ภายใต้14ค่ายใหญ่เนี่ยก็จะมี31โมเดลก็เหมือน31โปรแกรมให้เลือกนะ31โปรแกรมย่อยครับ
1: ค่ะมีจำนวนครั้งในการเจนไหมคะว่าในวันนึงเนี่ยคนที่ผู้มีสิทธิ์ใน5ล้านคนนี้ใน1คนสมมุติว่าหนูได้สิทธิ์ด้วยจะสามารถเจน AI ได้วันหนึ่งกี่ครั้งเงี้ยค่ะ
0: อันนี้มันขึ้นอยู่กับโมเดลนั้นนะครับมันไม่เท่ากันน
1: ั่
0: นคือเหตุที่เราไม่ได้ใส่ว่าจะมีโทเค็นอะไรนะมีเครดิตเท่าไหร่ต่อคนแต่ว่าเบสเรายกให้อยู่แล้วว่าท่านเนี่ยใช้สามารถใช้โปรได้เลยแต่ตอนนี้อยู่ๆคนที่เพิ่งเขาใช้ครั้งแรกหรือเพิ่งเริ่มหัดใช้เนี่ยแล้วจะไปโปรเลยเนี่ยมันเริ่มต้นที่โปรอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะใช้งานให้คุ้มค่าเนี่ยยังไงก็อยากให้ฝึกอบรมตามชั่วโมงที่เราจะมีแจ้งอยู่ในโปรแกรมเลยนะครับซึ่งก็จะติดตัวเขาเองด้วยคนที่อบรมจะได้ประโยชน์ด้วยตัวเองเลยนะครับ
1: ค่ะท่านปลัดคะแล้วจะมีไหมคะที่ใน5ล้านคนที่ได้สิทธิ์เนี่ยจะมีแบบสิทธิ์เด้งแล้วก็ผู้ที่ต่อคิวจะได้เข้ามาแทนอย่างเงี้ยมีไหม
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเจรจากันอยู่ครับว่าการถือสิทธิ์เนี่ยแล้วไม่มีการเข้าใช้งานเนี่ยเราจะขออนุญาตน่าจะมีบัญชีแต่ตอนนี้คนได้รับความมีคนสนใจเยอะมาก
1: ค่ะ
0: ซึ่งคาดว่าอาจจะเกิน5ล้านคนเพราะนั้นคนที่เกิน5ล้านเนี่ยเราจะใส่เป็นบัญชีรอไว้ถ้าคนในระบบไม่มีการใช้งานเกินกี่วันเนี่ยเราจะเอาคนที่อยู่ในคิวที่เรียงลำดับไว้เนี่ยเอาขึ้นมาแทนทันทีส่วนคนที่หลุดออกไปก็ไม่ได้ทิ้งไปเลยก็คุณจะไปต่อเป็นคิวสุดท้ายเริ่มต้นใหม
1: ่
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน5ล้านสิทธิ์ได้มีโอกาสต่อคิวแล้วได้มีโอกาสที่จะได้ใช้งานนะคะ
0: ครับพยายามจะเก็บไว้หมดครับผม
1: ค่ะค่ะทีนี้เชื่อมั่นว่าหากโครงการนี้เกิดขึ้นจริงๆค่ะประชาชนเนี่ยจะได้รับประโยชน์อย่างมากเลยนะคะทีนี้สำหรับในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลค่ะพร้อมหรือคำสั่งของผู้ใช้เนี่ยเขาเรียกว่าแม้แต่ตัวแทนจาก Microsoft และคู่สัญญาจะยืนยันว่าจะดูข้อมูลเฉพาะในภาพรวมเนี่ยค่ะอันนี้ขอถามท่านปลัดว่าแล้วรัฐบาลเนี่ยจะสามารถแอบดูข้อความหรือพร้อมของประชาชนเนี่ยป้อนเข้า AI ได้หรือไม่คะ
0: เราเป็นคนดูแลกฎหมายเรื่องนี้โดยตรงนะครับถ้าเราจะทำผิดกฎหมายซะเองนี่น่าจะแย่นะครับเพราะว่าสำนักงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPC เนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัลนะครับเพราะนั้นเนี่ยนั่นมั่นใจได้เรื่องนี้มันยังไงเนี่ยเราไม่สามารถทำผิดกฎหมายด้วยตัวเองหรอกครับโดยเด็ดขาดครับผม
1: คือประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่า
0: ได้เดิน
1: ทางกระทรวงเราเซฟข้อมูลของประชาชนไว้อย่างดีแน่นอน
0: ใช่เราไม่สนใจว่าท่านคือใครเราก็แค่ประมวลข้อมูลว่าลักษณะการใช้งานเป็นอย่างไรลักษณะคำถามเป็นยังไงลักษณะคำตอบภาพรวมเป็นยังไงอะไรต่างๆเท่านั้นครับเราไม่เก็บตัวข้อมูลส่วนบุคคลแน่นอนครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคนไทยจะได้ใช้งาน AI ฟรีประมาณช่วงไหนคะท่านปลัดคะ
0: เราพยายามเร่งที่สุดนะครับคาดว่าอย่างช้าน่าจะเป็นกลางเดือนกรกฎาคมครับอย่างช้าถ้าอย่างเร็วก็อาจจะเร็วกว่านั้นครับเพราะท่านรัฐมนตรีแล้วกำชับให้ทำด้วยความรอบคอบแต่ก็ให้เริ่มดำเนินการได้เร็วที่สุดก็เข้าใจนะครับว่ามันมีข้อมูลต่างๆนะครับที่ปรากฏขึ้นในผ่านสื่อมวลชนเยอะแยะนะครับก็อาจจะทำให้เกิดความสับสนได้อย่างไรก็ตามอยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับได้ให้โอกาสแล้วก็ลองเข้าที่จะมาเรียนรู้ว่า AI มันคืออะไรมันทำงานได้ขนาดไหนนะครับซึ่งคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยทุกคนครับอย่างที่เรียนคือแม้แต่ท่านอบรมเนี่ยท่านก็ได้ใบอบรมได้ตัวท่านเองแล้วแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเมื่อรู้วิธีใช้ไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือจะเป็น SME เนี่ยท่านสามารถเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้เพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพได้ตัวเองได้เลยนะครับมันจะมีท่านเหมือนมีผู้ช่วยเป็น10คนมาอยู่โดยที่ไม่ต้องเสียค่าจ้างนะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านปลัดพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040บนแพลตฟอร์ม Food Delivery เข้าถึงการช่วยลดภาระค่าครองชีพบนช่องทางออนไลน์และเสริมทักษะดิจิทัลผู้ประกอบการด้วย AI นกกระซิบติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า2สัปดาห์ที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนกว่า26ล้านรายได้ใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจควบคู่กับการยกระดับร้านค้ารายย่อยเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลทำให้มียอดใช้จ่ายรวมกว่า 30,000 ล้านบาทและมีร้านค้าเข้าร่วมทะลุ1ล้านร้านค้าล่าสุดวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์สั่งอาหารบนแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้แก่ Grab Food, Lineman, Shopee Food และ Robinhood เพื่อช่วยเข้าถึงการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนมากขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย Plus ให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
5: เมื่อโครงการจบลงก็จะมีการปรับฐานรายได้อย่างน้อย2เท่าตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนด้วยรัฐบาลเองจะพยายามที่จะให้มีโครงการการกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีได้อัพสกิลรีสกิลได้เพิ่มยอดขายและได้มีส่วนร่วมในการทำให้เศรษฐกิจของชาติมีความมั่นคง
4: ด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ดึงเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบผ่าน AI นกกระซิบทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายการจัดการต้นทุนตลอดจนทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แบบอัตโนมัติและนำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อในระบบได้จากโครงการคนละครึ่งพลัสในอดีตเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จโดยสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตได้สูงถึง 5-6 เท่าในช่วงระหว่างดำเนินโครงการและยังคงรักษาระดับการเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้ว
6: หลังจากโครงการคนละครึ่งพลัสก็พิสูจน์แล้วว่ายอดขายของเขาก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 100-200% เราต้องการให้รายเล็กรายย่อยเนี่ยได้เรียนรู้กับเรื่องดิจิตอลการขายของออนไลน์โครงการอัพสกิลรีสกิลก็ได้พิสูจน์ว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
4: โครงการไทยช่วยไทย Plus จึงมิได้เป็นเพียงมาตรการอุดหนุนเพื่อบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่เป็นการยกระดับศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการบริหารจัดการระบบบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลการขายถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้กลุ่มร้านค้าดังกล่าวสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบของสถาบันการเงินได้นโยบายนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของภาครัฐในการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนผ่านเม็ดเงินสนับสนุนสู่ระบบเศรษฐกิจให้กลายเป็นรากฐานอันมั่นคงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
7: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
8: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งบทแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
7: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศทิศทางพัฒนาองค์กรเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีสู่การเป็นองค์กรแห่งความเชื่อมั่นทางประชาธิปไตยในยุคดิจิทัลยกระดับมาตรฐานการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วติดตามจากรายงานค่ะ
9: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ถือเป็นอีกองค์กรอิสระที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศโดยมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งทุกระดับตั้งแต่การเลือกตั้งระดับชาติไปจนถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์และมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศผ่านกระบวนการประชาธิปไตยเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมประกาศทิศทางการพัฒนาองค์กรเพื่อแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นสัญญาต่อประชาชนถึงแนวทางการทำงานที่จะดำเนินการต่อจากนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบการเลือกตั้งและระบอบประชาธิปไตยของไทยนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าตลอดระยะเวลา28ปีที่ผ่านมากกต.ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยพัฒนาการจัดการเลือกตั้งของประเทศไทยให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้กกต.จึงต้องปรับบทบาทจากการเป็นเพียงผู้จัดการเลือกตั้งไปสู่องค์กรที่สร้างความเชื่อมั่นทางประชาธิปไตยเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทิศทางการพัฒนาองค์กรในระยะต่อไปกกต.กำหนดเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรแห่งความเชื่อมั่นทางประชาธิปไตยในยุคดิจิทัลภายใต้หลักการสำคัญคือความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใน5ด้านสำคัญได้แก่ยกระดับมาตรฐานการเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้นการพัฒนาระบบกำกับดูแลทางการเมืองให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและเป็นธรรมเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติภายใต้กติกาเดียวกันเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยยุคใหม่มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรยกระดับให้บริการประชาชนมีความรวดเร็วทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและปรับตัวเป็นองค์กรดิจิทัลที่ทันสมัยโปร่งใสมีความใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น
10: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอยืนยันเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมปรับตัวเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่ทันสมัยโปร่งใสและใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งและการทำงานของกกต.เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนซึ่งจะเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป
9: ทั้งหมดนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของกกต.ในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งความเชื่อมั่นทางประชาธิปไตยในยุคดิจิทัลโดยมุ่งยกระดับการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อให้ทุกคะแนนเสียงมีความหมายและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมไทยจะเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: สิริราชผนึกกำลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนสานต่อการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12ปลุกคนไทยร่วมโครงการเพื่อช่วยตนเองช่วยคนช่วยสังคมและช่วยโลกติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
11: เคาะข่าวเล่าประเด็น
12: โรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าอัมพฤกษ์อัมพาตยังคงเป็นภัยเงียบคุกคามสุขภาพคนไทยปัจจุบันไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คนต่อประชากร 100,000 คนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยและเป็นหนึ่งในโรคที่ก่อให้เกิดความพิการสูงถึงร้อยละ70ส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยครอบครัวและระบบสาธารณสุขของประเทศ อย่างไรก็ตามข่าวดีคือโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ถึง90%หากประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยเฉพาะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยเหตุนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับศิริราชมูลนิธิและภาคีเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนสานต่อโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประสบกรณิกรไทยและทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวว่ากว่าทศวรรษที่ผ่านมาโครงการนี้ไม่ใช่เพียงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแต่เป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันก่อนเกิดโรค
13: ผมเชื่อว่า11ปีที่ผ่านมาครับโครงการนี้ช่วยชีวิตคนไทยจำนวนมากศิริราชและโรงพยาบาลทั่วประเทศไม่อยากจะรักษาคนไข้สโตรกครับเพราะมันไม่มีข้อประกันว่าคนไข้จะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติหรือไม่เราดีใจที่เรามีคุณหมอมีพยาบาลมีทุกอย่างที่เพียบพร้อมแต่ดีที่สุดคือไม่อยากให้เป็นครับ
12: สำหรับปีนี้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นเป็นครั้งที่12โดยเตรียมจัดภายใต้แนวคิดสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ขยายความร่วมมือผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนาอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชกล่าวว่าการจัดงานปีนี้ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์สำคัญของโครงการไว้อย่างครบถ้วน
14: ในปีนี้ครับยังคงสืบสานเจตนารมณ์สำคัญของโครงการเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปรีชาชาญในด้านต่างๆนะครับกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองกิจกรรมการออกกำลังกายใน3รูปแบบได้แก่เดินวิ่งและปั่นจักรยานโครงการจะจัดกิจกรรมพร้อมกันนะครับในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569
12: สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้โดยค่าสมัครเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปี240บาทบุคคลทั่วไป360บาทซึ่งค่าสมัครนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าถือเป็นการบริจาคเข้าสิริราชมูลนิธิพร้อมกันนี้ผู้สมัครยังคงได้รับเสื้อปิ๊บและเหรียญที่ระลึกซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่จัดทำเหรียญแบบใหม่จากกระดาษบรรจุเมล็ดพันธุ์ไม้เศรษฐกิจที่เมื่อจบงานแล้วยังสามารถนำไปปลูกต่อได้สะท้อนแนวคิดการดูแลทั้งสุขภาพคนสังคมและสิ่งแวดล้อมนาฬิมนต์อุดมพรรายงาน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: การได้เฉพาะซึ่งปัญญานำความสุขมาให้ขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วย่อมแก้ไขสัพพปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรมได้ทั้งสิ้นและย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความงอกงามไพบูลย์ในทุกสถานแม้นว่าบุคคลสามารถใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาและพาก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงได้แล้วความสุขที่แท้จริงทั้งแก่ตนแก่ครอบครัวแก่ชุมชนและแก่ประเทศชาติย่อมบังเกิดขึ้นได้พระคติธรรมประทานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่126วันที่1เมษายน2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
4: ร่วมสนับสนุน
5: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
6: เรากัสโก้มีคำตอบ
5: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
6: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
2: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
7: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันพุธ17มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเริ่มด้วยหัวข่าวสำคัญถวายกุศลพระองค์พาครบ7วันจัดพิธีสัตตมวานวัดไทยทั่วโลกสวดมนต์อุทิศคณะนักเรียนยูนิเซฟร่วมอาลัยประชาชนรำลึกพระจริยวัตรส่วนข่าวที่ประชาชนควรจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันน้ำมันโลกลดลงและลดแรงครับเช่นราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดต่ำกว่า80เหรียญสหรัฐต่อบาเรลมาปิดที่78เหรียญสหรัฐต่อบาเรลน้ำมันดิบลอนดอนก็ลดลงมามากเหมือนกันเวสเท็กซัส76เหรียญสหรัฐต่อบาเรลลดลงมาเกือบจะต่ำเท่ากับที่ก่อนเกิดสงครามคือก่อนเกิดสงครามเนี่ยราคาอยู่ที่72เหรียญสหรัฐต่อบาเรลบ้านเราตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาเฉพาะกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลลดลงมา75สตังค์ดีเซลยังเท่าเดิมฉะนั้นก็คอยลุ้นว่าจากนี้ไปสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกเป็นยังไงสถานการณ์ราคาน้ำมันหน้าปั๊มบ้านเราจะเป็นยังไงข่าวใหญ่ข่าวย้ายล้างสารกลางจังหวัดภูเก็ตวันจันทร์รองผู้ว่าโดนก่อนวันอังคารผู้ว่าก็ตามมาเด้งตามรองกุ้งผู้ว่าไม่รอดเส้นปมอิทธิพลภูเก็ตฝ่ายกระทรวงทรัพย์เฮงจัดหน่วยเฉพาะกิจจ่อยึดคืนการรุกหาดข่าวสำคัญที่ต้องตามอีกเรื่องหนึ่งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าจะมีการลงนามหย่าศึกยุติทุกสมรภูมิตามข้อตกลงจ่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซแต่ว่าคู่นี้ ผู้นำอิสราเอลยังกล่าวเรื่องถล่มเลบานอนข่าวเศรษฐกิจสุภจีลุ้น GDP ไทยโตทะลุ 2% ผลดีอเมริกากับอิหร่านปิดดีลราคาน้ำมันโลกร่วงรับควบคุมสินค้าบริการ66รายการเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดครับ
8: ครับข่าวคดีหัวเลือกสวภริษวัชรศิลป์เปิดคลิปหัวสวภาค2ประธานมงคลมีเอี่ยวสวพันใหม่จี้ให้ตอบให้เคลียร์กับสังคมเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเมื่อวานเนี่ยเขาจัดงานรณรงค์เลือกสวเชิญชวนให้เลือกอย่างโปร่งใสชัดชาติห่วงใช้สิทธิ์กันน้อยอนุชาบุกตลาดอมรพันเก้าพร้อมชนทุกปัญหาข่าวคดีของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดที่บอกว่ามีข้อมูลใหม่เนี่ยปานเทพซัดตั้มไร้หลักฐานเด็ดแค่ดิสเครดิตหลังแพ้คดี71ล้านเรื่องโครงการไทย AI พาสปอร์ตไอซ์เผย2กรรมาธิการนัดประชุมถลกโครงการไทย AI พาสปอร์ตวันที่18มิถุนายนนี้บอกมีแขกเด็ดๆมาด้วยรวมทั้งเชิญสนธยาสวัสดีที่มาร้องจริยธรรมกรรมาธิการมาให้ข้อมูลด้วยครับคุณป
9: ะเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
8: สักครู่ครับ
10: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าก
11: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
12: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
13: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
14: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
17: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
6: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: การประปานครหลวง
8: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
7: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
9: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
10: เรื่องการย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตสลับกันเนี่ยเอาเป็นว่าได้รับรู้กันทั่วแล้วแล้วที่ตามมาเมื่อวานในที่ประชุมครม.ก็เห็นชอบการย้ายผู้ว่าภูเก็ตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีการย้ายพร้อมกันแต่ว่าของผู้ว่าเนี่ยกระทรวงมหาดไทยย้ายเองไม่ได้ต้องเข้าครม.ก็เลยช้าตามมา1วันคุณอนุทินให้เหตุผลว่าที่ย้ายเนี่ยเพราะว่าการดำเนินการต่างๆไม่ดีขึ้นทั้งมีคลิปมีการแฉกันแบบนี้มันก็ทำงานกันไม่ได้ต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งลงไปทำเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้ลงไปทำงานภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจต้องไม่ยอมให้เกิดประเด็นบุกรุกยึดที่ดินหาดไล่ชาวบ้านไม่ให้เข้าพื้นที่แล้วท่านก็บอกว่าการย้ายมาเป็นรองปลัดก็ถือว่าดีขึ้นมีความอาวุโสซึ่งจริงๆในสารบบของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรองปลัดกับผู้ว่าระนาบเดียวกันเงินเดือนเท่ากันแต่ถ้าย้ายมาเป็นผู้ตรวจอันนั้นถือว่าลดชั้นการย้ายมาเป็นรองปลัดก็แล้วแต่มุมมองบางคนบอกว่าเป็นรองปลัดใหญ่กว่าเพราะบางทีต้องคุมคลัสเตอร์คุมงานอื่นด้วยแต่เป็นผู้ว่าก็ดูเฉพาะเรื่องในจังหวัดแต่บางคนบอกว่าการเป็นผู้ว่าก็มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในจังหวัดได้ใช้อำนาจในการบริหารจังหวัดได้เต็มที่ก็แล้วแต่มุมมองแต่ผู้ว่าคนนี้เนี่ยเป็นกระดานหกหน่อยคือย้ายไปย้ายมาย้ายจากผู้ว่าเชียงใหม่มาเป็นอธิบดีกรมการปกครองก่อนจะไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ก็เคยเป็นรองปลัดมหาดไทยก่อน มาเป็นอธิบดีปกครองแล้วก็ย้ายไปภูเก็ตคราวนี้ก็ย้ายกลับมาเป็นรองปลัดก็มีเรื่องราวอะไรต้องอะไรเยอะมีคำอธิบายจากนายกมีคำอธิบายจากท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำอธิบายจากผู้ว่าเซมเบ้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยท่านก็ออกอาการฉุนฉุนที่นักข่าวถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นการรับน้องหรือเปล่าท่านหันมาตอบว่าผมนี่เหรอน้องเหรอผมเนี่ยเป็นน้องเหรอผมเป็นผู้ว่าอยู่ระดับ40เป็นมาปีที่9แล้วอาวุโสสูงสุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องใครแล้วนะผมเห็นทุกคนเป็นน้องและมีหน้าที่ช่วยให้เขาทำสิ่งที่ถูกต้องช่วยเตือนหากไปดูข่าวในพื้นที่ผมได้สั่งห้ามทำอะไรที่บทนอกกฎหมายห้ามไปเรียกรับจากใครอย่าไปเบียดเบียนใครและได้เตือนเมื่อมีการปะทะกันหรือวัดพลังกันแล้วได้เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยและในที่สาธารณะอย่างชัดเจนผมไม่ใช่น้องของใครผมเป็นพี่ของข้าราชการทุกคนในจังหวัดแล้วไม่ใช่คู่ขัดแย้งแล้วเมื่อวานนี้ก็รีบไปรายงานตัวไปคุยกับนายกรัฐมนตรีที่บน.6ก่อนนายกจะเดินทางไปรัสเซีย
9: ครับ
10: แล้วก็มีรายงานข่าวว่านายกก็ได้มาสวมกอดพูดคุยก็ว่ามาอยู่ใกล้ๆพี่มาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้กันอะไรทำนองเนี้ย
9: ครับ
10: ฉะนั้นก็จากนี้ไปเราก็ต้องคอยดูคือไม่ต้องไปลงรายละเอียดมากใครว่ายังไงการย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาการขัดแย้งกันระหว่างผู้ว่ากับรองผู้ว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะย้ายออกทั้งสองฝ่ายแต่ว่ามันไม่ธรรมดาตรงต้นเหตุของการย้ายนี่แหละตรงที่ว่าล้างบางภูเก็ตเส้นมาเฟียเรื่องใหญ่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่มาเฟียภูเก็ตมันอาหังกาจนฝ่ายปกครองเอาไม่อยู่ผู้ว่าก็เอาไม่อยู่เมื่อเอาไม่อยู่ก็ต้องเอาตัวออกมาให้คนใหม่ลงไปชนแทนคำถามมีว่าคนใหม่จะเอาอยู่ไหมจะชนกับมาเฟียไหวไหมล่ะถ้าชนไม่ไหวเอาไม่อยู่แปลว่านายกมท.1ก็ถูกมาเฟียลูบคมตามไปด้วยเพราะนายกลงไปเล่นเองดูเองแล้วนะลงไปเล่นเองเพราะนายกลงไปภูเก็ต 2-3 รอบนะลงไปแต่ละครั้งก็สั่งการให้แก้ปัญหามาเฟียนี่แหละให้แก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลนี่แหละที่มันก่อกินจังหวัดภูเก็ตมายาวนานแล้วพอเป็นอย่างนี้แทนที่จะแท็กทีมสู้กับมาเฟียผู้มีอิทธิพลผู้ว่าก็ฟาดกันเองสู้กันเองผู้ว่ารองผู้ว่าฉะนั้นนายกถึงบอกว่าทุกคนได้เห็นแล้วว่าไม่ได้ลงไปดำเนินการแต่ยังไม่ดีขึ้นมีทั้งคลิปมีการแฉกันแบบนี้มันก็ทำงานกันไม่ได้นี่คือเหตุผลของนายกรัฐมนตรีมท.1ทีนี้ถามว่าอะไรคือปัญหาของมาเฟียภูเก็ตมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกเป็นเรื่องที่รู้กันมานานโดยเฉพาะคนภูเก็ตเขาเห็นปัญหาจนชินละอยู่กันมานานได้ผู้ว่าใหม่ทีนึงได้ผู้การจังหวัดใหม่ทีนึงก็มีความหวังทีนึงแต่อยู่ไปก็หมดหวังเพราะทุกอย่างเข้าอีรอบเดิมเหมือนเดิมคนภูเก็ตรู้ว่าต้นเหตุอยู่ที่เรื่องเก่าที่แก้กันไม่ได้คือการจมปลักอยู่กับผลประโยชน์จากคนทำผิดกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องใหญ่รับสวยรับผลประโยชน์แล้วปล่อยให้มาเฟียฮึกเหิมมาตลอดฮึกเหิมถึงขนาดนายกก็รู้และพูดออกมาเองว่ามีการบุกยึดที่หาดแล้วไล่ชาวบ้านไม่ให้เข้าไปในพื้นที่สาธารณะ เข้าไปต้องจ่ายเงิน300อันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าแต่มันหนักข้อขึ้นทุกวันหนักข้อจนชาวบ้านคนภูเก็ตตั้งคำถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ข้าราชการคนของรัฐทำอะไรกันอยู่รับเงินรับสวยรับผลประโยชน์แล้วมองไม่เห็นอะไรเลยเหรอทีนี้มาถึงการโยกย้ายล้างบางล้างเกาะคราวนี้ฝ่ายค้านมองว่ามันเป็นเพียงการกลบเกลื่อนปัญหามันเป็นเพียงการโยกย้ายข้าราชการให้สังคมเห็นว่าเอาจริงแล้วสุดท้ายเดี๋ยวทุกอย่างก็เหมือนเดิมรัฐมนตรีช่วยพลพีสุวรรณชวีคนที่มท.1มอบหมายให้ไปดูแลเรื่องนี้บอกนักข่าวว่าก็รอดูฝีมือพวกผมสิครับอันนี้ก็จะต้องรอดูโดยเฉพาะการทวงคืนหาดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะมหาดไทยหรอกเมื่อวานนี้กระทรวงทรัพยากรคุณสุชาติชมกลิ่นก็ออกนิ้วอีกคนหนึ่งฟังข้อมูลแล้วจะได้เห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมหาดจึงถูกมาเฟียยึดไปได้ทำไมหาดมาเฟียยึดไปได้อันนี้ก็น่าติดตามเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงไปถึงกระทรวงทรัพยากรคุณสุชาติบอกบางหาดมีศาลตัดสินจนถึงที่สุดแล้วเช่นหาดนุ้ยมีการตัดสินแล้วเมื่อปี2561ถึง2562แต่จะพบว่ากลับมายึดที่ดินอีกก็ต้องนำหมายไปติดซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลา45วันซึ่งก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ทางหน่วยงานก็ต้องยอมให้อุทธรณ์แต่เมื่อครบกำหนดแล้วจะต้องดำเนินตามกฎหมายการลื้อครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจะมีการนำชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวชุดพยัคฆ์ไพรไปรวมกันเป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นแล้วก็จะทำให้ประชาชนชาวประมงได้ใช้ประโยชน์ไม่ใช่ว่าประชาชนมาหาปลากลับมามีมาเฟียเอาปืนไปยิงชาวบ้านหรือยิงเรือแบบนี้มันไม่ถูกต้องวันนี้ต้องเอาคืนให้กับประชาชนแล้วไม่ใช่ว่าชาวบ้านจะประชาชนเดินลงหาดแล้วไปเก็บเงินของ2,300,000บาทแบบนี้มันเป็นจิ๊กโกกลางซอยทำแบบนี้ไม่ได้สรุปว่าจากนี้ไปเราจะติดตามการล้างบางมาเฟียภูเก็ตด้วยใจจดจ่อครับคุณดาราพงศ
9: ์ครับ
10: ครับ
9: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องคดีหัวเลือกสวครับคุณผลิตวัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยเอาคลิปมาเผยแพร่ครับในคลิปเนี่ยก็คือบรรยากาศในการเลือกสวระดับประเทศแล้วมีกรรมการกกต.ท่านหนึ่งก็คือคุณทิติเชษฐ์นุชนาถซึ่งเป็นที่เปิดเผยแล้วนะครับเป็นคนเดินตรวจตราเดินไปเดินมาก็ไปเก็บกระดาษจากผู้สมัครที่นั่งกันอยู่นั่นนะครับเก็บมาหลายคนทีนี้มาถึงบุคคลคนหนึ่ง เห็นแต่ข้างหลังยื่นกระดาษนั้นให้กับคุณทิติเชษฐ์เหมือนกันซึ่งบุคคลท่านนั้นถูกตั้งคำถามว่าใช่ประธานสวไหมคำถามต่อมาของคุณผลิตก็คือเอกสารที่ยื่นให้กกต.เนี่ยเป็นโพยหมายเลขผู้สมัครใช่ไหมถ้าใช่ใครเป็นคนทำโพยขึ้นมาท่านเขียนด้วยตนเองจากดุลพินิจของท่านเองหรือมีคนจัดทำให้หรือสั่งให้ท่านเขียนนี่คือคำถามของคุณผลิตวัชรศิลป์อ้าวทีนี้ฝ่ายชี้แจงกกต. อนันต์สุวรรณรัตน์ครับออกมาชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องนานมาแล้วศาลก็ได้มีคำพิพากษาแล้วซึ่งคุณทิติเชษฐ์ก็เคยขอกับที่ประชุมกกต.ว่าจะไม่ร่วมพิจารณาเรื่องนี้ พราะมีคนร้องมาด้วยแต่ที่ประชุมก็สอบถามไปยังเลขากกต.ก็ได้รายงานกลับมาว่าเรื่องนี้ศาลได้พิจารณาไปหมดแล้วและเห็นว่าคุณธิติเชษฐ์ควรจะทำหน้าที่ต่อเพราะไม่เช่นนั้นจะเจอข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่157ได้อีกคนหนึ่งที่บอกว่าศาลตัดสินแล้วเนี่ยนะครับก็คือสว.พิเชษฐ์อภิวัฒนาพงษ์เมื่อวานนี่มาแถลงตอบโต้คุณผลิตว่าสิ่งที่คุณผลิตอ้างเนี่ยต้องถามกลับไปว่าคุณผลิตรู้หรือไม่ว่าโพยนั้นน่ะศาลได้มีคำพิพากษาแล้วว่าการนำโพยหรือว่าเอกสารที่เป็นสว.3เข้าไปในวันเลือกตั้งไม่มีความผิดแล้วก็ตั้งคำถามกับคุณผลิตต่อว่าขอถามว่าคุณผลิตได้มาได้อย่างไรได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายไหมแล้วถ้าคลิปนี้อยู่ในสำนวนการที่คุณผลิตเอาออกมาจากสำนวนของศาลหรือว่าสำนวนของกกต.ได้รับอนุญาตจากใครนี่สองท่านนี้พูดถึงคำตัดสินของศาลฉะนั้นก็ไปดูครับว่าศาลตัดสินยังไงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงเท่านั้นเท่านี้พิพากษาเมื่อวันที่28มกราคมปี2568ครับพิพากษาว่าการนำโพยหรือเอกสารที่มีการจดหมายเลขของผู้สมั

0: หรือกำหนดเป็นความผิดไว้ผู้สมัครย่อมมีสิทธินำเอกสารใดเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งได้อันนี้เป็นคำตัดสินของศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเมื่อ28มกราคมปี68นะครับฝ่ายคุณผลิตเมื่อวานนี้ก็เจอคำถามนี่แหละครับว่าเขาบอกว่ามันมีคำตัดสินของศาลแล้วว่าการนำโพยเข้าไปในที่เลือกตั้งนี่มันไม่ผิดเนี่ยคุณผลิตก็บอกว่าเอาเรื่องนี้ตนเองได้มาจากทางผู้สมัครสว.ที่เขาให้มาฉะนั้นก็อยากตั้งคำถามไปเหมือนเดิมว่าท่านประธานสว.นี้นะครับใช่ท่านหรือไม่แล้วโพยนั้นท่านเขียนเองหรือมีคนเขาทำให้ก็ยังเป็นคำถามเดิมๆนักข่าวก็ยังถามอีกว่ากกต.เขาออกมาชี้แจงแล้วว่าโพยเป็นอำนาจของศาลที่มีคำสั่งแล้วคุณผลิตก็ตอบอีกเหมือนเดิมว่าตนเคยเรียนแล้วว่าตนรู้ว่ากกต.จะชี้แจงอย่างนี้การมีเอกสารที่ผู้สมัครจดบันทึกเลขไว้เพื่อการลืมเป็นสิ่งที่ห้ามเข้าและหากจะบอกว่าเอกสารนั้นมันไม่มีอะไรแล้วแล้วกกต.จะเก็บเอกสารไว้ทำไมเก็บแล้วนำไปตรวจสอบต่อหรือไม่อันนี้คุณผลิตวัชรศิลป์คนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการอธิบายมีการชี้แจงก็มีคนหนึ่งครับคุณนันทนานันทวโรภาสสว.นี่บอกอยากถามความชัดเจนจากประธานมงคลเพื่อจะได้บอกกับประชาชนได้ว่าชายที่ส่งโพยให้กกต.ใช่ท่านประธานมงคลไหมซึ่งดิฉันก็ไม่เชื่อและคิดว่าไม่ใช่แต่จะใช่หรือไม่ท่านคงรู้อยู่แก่ใจหากท่านได้ทำในสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ได้ทำท่านก็ควรจะออกมาตอบสังคมว่าท่านเป็นชายที่อยู่ในคลิปนั้นหรือไม่ประชาชนจะได้ประชาชนที่มีข้อกังขาจะได้หายสงสัยคุณนันทนานันทวโรภาสกับปุจจุบา
1: ท
0: ส่วนเรื่องคดีท่านประธานกกต.ณรงค์กลั่นวารินทร์ท่านก็บอกว่าก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็ยืนยันว่ากกต.ไม่ได้อืดไม่ได้ช้าก็ทำไปตามกรอบกฎหมายย้ำว่ามีการประชุมกันทุกวันจันทร์อยู่แล้วครับปุจจุบา
1: ทนี่คือสองเรื่องสำคัญพักก่อนแล้วกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: กัสโกตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโกพันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโกร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโกรับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์
5: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

0: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
1: เรากัสโก้มีคำตอบ
0: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
1: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
2: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
4: ปรึกษา Exim Bank สิ
3: Exim Bank เหรอ
4: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
3: Exim Bank
4: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
7: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
2: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
7: ร่วมสนับสนุน
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: ตามดูเรื่องความหวังที่ราคาน้ำมันหน้าปั๊มจะลดลงได้หรือไม่อย่างไรเมื่อวานนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานบอกว่าหลังสหรัฐและอิหร่านมีข้อยุติลงนามยุติสงครามราคาน้ำมันโลกก็ทยอยลงตนประชุมกองทุนน้ำมันทุกเย็นพยายามดูว่าเมื่อไรก็ตามที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงก็พยายามปรับราคาน้ำมันราคาหน้าปั๊มให้ลงด้วยเช่นกันที่ผ่านมาเราใช้กลไกปรับลดราคาของโรงกลั่นรวมแล้วเกือบ 10,000 ล้านคำนวณดูเป็นปริมาณน้ำมัน 2,400 ล้านลิตรเป็นเงิน 8,300 ล้านบาทไปเอาเงินจากโรงกลั่นมาลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มก่อนแต่ตอนนี้เมื่อราคาลดลงก็ลดตามกลไกตลาดได้แล้วจะทยอยลดลงไปเรื่อยๆซึ่งตั้งแต่วันนี้จะมีการติดตามราคาตลาดของสิงคโปร์ทุกวันแล้วจะดูว่าภายในวันศุกร์นี้จะมีการเซ็นลงนามกันเรียบร้อยไหมหมายถึงว่าสหรัฐกับอิหร่านฉะนั้นถ้าฟังตามนี้ก็แปลว่าคุณเอกนัทยังเดินหน้าอยู่ยังจะเดินหน้าสุดซอยอยู่ไม่ใช่ทิ้งไว้กลางซอยเพราะว่าช่วงหลังๆคนก็เห็นข่าวว่าเอ๊ะเงียบไปไม่เหมือนตอนแรกๆแต่เอาเถอะถ้ายืนยันว่าจะตามดูเพราะว่าถ้าตลาดโลกลดลงแล้วเราไม่ลดมันก็เรื่องแปลกแต่นี่คำถามคนก็คือว่าตอนขึ้นราคาตอนนั้นเนี่ยที่ขึ้นที16บาท ตกตะลึงกันทั้งประเทศเนี่ยอันนั้นถือว่าปรับแรงขึ้นแรงทีนี้คราวนี้ตอนลงเนี่ยมันจะลงแรงๆให้เห็นแบบนี้ไหม2บาท3บาทมันจะได้เป็นความหวังให้คนได้มีความหวังว่าราคาน้ำมันจะถูกลงเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันถูกลงเนี่ยทุกอย่างมันก็ดีขึ้นการค้าการขายการลงทุนต่างๆทุกชีวิตฝากความหวังไว้กับน้ำมันทั้งนั้นนะคุณธราพงศ
8: ์ครับ
9: อันนี้ก็คอยดูว่าหลังจากเซ็นสัญญาแล้ววันที่19ราคาน้ำมันตลาดโลกลงมามันจะเป็นยังไงเพราะอย่างที่เกริ่นไปดูก็คือตอนนี้ทั้งราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็มันก็ลดลงมาเรื่อยๆเวสเท็กซัสเบรนท์ลอนดอนลดลงทั้งนั้นแล้วลดลงแรงพอสมควรจะคอยดูว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ถึงวันที่19หลังจากลงนามกันชัดเจนแล้วจะเป็นยังไงนี่เป็นความหวังด้านเศรษฐกิจครับคุณธราพงศ์
8: ครับเอามาดูเรื่องการเลือกผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครเขาจัดงานรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมครับที่สาราว่าการเสาชิงช้านะครับนำโดยท่านปลัดกรุงเทพมหานครณรงค์เรืองศรีครับก็มีผู้มาร่วมงานกว่า700คนนะครับท่านปลัดกทม.นำข้าราชการและบุคลากรกทม.กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตวางตัวเป็นกลางทางการเมืองไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครรายใดรายหนึ่งครับจากนั้นก็ได้ปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Bangkok Vote ออกประชาสัมพันธ์ตั้งแต่8ให้ไปเลือกตั้งกันวันที่28มิถุนายน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นขบวนก็กระจายไปทั้ง50เขตนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ4ล้าน5แสนคนนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่ต้องรู้สำหรับชาวกทม.นะครับโดยเฉพาะคนที่ย้ายบ้านย้ายทะเบียนบ้านนี่นะครับคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพติดต่อกันเกิน1ปีแต่ว่าได้ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีเนี่ยจะมีสิทธิ์แค่เลือกผู้ว่ากทม.เท่านั้นนะครับจะไม่มีสิทธิ์เลือกสก.ในเขตใหม่ที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้าไปอยู่ไม่ถึง1ปีนั่นนะครับ
9: แล้วนี่เขาก็ป้องกันไม่ให้ผู้สมัครสก.ลงทุนย้ายคนไงย้ายคนเข้าย้ายคนออกเพื่อให้เลือกตัวเองเขาก็ป้องกันไว
8: ้ครับ
9: เลือกได้เฉพาะผู้ว่า
8: ครับ
9: ครับ
8: แล้วถ้าท่านใดที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มนี้จะต้องไปยื่นคำขอเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่สำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันที่17มิถุนายนครับคือย้ายไปอยู่เขตใหม่ไม่ถึง1ปีแต่ถ้าต้องการเลือกสก.ต้องไปขอลงทะเบียนเลือกสก.ในเขตเดิมที่ท่านอยู่นะครับคุณสุภาพภายในวันที่17มิถุนายนนะครับทีนี้มาดูเรื่องบรรยากาศการหาเสียงอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์ลงพื้นที่เขตลาดพร้าวครับบอกว่าเลือกผู้ว่ากทม.และสก.จากประชาธิปัตย์จะเป็นการผนึกกำลังทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติเพื่อสานต่อนโยบายแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จสร้างกรุงเทพที่ดีกว่าเดิมชัดชาติสิทธิพันธ์กังวลคนใช้สิทธิ์น้อยคือคุณชัดชาติบอกว่าก็กังวลในเรื่องจำนวนผู้จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะถ้าเกิดฝนฟ้าตกนี้นะครับก็อยากจะรณรงค์ให้คนกรุงตื่นตัวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าส่วนเรื่องการหาเสียงเนี่ยบอกได้กำชับทีมงานให้ทำให้ดีที่สุด ในช่วง2สัปดาห์ที่เหลือเนี่ยไม่ต้องไปสนใจโพที่ออกมาเพราะต้องให้ประชาชนเขาตัดสินเองครับถัดมาดร.โจแจงขั้นตอนแก้ขาดทุนคลินิกอบอุ่นเพิ่มโควต้าสิทธิ์บัตรทองทำได้ทันทีดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนโพสต์ใน Facebook ครับว่าพรรคประชาชนถ้าได้เป็นผู้ว่านี่สิ่งแรกที่จะทำก็คือขอเพิ่มโควต้าผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองที่รับบริการผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพจาก 800,000 คนเป็น 1 ล้านคนแล้วก็จะเพิ่มงบประมาณทรัพยากรบุคลากรทางการแพทย์เพื่อไม่ให้ภาระตกอยู่กับทางเจ้าหน้าที่และให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจะมีการปรับระบบจ่ายเงินให้คลินิกอบอุ่นมีรายได้เพียงพอในการดูแลผู้ป่วยไม่ต้องขาดทุนจากการออกใบส่งตัวสามารถดำเนินการได้ทันทีผ่านโรงพยาบาลในสังกัดกทม.ครับคุณสุภาพ
9: โอกาสที่คนไปเลือกตั้งน้อยก็มีอยู่นะโดยบรรยากาศต่างๆฝนฟ้าด้วยแล้วผลจากตัวเลขการทำโพลออกมาก็เป็นส่วนหนึ่งคือฝ่ายที่จะไปเลือกคุณชัดชาติเนี่ยพอเห็นโพลว่านำโด่งอย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกเราไม่ไปสักคนหนึ่งก็มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกเพราะนำโด่งอยู่แล้วว่าอย่างนั้นเถอะไอ้คนที่จะไปเลือกคู่แข่งก็คิดว่าไปก็สู้เขาไม่ได้ผลโพลมันต่างกันเยอะมากแต่ถ้ามันมีโพออกมาว่ามีสูสีกันนะคุณธรพงศ์สูสีกันใกล้เคียงกันสลับกันไปผลัดกันนำในโพเนี่ยอย่างนี้คนออกไปเยอะแน่เพราะทั้งสองฝ่ายอยู่ไม่ได้ต้องออกไปสู้กันแต่พอเห็นผลโพอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนที่เลือกฝ่ายที่โพบอกว่าชนะก็อาจจะไปน้อยลงฝ่ายที่โพบอกว่าแพ้ตั้งเยอะไปก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ต้องไปนะเพราะว่าการเลือกผู้ว่ากทม.เลือกคนที่มาบริหารเมืองหลวงเนี่ยมันสำคัญมากคือถ้าคนไปเลือกกันเยอะๆแท็กทีมกันไปเลือกเยอะๆมันจะเป็นสัญญาณว่าคนกรุงเทพอยากให้ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งถ้าคนไปเลือกกันเยอะๆผู้ว่าจะทำอะไรก็จะได้รับเสียงหนุนจากรัฐบาลถ้าคนไปเลือกกันเยอะๆรัฐบาลจะเกรงใจผู้ว่าเพราะมาจากคนเลือกตั้งมาจากฉันทามติของคนมากมายฉะนั้นกทม.หรือผู้ว่าคิดจะทำอะไรเนี่ยรัฐบาลจะต้องเกรงใจไม่อยากไปขัดขวางไม่อยากไปยุ่งการสนับสนุนงบประมาณก็จะตามมาแต่ถ้าผู้ว่ามาจากคนไปเลือกกันน้อยๆเป็นผู้ว่าจากคนไม่มากรัฐบาลก็จะคิดอีกแบบหนึ่งฉะนั้นคราใดที่เกิดการเลือกผู้ว่าดินถล่มฟ้าทลายเกิดแลนด์สไลด์เนี่ยรัฐบาลจะคิดต่อผู้ว่าในทำนองต้องให้การสนับสนุนอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นคนกรุงเทพเนี่ยต้องเลือกต้องลงไปเยอะถึงแม้ว่าบางเรื่องมันไม่ใช่เป็นอำนาจหน้าที่ผู้ว่าแต่ผู้ว่าถ้าผู้ว่าคิดจะทำรัฐบาลเกรงใจก็ประสานได้เรื่องของไฟฟ้าเรื่องของประปาเรื่องสาธารณูปโภคเรื่องการขนส่งเรื่องของรถเมล์เรื่องของรถไฟฟ้าถึงแม้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของผู้ว่าโดยตรงแต่ถ้าผู้ว่าคิดจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนตามที่ประชาชนคาดหวังองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะต้องเกรงใจถ้าได้รับการประสานจากผู้ว่าเช่นผู้ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องรถเมล์ขสมคถึงแม้ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ว่า แต่ว่าผู้อำนวยการขสมก.ก็ต้องเกรงใจจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรือวิ่งอยู่ในคลองขนส่งถึงแม้ว่าขึ้นอยู่กับกรมเจ้าท่าแต่ถ้าผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งที่คนเลือกมาเยอะๆอยากจะคิดแก้ปัญหาอะไรให้คนที่ใช้บริการทางเรือกรมเจ้าท่าก็ต้องเกรงใจเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นต้องไปเลือกกันเยอะๆต้องไปเลือกเยอะๆให้ผู้ว่าได้รับการเกรงใจจากรัฐบาลดูข่าวอื่น
8: เมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานี่นะครับท่านประธานวุฒิสภาคุณมงคลสุรสัจจะเข้ารัฐสภานักข่าวก็ต้องรีบถามครับเรื่องคลิปของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เนี่ยคำถามก็คือท่านใช่บุคคลในคลิปไหมคำตอบของท่านประธานมงคลท่านตอบว่าไปถามเขาดูสิมาถามผมทำไมนี่ตอบสั้นๆแค่นี้นะครับนักข่าวถามอีกสรุปท่านใช่บุคคลในคลิปไหมครับคราวนี้ไม่ตอบครับแล้วทีมงานที่เดินตามมาก็บอกว่าเอาแค่นี้พอแค่นี้แล้วก็เข้าสู่รัฐสภาไปครับคุณจุฬา
9: เออนักข่าวไม่รู้จะไปถามใครนักข่าวไปถามคุณผลิตไปถามทางฝ่ายคุณนันทนาก็บอกว่าช่วยไปถามกับคุณมงคลดูว่าใช่ท่านไหมขอให้ตอบมาแค่นี้ใช่ท่านไหมท่านรู้อยู่แก่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่แต่พอมาถามเจ้าตัวคุณมงคลบอกว่าก็ไปถามเขาดูสิไปถามคนที่บอกให้มาถามอ่ะ
8: ครับ
9: เออแล้วตกลงเราควรจะได้คำตอบจากใครเหรอคุณตุลาภพแล้วเถอะเรื่องนี้เจอหน้ากันก็ถามได้ตลอดจนกว่าจะเกิดเหตุขึ้นมาว่ารู้แล้วว่าเป็นใครเรื่องเศรษฐกิจข้าวของขึ้นราคาวันนี้ก็มาถึงคิวข้าวถุงขึ้นราคายกแผงข้าวหอมมะลิพุ่งไปถึง40บาทสมาคมข้าวถุงดีเดย์มิถุนายนปรับขึ้นราคาข้าวถุงข้าวหอมมะลิปรับเพิ่มขนาดถุงละ5กิโลกรัมปรับขึ้นถุงละ40บาทรับต้นทุนวัตถุดิบกับค่าขนส่งแพงอันนี้มาจากคุณยงยุทธพฤกมหาดำรงนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงครับอันนี้ข้าวถุง
8: ครับ
9: คือถุงละเดี๋ยวนะจากถุงละ70บาทเป็น90บาทส่วนข้าวหอมมะลิปรับขึ้นถุงละ40บาทคือปรับจากถุงละ180เป็น220บาทดูข่าวอื่น
8: มีหนังสือพิมพ์เขาพาดหัวข่าวว่าศาลสั่งจำคุก3ปีดำรงขนคนร่วมชุมนุมกับนปช.ดำรงพิเดชคือพอไปดูในรายละเอียดของข่าวแล้วนี่นะครับข่าวนี่มาจากเว็บไซต์ของสำนักงานปปช.เอาคำพิพากษาของศาลที่ปปช.ได้มีมติชี้มูลความผิดเอามาลงไว้ในเว็บไซต์และเป็นคดีเก่าครับคุณสุภาพคือมันมีคดีหนึ่งที่มีคุณดำรงพิเดชเป็นจำเลยที่1คุณเริงชัยประยูรเวชจำเลยที่2คุณธนรอดโพธิสาโรเป็นจำเลยที่3คดีเนี้ยปปช.ได้มีมติชี้มูลตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนปี2564นะครับกล่าวหาคุณดำรงเมื่อครั้งที่เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับพวกอีก2คนนี่แหละเรื่องอนุมัติโครงการและอนุมัติเงินงบประมาณโครงการฝึกอบรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยมิชอบอนุมัติตั้งแต่ปี2555นะครับแล้วพอชี้มูลเนี่ยก็ต้องส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาในศาลชั้นต้นนะวันที่7กุมภาพันธ์ปี2566ครับพิพากษาก็คือยกฟ้องนะครับคุณดำรงกับพวก2คนนี่ไม่ผิดทีนี้อัยการสูงสุดได้ยื่นอุทธรณ์ แล้วศาลอุทธรณ์ก็มีคำพิพากษาเมื่อวันที่22กันยายนปี2568คือศาลอุทธรณ์ตัดสินตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเป็นการพิพากษากลับครับว่าทั้ง3คนเนี่ยมีความผิดให้ลงโทษจำคุกคุณดำรงเนี่ย3ปีส่วนจำเลยที่2กับที่3จำคุกคนละ2ปีเป็นคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปปช.เอามาลงไว้ในเว็บไซต์เพื่อให้เห็นว่านี่ปปช.ได้ชี้มูลความผิดมีมติอย่างนี้ส่งศาลไปแล้วศาลได้มีคำตัดสินมาแบบนี้นะครับคุณสุภาพ
9: ทีนี้มันผ่านเวลามาขนาดนี้เนี่ย
8: ครับ
9: คุณดำรงทำอะไรอยู่เท่าที่ฟังก็คือว่าท่านบอกว่าประมาทไปหน่อยไว้วางใจกันไปหน่อยทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงเวลาที่จะยื่นฎีกาได้อยู่ใช่ไหม
8: ได้
9: ถ้ายื่นฎีกา
8: น่าจะยื่นไปแล้วแหละ
9: ถ้ายื่นฎีกาได้ก็ยื่นฎีกาสู้ต่อ
8: เพราะว่าการยื่นฎีกาหรือการอุทธรณ์เนี่ยเขามีระยะเวลามีกรอบเวลาอยู่อันนี้ผ่านมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี68เนี่ยยื่นไปแล้วแหละคุณสุภาพ
9: ทีนี้เรื่องของ AI passport มันมี2มุมนายกเนี่ยยืนยันอย่างเดียวไม่ว่าใครจะถามเรื่องอะไรตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ไปถามนายชัยชนกรัฐมนตรีดีอีแต่คนที่ลุกไล่ต่อคือรัชนกศรีนอกบอกว่าจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมร่วมกับกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้และได้เชิญที่บุคคลที่มีความสำคัญมาให้ข้อมูลต่อในวันดังกล่าวด้วยโดยจะมีแขกเด็ดๆมาด้วยแต่ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าในชัยชนกจะเข้าไปให้ข้อมูลต่อกรรมธิการไหมเคยถามไปแล้วแต่ได้รับคำตอบว่าไม่มาแต่กรรมธิการก็ยังสามารถเดินหน้าพิจารณาต่อได้ถามว่ากระทรวงดีอียังยืนยันจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อคุณชัยชนกรัชนกบอกว่าก็ไม่เคยหยุดอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องตามดูยังจะต้องสู้กันอีกหลายยกคุณอรพงศ
8: ์ครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เขามีกิจกรรมดีๆที่จะให้เรียนรู้วิธีการที่จะเอาตัวรอดในโลกออนไลน์ครับเขาใช้กิจกรรมนี้ว่าแกะรอยมิดจี้กลโกงออนไลน์จากรูปแบบดั้งเดิมสู่ภัยคุกคามยุคใหม่ที่คุณต้องรู้เท่าทันครับสามารถเรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์ของกองทุนได้ฟรีนะครับคอร์สเรียนฟรีเรียนออนไลน์ฟรีนะครับเว็บไซต์ TMFMOOC นะครับ TMFMOOC.com นะเข้าไปเรียนกลโกงออนไลน์จากรูปแบบดั้งเดิมสู่ภัยคุกคามยุคใหม่ที่ต้องรู้เท่าทันเป็นการเอาตัวรอดในโลกออนไลน์ครับคุณสุภาพ
9: ฟีฟ่าล็อกคิวทรัมป์ให้เป็นผู้มอบถ้วยแชมป์โลกโดนัลด์ทรัมป์อาจจะมีบทบาทสำคัญในศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามเมสฟลายสเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์ในวันที่19กรกฎาคมนี้ตามการรายงานจากท็อกสปอร์ตสื่อกีฬาของอังกฤษนี่เขาจะเชิญทรัมป์มอบถ้วยแต่ว่า
8: จะหนีออกไหมรอบนี้
9: อ่ะ
8: ทําจะหนีออกไหมเพราะว่าพิธีเปิดเนี่ยทําไม่ไปเพราะว่าข่าวเขาก็บอกว่าเกรงเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆนี่นะครับคราวนี้เขาฟีฟ่าสั่งล็อกเลยอ่ะ
9: ก็คอยดูว่าจะหนีออกไหมอย่างที่บอก
8: ้าวนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟและผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
11: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
10: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ร่วมสนับสนุน
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับหน่วยงานและภาคประชาชนพร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Post Mart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: วันนี้มีกำหนดจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังรวมถึงงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ขอแจ้งงดให้บริการชัตเตอร์บัสสนามหลวงที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้ไปจนถึงวันที่19มิถุนายนนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วมสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณอาคารรัฐสภาน
6: ายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณห้องโถงสัมมนาชั้น B1 อาคารรัฐสภาโดยมีรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะผู้บริหารผู้อำนวยการผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและบุคลากรของสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสักเกตราชวรมหาวิหารชาววิสาปทุมมารายงาน
1: ด้านจังหวัดพะเยาประสบกรณิกรร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน
7: างสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระวิหารหลวงวัดศรีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองพะเยาพร้อมด้วยพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน10รูปหัวหน้าส่วนราชการและประสงค์นิกรชาวพะเยาร่วมพิธีในเวลา 7:00 นประกอบด้วยพิธีทางพระพุทธศาสนาและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีจากนั้นร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสมณเณรจำนวน47รูปบริเวณหน้าพระวิหารหลวงวัดศรีคมคำบรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความสงบและโศกเศร้าอาลัยผู้คนต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์อย่างพร้อมเพรียงกันวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนราธิวาสจำนวนมากร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณวัดพรหมนิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสทางนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวาระครบ7วันหรือสัตมวานในเวลา 16:00 ของวันนี้ณวัดพรหมนิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยพร้อมเพรียงกันคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: รวยรวยรวย
5: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รวย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
8: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ค่ะผู้ฟังคะ 9:10 นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้วันพุธค่ะวันนี้17เดือนมิถุนายน2569นะคะเช้านี้ก็มีข่าวดีนะคะราคาน้ำมันลงอีกแล้วค่ะใครตอนเช้าที่ไปเติมน้ำมันเนี่ยโอ้ราคาดีๆนะคะลง2วันติดกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อคืนนี้มีการประกาศราคาน้ำมันลงอีกนะคะซึ่งก็ทำให้หลายคนได้ใช้น้ำมันถูกกันไปทั้งปตท.บางจากนะคะก็มีการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์นะคะเมื่อคืนประกาศมานะคะแล้วก็มีผลเช้าวันนี้ตีห้านะคะ17มิยอเนาะ75สตางค์ต่อลิตรค่ะเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95และกลุ่มดีเซลทุกชนิดอันนี้คงเดิมนะคะฉะนั้นแล้วราคาใหม่ตอนนี้เอาที่รถละกันนะคะแก๊สโซฮอล์ E85 เนี่ยนะคะเหลือ31บาท29สตางค์ E20 เหลือ35บาท35สตางค์นะคะแก๊สโซฮอล์91เหลือ39บาท98สตางค์ค่ะหลุด40บาทเรียบร้อยนะคะสำหรับแก๊สโซฮอล์91นะคะแก๊สโซฮอล์95 40บาท35สตางค์ค่ะยังไม่หลุด40ส่วนเบนซินนะคะอยู่ที่49บาท94สตางค์ค่ะดีเซลคงเดิมนะคะเพราะว่าดีเซลเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่38บาท80นะคะอันนี้ก็คือราคาน้ำมันราคาใหม่เป็นข่าวดีเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะส่วนวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องฟ้าฝนกันต่อเนื่องนะคะช่วงนี้ฤดูฝนเนาะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่ง พี่น้องแถวเหนืออีสานกลางกทมปริมณฑลภาคตะวันออกด้วยนะคะเพราะว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนนะคะจะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะช่วงนี้นะคะภาคเหนือจะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ฝนที่ตกหนักอยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดน่านและจังหวัดตากค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตกร้อยละ40ของพื้นที่ตกแถวเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางวันนี้ฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่นะคะภาคตะวันออกร้อยละ60ค่ะภาคตะวันออกจะหนักหน่อยนะคะนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะเตรียมพร้อมกันให้ดีนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ฝั่งอันดามันลดลงนะคะวันนี้ฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะกทมปริมณฑลวันนี้ยังตกหนักอยู่นะคะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเมื่อเช้านี้ติดตามดูเหตุภัยธรรมชาติต่างประเทศอะค่ะแผ่นดินไหวที่จีนบ้างนะคะก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะฟิลิปปินส์บ้างช่วงนี้ก็จะเป็นภาพอย่างนี้แหละนะคะที่เราได้ติดตามกันข่าวทั่วโลกเวลาที่มันเป็นช่วงฤดูฝนหรือว่าในสภาพอากาศที่อาจจะไม่เป็นใจสักเท่าไหร่นักแล้วก็เมื่อคืนนี้มีเหตุถนนสุดตัวที่หน้าห้างโลตัสบางกะปินะคะเป็นหลุมใหญ่เลยโอ้โชคดีมากๆเลยนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่ได้มีรถผ่านตรงจุดนั้นนะคะอันนี้เป็นบริเวณถนนลาดพร้าวขาออกหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาบางกะปินะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะย้ำตรงนี้หน่อยแต่ว่าประเด็นคือส่งผลให้การจราจรติดขัดหนักมากเลยนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็นำกลวยยางไปวางกั้นพื้นที่และมีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกบริเวณจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็กำลังเข้าไปตรวจสอบแล้วก็แก้ไขค่ะขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะดูดน้ำออกจากท่อระบายน้ำทั้งหมดเพื่อตรวจสอบแล้วก็เตรียมพื้นที่ก่อนดำเนินการเทปูนทรายอัดลงไปในจุดที่เกิดการทรุดตัวตามขั้นตอนนะคะเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างแล้วก็เร่งคืนผิวการจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติให้เร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะบ้านเรามีอะไรยังไงที่น่าสนใจกันบ้างนะคะประเด็นข่าวสารมันก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะผู้ฟังพูดถึงนะ เรื่องของการเมืองเรื่องของสังคมนะซึ่งมีให้เราได้ติดตามทุกวันแหละการเมืองก็คงจะเป็นการประชุมเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีการยกย้ายผู้ว่าภูเก็ตอันนี้ก็เลยกลายมาเป็นประเด็นที่เขาพูดถึงกันเยอะนะคะเราแตะไปนิดนึงแล้วกันนะคะเก็บข่าวมาเล่าของเราก็เล่าเรื่องที่เขาคุยกันเดี๋ยวหาว่าเฉยนะเพราะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกอาการเกรี้ยวกราดระหว่างการประชุมตอนนั้นมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ข้าราชการระดับสูงผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อันนี้เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่เช้าวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ถามหารองซีฟู้ดรองผู้ว่าภูเก็ตที่มีข่าวในโซเชียลว่าจะย้ายเนี่ยรองผู้ว่าจะสั่งย้ายผู้ว่าค่ะรองผู้ว่าภูเก็ตจะสั่งย้ายผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยถามว่าเป็นรองเนี่ยใหญ่มาจากไหนสั่งย้ายผู้ว่าจะใหญ่กว่าผู้ว่าใหญ่กว่าปลัดใหญ่กว่ารองปลัดใหญ่กว่าอธิบดีหรือรู้ไหมว่าผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยเคยเป็นอธิบดีกรมการปกครองมาก่อนจะมีใครย้ายท่านได้ยกเว้นผมก็ให้มันรู้ไปเราจะได้รู้กันว่ากระทรวงนี้มันไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่าจะเรียกว่าออกนิ้วหรืออะไรยังไงนะคะแต่คุณอนุทินแสดงออกชัดเจนท่านก็ปกป้องผู้ว่าภูเก็ตแหละนะคะแล้วก็ไม่พอใจที่มีกระแสว่ารองผู้ว่าจะมาย้ายผู้ว่าเนี่ยค่ะจากนั้นก็สั่งให้อันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเคลียร์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เคลียร์ค่ะเคลียร์ไม่ทันข้ามวันตกเย็นมาบ่าย16มิยอก็มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งย้ายรองผู้ว่า5คนแบบมีผลทันทีในจำนวนนั้นเป็นรองผู้ว่าภูเก็ต2รายนะคะย้ายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าภูเก็ตไปเป็นรองผู้ว่านครศรีธรรมราชย้ายอดุลชูทองรองผู้ว่าภูเก็ตไปเป็นรองผู้ว่าสงขลาบังเอิญรองผู้ว่าภูเก็ตทั้ง2คนนี้ต่างมีชื่อเล่นว่ากุ้งเหมือนกันเลยค่ะเลยกลายเป็นว่ามีรองซีฟู้ดถึง2คนที่ถูกเด้งนะคะส่วน3คนให้วจิราพรอมตยกุลรองผู้ว่านครราชสีมาไปเป็นรองผู้ว่าสมุทรสาครร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินรองผู้ว่าสมุทรสาครไปเป็นรองผู้ว่าภูเก็ตรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าสงขลาไปเป็นรองผู้ว่าภูเก็ตค่ะ พอวันรุ่งขึ้น16มิยอมเมื่อวานมีประชุมครม.ก็มีคำสั่งย้ายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรหรือผู้ว่าเซมเบ้ผู้ว่าภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและส่งโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตแทนค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์ก็เป็นคนชงเรื่องยกย้ายยอมรับว่านอกจากปัญหาเรื่องระหว่างบุคคลแล้วก็เรื่องแก้ปัญหาในพื้นที่ไม่ลุล่วงก็มีส่วนด้วยที่ต้องโยกย้ายขนาดนี้นะคะเหมือนเราใส่รองเท้าแล้วมันมีเม็ดทรายเข้าอยู่ในรองเท้ามันก็มีความลำบากที่จะแก้ไขมันก็ต้องถอดรองเท้าออกมาเพื่อที่จะได้สวมเข้าไปใหม่เอาคนใหม่เข้าไปทำหน้าที่เพราะคนเก่ารู้ปัญหาแต่ไม่สามารถคลี่คลายปัญหาได้สักทีนึงขณะที่คุณอนุทินบอกว่าการย้ายผู้ว่าภูเก็ตนั้นทางปลัดกระทรวงเป็นผู้เสนอมาเพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเพราะว่าภูเก็ตมีปัญหาหลายเรื่องตนเองเคยลงไปดำเนินการ 2-3 วันเคยไปแล้วแต่มันก็ไม่ดีขึ้นแต่พอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนั่นแฉนี่แฉนู่นมันทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้มันทำงานกันไม่ได้หรอกทำงานกันไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็คือในภาพของทางด้านคุณอนุทินชาญวิรกูลนะคะก็กลายเป็นที่มานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังกลายเป็นที่มาของการโยกย้ายใหญ่ในครั้งนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็งงๆกันนะแต่พอใครได้ไปอ่านดูเป็นประเด็นข่าวก็พอจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานะคะมันเกิดอะไรขึ้นมาย้ายกันไปอนุทินบอกว่าการย้ายผู้ว่าภูเก็ตเป็นการย้ายมาในตำแหน่งที่ดีขึ้นก็คือมาเป็นรองนะคะมาเป็นรองปลัดมาเป็นรองปลัดแต่บางคนเนี่ยภาษาข่าวก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นเขาเรียกว่าย้ายเข้ากุหรือเปล่านะคะบางคนบอกว่าย้ายเข้ากุหรือเปล่าใช่หรอเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสำหรับเมื่อช่วงวานนี้นะคะแล้วก็ต่อจากสองรองผู้ว่าภูเก็ตที่ดูเหมือนว่าจะถูกลงโทษนี่นะคะผู้ฟังก็จะมีย้ายไปเป็นรองผู้ว่าที่ใหญ่ขึ้นนะก็จะมีที่เราได้ดูกันนี่นะก็จะเป็นของย้อนไปดูเส้นทางของคุณนิรัตน์กันหน่อยคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เป็นอธิบดีกรมการปกครองเพิ่งจะถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตในช่วงการยกย้ายก่อนการเลือกตั้งนี่เองค่ะก่อนการเลือกตั้งนี่เองนะคะซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะสังเกตเห็นได้นะคะก่อนหน้านี้เขาเป็นคุณนิรัตน์เนี่ยเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะแล้วก็เพิ่งจะถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าในช่วงการยกย้ายก่อนการเลือกตั้งมีคำสั่งในเดือนตุลาคมเดือนตุลาคม2568แต่ไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2568ก็คุณผู้ฟังก็ลองดูนะคะว่าผ่านมากี่วันผ่านมากี่เดือนเอาอย่างนี้ดีกว่าผ่านมากี่เดือนสำหรับการโยกย้ายไป12พ.ย.68ค่ะอันนี้เดือนมิถุนาส่วนคนที่มาเป็นอธิบดีกรมการปกครองแทนคือณฤชาโคสาสิวิไลสายตรงจากบุรีรัมย์ที่ตกเป็นข่าวลายหลุดสั่งปลัดจังหวัดช่วยน้ำเงินด้วยนั่นแหละค่ะจริงๆบ้างก็บอกว่าเป็นเพราะว่าในช่วงของแชทช่วยน้ำเงินด้วยอะไรเหล่านี้ด้วยนะคะที่มันเป็นที่มาของการโยกย้ายในครั้งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่นั่นแหละค่ะผู้ฟังมันก็เป็นประเด็นเข้ามาแล้วนะคะซึ่งเป็นที่ฮือฮากันเมื่อวานที่สุดแล้วเรื่องนี้มันมีปัญหาเรื่องมาเฟียมันมีปัญหาเรื่องสีธงสีเทาอ่ะมันไม่จบสักทีหนึ่งนะคะแล้วคุณก็รู้ว่าภูเก็ตนี่มันเป็นเมืองสีวิไลนะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคืออย่าว่าแต่ภูเก็ตเลยปัญหาสีเทาที่ไม่ได้คลี่คลายลงไปมันไม่ได้มีแค่ภูเก็ตที่เดียวนะมันไม่ได้แค่ภูเก็ตที่เดียวนะคะคุณผู้ฟังมันมีเกาะสมุยนะเกาะพะงันแถวเหนือก็มีนะคะอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยซึ่งมีต่างชาติก็มีอิทธิพลกันเยอะแยะเลยนะคะซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปอะว่าแต่ละประเด็นที่มันเราได้เห็นภาพกันในทุกวันเนี่ยมันแก้ยากขนาดนายกลงไปทุกที่นะแม่ฮ่องสอนนี่นายกก็ลงนะคะนายกก็ลงแต่ก็ไม่ได้คลี่คลายปัญหาตรงนั้นได้สักเท่าไหร่นัก ฉะนั้นแล้วเนี่ยในการโยกย้ายในครั้งนี้ก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะมันจะดีขึ้นไหมคุณอนุทินดูวุ่นวายเนี่ยเขาก็กระจัดขจัดผู้มีอิทธิพลว่ากันอย่างนั้นนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะคะส่วนเรื่องอื่นๆมีอะไรอีกบ้างน้ำมันลงติดกันในไทยเนี่ยลด 0.75% เราดีใจนะน้ำมันลด2วันเนี่ยแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยแต่น้ำมันโลกมันลงเยอะมากเลยนะน้ำมันดิบของโลกอ่ะมันลงเยอะมากเลยมันน่าจะลงกว่านี้อีกนะบางคนบอกว่าคือมันหลุดจาก80อ่ะพุทออยฟิวเจอร์ที่ในเมกอ่ะ76.15ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอ่ะมันจะต่ำกว่าตอนที่เกิดสงครามแล้วเนาะเบรนท์ก็คือ79.07สองสามวันนี้ถ้ามันลงไปอีกนี่นะไม่ถึงน้ำมันดิบโลกนะก็ต้องลงให้เราอีกประมาณสักบาท 20ใช่ไหมเพราะตอนนี้มันหลุดไปสมมตินะหลุด70ไปอย่างเงี้ยก็ต้องลงอีกอะแต่วันนี้ดิฉันไปเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วค่ะเต็มถัง1,600 บาทเต็มถังนะ1,600 บาททองเป็นยังไงทองก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะตอนนี้อยู่4,364ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์บรรยากาศของการลงทุนตอนนี้ก็คงจะอยู่ที่จับตาดูการเซ็นลงนามสันติภาพนะคะซึ่งก็จะมีการเซ็นลงนามตามกำหนดการก็จะเป็นวันศุกร์ที่19 มิถุนายน 2569ส่วนวันที่20 มิถุนายน โอ้ยเสียง20 มิถุนายน 2569เนี่ยจะเป็นกำหนดการที่เขาบอกว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มูซแต่ขณะเดียวกันวันนี้วันที่เท่าไหร่17ใช่ไหมคะมันก็ต้องใช้เวลาค่อยๆไต่ไปอีกเราก็ไม่รู้เนาะว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมีปฏิกิริยาอะไรออกมาอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ตลาดอย่างของเอเชียเนี่ยเปิดมาวันนี้ที่ลบเนี่ยเพราะว่าวันนี้จะมีการประชุมของเฟดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าบ้านเราก็ทราบแล้ว18 มิถุนายนตอนเช้าประมาณ3-4ก็ทราบแล้วเดี๋ยวก็ได้รู้นะคะว่าออกมาเป็นอย่างไรบ้างไม่ถึงว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะคะที่ทั่วโลกเขารอคอยกันอยู่ในเวลานี้นะคะเช่นเดียวกับในส่วนของสถานการณ์นะคะที่มันเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะคะว่าจะบรรลุข้อตกลงยุติสงครามได้ดังใจฝันหรือเปล่านะคะมันจะเป็น2ประเด็นใหญ่ในภาวะการเช่นนี้นะคะที่มีผลต่อตลาดหุ้นพอสมควรเลยส่วนทางด้านเศรษฐกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีบ้านเราไม่อยู่นะคะนายกรัฐมนตรีไทยของเราไปนู่นค่ะไปรัสเซียเมื่อเช้าเห็นภาพออกมาแล้วถึงรัสเซียละไป2วันนะคะก็ดีค่ะก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่จะได้เปิดตลาดใหม่ขึ้นมาบ้างนะคะเปิดตลาดใหม่ขึ้นมาบ้างแล้วรัสเซียเนี่ยเขาก็เดินโดนคว่ำบาตรมานานใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละที่เป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้นะคะเราก็เดินไปหาตลาดใหม่ๆกันบ้างนะยกถึงรัสเซียแล้วนะคะก็ไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษไปนะคะนายกเมื่อช่วงเช้าก็เป็นบรรยากาศตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวค่ะมีรายงานมาว่าเมื่อวานนี้2:25นะคะตามเวลาท้องถิ่นของเมืองคาซานนะคะของเมืองคาซานซึ่งนายอนุทินชาญวิรุฬกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็คณะนี่ค่ะได้เดินทางถึงเมืองคาซานเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16-19 มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35 ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธ์รัสเซียและก็คณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับด้วยนะคะแล้วก็มีเอกอัครราชทูตกรุงมอสโกศศิวัฒน์ว่องศิลสวัสดิ์ค่ะพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพนะคะก็ร่วมให้การต้อนรับด้วยนายกไปพร้อมกับภริยานะคะได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธ์รัสเซียโดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังก็เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพนะคะการต้อนรับแบบจริงใจอะไรประมาณนี้ความอุดมสมบูรณ์เนี่ยความสามารถปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนก็เป็นการสะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับรัสเซียนะคะประชุมครั้งนี้เขาจะมีประชุมออกเป็น2ส่วนหลักก็คือการประชุมเต็มคณะเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคตลอดจนทิศทางความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในระยะต่อไปการ การหารือระหว่างอาหารกลางวันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียโดยมีผู้แทนจากองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้สหภาพเศรษฐกิจ

เอ็ดนะคะส่วนพรุ่งนี้นายกจะเข้าร่วมพิธีถ่ายภาพหมู่ผู้นำค่ะก่อนเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแล้วก็จะมีการกล่าวถ้อยแถลงในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาครวมถึงทิศทางความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในระยะต่อไปนะคะจากนั้นก็จะร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมจำนวน4ฉบับค่ะนายกจะเข้าร่วมการหารือระหว่างอาหารกลางวันร่วมกับผู้นำอาเซียนรัสเซียแล้วก็เป็นผู้แทนจากองค์กรเศรษฐกิจสัมพันธ์ของภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเราเซียนะคะตลอดจนแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนพลังงานเทคโนโลยีแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะโอกาสนี้นายกก็ได้กําหนดหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสหพันธ์รัสเซียนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียในสาขาที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานแล้วก็เทคโนโลยีค่ะอันนี้ก็จะได้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของคนไทยในระยะต่อไปนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศของนายกรัฐมนตรีค่ะผู้ฟังที่เดินทางไปเยือนรัสเซียในครั้งนี้นะคะไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนส่วนทางด้านเศรษฐกิจบ้านเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะก็คุยกันเรื่องของประเด็น GDP กันนี่แหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางจะดีขึ้นนะคะก็เป็นความคาดหมายแต่สภาพัฒน์นี่เขายังไม่ปรับนะคะสภาพัฒน์เขายังไม่ปรับเพราะว่าเขามองว่าขอให้เซ็นลงนามไปที่เรียบร้อยก่อนเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้หลายรอบแล้วอะค่ะพอเป็นแบบนี้หลายรอบเดี๋ยวก็กลายเป็นอ้าวลบกันอีกละอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างมันจบจริงๆก่อนนะคะซึ่งฝั่งคุณสุปจีก็คาดการณ์ไกลเรื่องของเศรษฐกิจของปี2569เหมือนกันแต่ก็รองนายกสุภจีสุธรพันธ์นี้ก็มั่นใจว่าน่าจะโตเกิน2%หากสหรัฐกับอิหร่านปิดดีลกันได้นะคะคาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นหลังจากเปิดช่องแคบฮอร์มูซกันน่าจะเป็นทางที่ดีขึ้นฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอการเซ็นสัญญาสงบศึกก่อนถ้ามีการดําเนินการจริงๆก็น่าจะดีสําหรับทุกคนแต่ว่าต้องรอดูทิศทางหลังจากนี้อีกเพียง1 ถึง 2 วันแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะเตรียมตัวให้มากที่สุดค่ะพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์แล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะดูความเคลื่อนไหวของไอ้ราคาสินค้านะคะสินค้าแล้วก็มาตรการต่างๆในวันนี้เดี๋ยวเขาคงจะมีข้อสรุปกันอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งมีการทบทวน GDP หรือไม่นั้นกล่าวว่าไตรมาสแรกจะอยู่ที่2.8ตอนนี้จะต้องมีการทบทวนเพิ่มเติมค่ะเพราะทั้งปี2569เนี่ยมอง GDP จะอยู่ที่1.5ถึง2%ถ้าสถานการณ์เป็นเช่นเดิมและเมื่อมีความชัดเจนการลงนามสันติภาพดังกล่าวเขาคาดว่า GDP น่าจะดีขึ้นเพราะว่าการส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มูซจะไม่ติดขัดค่ะรวมถึงราคาพลังงานที่เป็นปัจจัยสำคัญก็น่าจะผ่อนคลายลงแล้วก็ทำให้เรามีกำลังซื้อที่ดีขึ้นมีการค้าขายที่ดีขึ้นนะคะคุณสุภจีเองเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางกกร.เนี่ยเขาก็มีการทบทวนบริการไอ้สินค้าที่จะควบคุมที่มันเป็นไอ้สินค้าจำเป็นนะคะจะมีทั้งหมด66รายการอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็ตามสถานการณ์ก็มีสินค้ามะพร้าวอ่อนนะมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองค่ะสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อันนี้จะเพิ่มมาตรการควบคุมการขนย้ายอันนี้ก็เพิ่มเติมให้นะคะมีเพิ่มเติมให้แล้วก็อื่นๆที่น่าสนใจเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยพลัสก็คึกคักนะคะยอดสั่งซื้อฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยดูจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าข้อมูลการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตอนนี้ก็เปิดให้ประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ค่ะได้ Grab Lineman Shopee Food Robinhood นะคะ15 ถึง 30 มิถุนายน 69แล้วก็เวลา6 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะข้อมูลล่าสุดวันที่16 มิถุนายน 2569เวลา13 นาฬิกาพบว่ายอดการใช้จ่ายร้านค้าผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมียอดใช้จ่ายสะสมรวม127 ล้านบาทนะคะเป็นวงเงินที่ภาครัฐเนี่ยร่วมจ่าย72.44 ล้านบาทแล้วก็เป็นเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย54.61 ล้านบาทค่ะยอดใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทตอนนี้ทะลุไป30,000 ล้านแล้วนะคะยอดการใช้จ่ายร้านค้าปกติก็31,924 ล้าน
วงเงินที่รัฐจ่าย18,474 ล้านเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย13,449 ล้าน

0: เมื่อรวมยอดการใช้จ่ายของร้านค้าทุกประเภทพบว่ามียอดใช้จ่ายรวมค่ะ32,051 ล้านบาทเป็นวงเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย18,547 ล้านแล้วก็เป็นเงินที่ประชาชนร่วมใช้จ่าย13,504 ล้านบาทนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังก็แจ้งว่าร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมให้บริการรวมทั้งหมดเนี่ยค่ะ1,550,000นะคะ1,550,000ล้านค้า1,530,395 ล้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าเดิมมีอยู่876,832ร้านร้านค้าใหม่173,564ล้านแล้วก็เป็นร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงภายใต้โครงการมีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยค่ะ1,64,28 ล้านค้านอกจากนี้นะคะก็ยังมีร้านค้าใหม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอีก3,606ร้านและร้านค้าที่อยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการจำนวน12,377 ล้านแบ่งเป็นร้านค้าเดิม1,464 ล้านแล้วก็ร้านค้าใหม่1,913 ล้านค่ะแต่อย่างไรก็ดีภายใต้โครงการมีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมจำนวน26,46,23 รายในจำนวนนี้มีประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วนะคะทั้งสิ้นเนี่ย25,930,440นี่ดิฉันอยู่ในกลุ่มเนี่ยจ่ายสำเร็จแล้วแต่ว่าดิฉันว่าดิฉันจะอยู่ตรงนี้นะใช้สิทธิ์ครบวงเงิน1,000 บาท3,610,090ใช้หมดเร็วมากไม่น่าเชื่อว่าทําไมใช้หมดเร็วขนาดนี้ใช้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำไมมันหมดเร็วกว่าตอนนั้นอ่ะตอนนั้นกว่าจะหมดใช้เวลานานอันนี้ซื้อของไม่กี่อย่างเองทําไมหมดเร็วจังเขามีให้เรา1,000ใช่ไหมเราจ่าย667แต่ว่า667มันก็คงจะหมดแล้วเนาะอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็หมดแล้วอะมันคงไม่ยาวนานขนาดนั้นหรือว่าคนที่ยังไม่หมดเนี่ยเขาใช้ยังไงทำไมยังไม่หมดสักทีนึงทำไมเราหมดมันมีประเด็นดราม่าเรื่องของรถไฟฟ้านะคะผู้ฟัง BYD รถไฟฟ้าไฟไหม้ที่ขอนแก่นคือเวลามีข่าวอะไรแบบนี้เดี๋ยวฉันเชื่อมั่นมากว่าเชื่อว่าหลายคนที่ซื้อรถ EV นะก็จะรู้สึกไม่สบายใจกังวลใจแต่บางคนบอกเอ้ยไม่มีไม่เคยกังวลรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นส่วนน้อยก็ดีค่ะแต่ว่าบางส่วนก็จะเป็นภาพนั้นนะครับไฟไหม้รถยนต์ BYD เดอะพินที่ผ่านมาที่จังหวัดขอนแก่นล่าสุดเมื่อวานวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานสิ17 มิถุนายนเนี่ยบริษัท BYD ออโต้ประเทศไทยจำกัดเขาออกแถลงการต่อเหตุการณ์ดังกล่าวกรณีไฟไหม้รถยนต์ BYD เนี่ยนะบริษัทรับทราบแล้วค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรับทราบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่าได้ขอแสดงความเสียใจต่อลูกค้าและผู้ที่ได้รับผลกระทบในขนาดนี้ด้วยนะคะภายหลังจากที่ได้มีการแจ้งเหตุการณ์แจ้งส่งทีมงานไปตรวจสอบยืนยันว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวไม่มีสาเหตุมาจากตัวรถยนต์นะแต่ว่ามันเป็นผลมาจากไอ้ปัจจัยภายนอกอ่ะมันเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกไม่เกี่ยวกับรถยนต์นะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับรถยนต์ผู้เชี่ยวชาญก็ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีค่ะจากการสืบสวนเบื้องต้นยืนยันว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากตัวรถยนต์แต่ว่าเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกระบบวงจรไฟฟ้าภายนอกของรถยนต์นะคะไม่เกี่ยวแล้วก็ไอตัวชาร์จรถยนต์ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับระบบภายในตัวรถเลยแล้วก็ทางบริษัท BYD เขาก็ยังย้ำว่ายังคงให้ความปลอดภัยสูงสุดต่อลูกค้านะคะพร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยความรอบคอบแล้วก็จะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไปให้ทราบในโอกาสต่อไป BYD ค่ะรถ BYD ไม่เขาบอกไม่เกี่ยวกับตัวรถยนต์มันเป็นปัจจัยภายนอกสาเหตุไม่ได้มาจากเครื่องยนต์นะก็สบายใจกันไปนะคะสำหรับคนเพราะว่าคนไทยใช้เยอะนะ BYD ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นรถยอดนิยมของคนไทยเลยก็ว่าได้นะถ ถ้าเป็นรถไฟฟ้านะแบรนด์นี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะย้ำกันหน่อยค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่17นะคะสำหรับคนลงทะเบียนบัตรคนจนภายใน21มิถุนายนนี้หากลงไม่ทันจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะคะใครที่เป็นคนเดิมก็ตามแต่จะต้องลงให้ทันคนที่อยากได้ก็ต้องลงให้ทันนะคะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังบอกว่ายังไม่ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมครม.ทบทวนการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีการลดหย่อนภาษีที่ว่านําชื่อพ่อแม่มานะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวให้รอมีการคัดกรองเสร็จก่อนแล้วก็จะมีการสรุปรายละเอียดและจํานวนผู้หลุดจากสิทธิ์แต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจนจากนั้นก็จะเสนอให้ครม.พิจารณาครั้งเดียวโดยจะเสนอเข้าครม.ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้รับสวัสดิการแห่งรัฐวันที่17กรกฎาคมค่ะตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีการใช้เกณฑ์เรื่องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของพ่อแม่คู่สมรสและบุตรมาพิจารณาพอเมื่อช่วงการลงทะเบียนแล้วจะเห็นว่าความเหมาะสมของการคัดกรองแต่ละเกณฑ์เนี่ยผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นยังไงก็ให้เป็นการตัดสินใจของครม.ตอนนี้ยังเหลือผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์อีกตั้งล้านกว่าคนนะคะจากทั้งหมด 13.18 ล้านมีล้านคนยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เลยคนเดิมนะคะผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะต้องเร่งดําเนินการก่อนที่จะปิดนะคะก่อนจะปิดลงทะเบียน21มิถุนายนไม่เช่นนั้นจะถือว่าไม่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะคะสาเหตุที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมมาลงทะเบียนไม่ครบน่าจะเกิดจาก2ประเด็นก็คือเขาไม่ได้รับข่าวสารซึ่งคิดว่าน้อยมากเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนกำลังให้ความสนใจอีกประเด็นคือประเมินตนเองจากเกณฑ์แล้วคิดไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนฉันคงไม่ผ่านแน่ฉันไม่ลงดีกว่าอาจจะเป็นภาพนั้นลงไปก่อนเถอะค่ะจะตกลงอะไรเดี๋ยวค่อยๆเขาคัดเอานะคะตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยเขาร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาก็เร่งดําเนินการสํารวจกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นนะคะพบรายชื่อกว่า1,500,000รายจากเดิมที่มีรายชื่ออยู่ราว1.4ล้านรายซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะรัฐบาลต้องการสํารวจแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มที่มีรายได้น้อยแล้วก็ไม่มีใครดูแลที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับอันนี้เลยต้องประกาศให้ทราบนะคะใครรู้จักนะเคยมีบัตรคนจนแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนไปยืนยันสิทธิ์นะเขาให้ลงใหม่หมดเลยนะคะคนลงทะเบียนคนที่เป็นคนได้บัตรเดิมอ่ะก็ไปยืนยันสิทธิ์แค่นั้นเองแต่คนที่ยังไม่เคยลงก็ไปลงใหม่แค่นั้นนะคะเข้าไปเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะคะแล้วก็มีการขยายภาเวลาภาษีมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอันนี้ของ e-tax นะคะครม.เห็นชอบเมื่อวานขยายเวลามาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถึงสิ้นปี2570นะคะหนุนธุรกิจใช้ e-tax แล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประเทศเมื่อวานมติครม.ก็มีไม่กี่เรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องยกย้ายอะไรพวกนี้นะคะก็จะเยอะหน่อยส่วนเรื่องของกระทรวงพลังงานก็เห็นบอกจะขยับค่าไฟทั้งระบบค่ะจะช่วยลดค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนบ้านใช้มากจ่ายแพงเดี๋ยวก็จะจ่อขึ้นค่าไฟอีกนะคะเดี๋ยวขยับก่อนคุณเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าอยู่ระหว่างศึกษาปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าทั้งระบบเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าในราคาที่เป็นธรรมและก็สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงปัจจุบันอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกกพ.เนื่องจากว่าการปรับโครงสร้างค่าไฟจะส่งผลต่อผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้รัฐบาลเขาก็มีแนวทางลดภาระค่าไฟให้ประชาชนในระยะยาวหนึ่งในประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็คือทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าภาคที่อยู่อาศัยที่กําหนดให้ผู้ใช้ไฟในปริมาณสูงต้องจ่ายในอัตราที่แพงกว่าเนื่องจากว่าการแก้ปัญหาค่าไฟจะเป็นต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบนะคะทั้งจากการปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าบางประเภทที่สร้างภาระต้นทุนแก่รัฐการลดความสูญเสียในระบบส่งและก็จําหน่ายไฟฟ้ารวมไปถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสาธารณะที่ถูกนำมาอยู่รวมในค่าไฟฟ้าฐานเพื่อให้โครงสร้างค่าไฟมีประสิทธิภาพค่ะก็รอดูนะคะจะช่วยให้ได้จ่ายค่าไฟถูกลงก็ต้องปรับโครงสร้างมันต้องใช้เวลาเนาะอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยค่ะเราจะได้มาพูดคุยในภาพของการลงทุนนะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงราคาข้าวถุงขึ้นราคายกแผงเลยนะคะตอนนี้หอมมะลิพุ่งไปอีก40 บาทค่ะหลังรับต้นทุนพุ่งปลายปีเดี๋ยวขยับอีกโอ้โหข้าวต้องลดการกินข้าวหน่อยลดน้ําหนักไปด้วยข้าวมันแพงด้วยอันนี้ล่าสุดนะข้าวถุงอ่ะข้าวถุงข้าวหอมมะลิอ่ะปกติกินข้าวหอมมะลิกันใช่ไหมดิฉันก็กินข้าวหอมมะลิค่ะกินข้าวแข็งไม่เป็น นะคะข้าวขาวขนาดบรรจุถุง5 กิโลกรัมปรับขึ้น20 บาทจากถุง70เป็น90ข้าวหอมมะลิ100%จากขึ้นถุงจากถุงละ180เป็น220ค่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วลงยากคงลงยากอยู่แนวโน้มครึ่งหลังก็จะปรับขึ้นไหมก็ต้องดูสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญภัยแล้งอะไรเนี้ยมันจะมีผลหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยPower Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: มากันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ค่ะ9 นาฬิกาแต่อีก46 นาทีค่ะกลับมาติดตามดูภาพของการลงทุนกันหน่อยนะคะถ้าย้อนกลับไปดูตลาดหุ้นไทยค่ะเซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานนี้ปิดที่ 1,588.05 จุดลงไป 3.67 จุดค่ะหรือว่าลบไป 0.23% วอลุ่มก็ 67,471 ล้านนะคะนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิค่ะ627ล้านบาทวันนี้เงินบาทเปิด32.51 บาทนะคะก็ทรงตัวจากเมื่อวานเพราะว่าเขาจับตาดูเรื่องของสัญญาณดอกเบี้ยหลังประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดคืนนี้นั่นเองนะคะส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะเราไปดูตลาดหุ้นนิวยอร์กกันหน่อยเมื่อคืนนี้ก็ปิดบวกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกัน2 วันแล้วนะคะแรงหนุนจากการที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามค่ะแต่ว่าดัชนีดัชแนกกับ S&P 500ปิดลบนะคะเนื่องจากว่าแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีค่ะดาวโจนส์ปิดที่ 51,999.67 จุดเพิ่มขึ้น 328.64 จุดค่ะหรือว่า 0.64% ดัชนี S&P 500ปิดที่ 7,511.35 จุดลงไป 42.94 จุดค่ะ 0.57% แล้วก็ Nasdaq ปิด 26,376 จุดลดลงไป 307 จุดหรือว่า 1.15% หุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยนะคะต่อเนื่องจากการปรับขึ้นแข็งแกร่งในวันจันทร์และหลังจากสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นอาจ จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่าง2ประเทศนะคะแล้วก็เปิดทางให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสกลับมาดำเนินการอีกครั้งหนึ่งนะคะหุ้นฝรั่งเศสปิด 8,447 จุดค่ะบวก 0.75% ดัชตลาดหุ้นเยอรมนีปิด 24,910 จุดบวก 0.07% ฟูซี่ร้อยลอนดอนปิดที่1494จุดบวกมา 0.61% ค่ะน้ำมันดิบทั้ง2ตลาดลงไปแรงมากนะคะเมื่อคืนนี้ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมลงไปตั้ง 5.82% แน่4ดอลลาร์ไปปิด 76.05 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนลงไป4ดอลลาร์เหมือนกันค่ะ 5% ปิด 78.96 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกนะคะได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยปีนี้น้อยลงหลังจากที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามซึ่งก็ได้ฉุดราคาน้ำมันร่วงลงไปแล้วก็ลดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อค่ะสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมขึ้นมา 2.80 ดอลลาร์หรือว่า 0.06% ไปปิด 4,354.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องค่ะในการซื้อขายที่ตลาดปริวัติเงินตรานิวยอร์กนะคะเนื่องจากว่ามีการทำข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านก็ได้ทำให้นักลงทุนขายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยแล้วก็นักลงทุนก็จับตาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดนะคะในการแถลงข่าวของเควินวอชประธานเฟดคนใหม่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่นิวยอร์กนะคะส่วนตลาดเอเชียค่ะเช้าวันนี้ตลาดเอเชียเปิดใหญ่เปิดมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นลบนะคะเพราะว่านักลงทุนก็ยังคงจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในคืนนี้แล้วก็รอฟังถ้อยแถลงของเควินวอชประธานเฟดคนใหม่ว่าจะพูดอะไรยังไงบ้างนะคะมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยเท่าเดิม 3.50 ถึง 3.75% ในการประชุมครั้งนี้แล้วก็เดี๋ยวก็รอดูการแสดงความคิดเห็นของเควินวอชเกี่ยวกับมุมมองเรื่องเงินเฟ้ออัตราว่างงานแนวโน้มเศรษฐกิจค่ะส่วนข้อมูลเศรษฐกิจเอเชียเช้าวันนี้กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานยอดส่งออกญี่ปุ่นพุ่งไปถึง 17% นะคะที่เป็นรายปีถือว่าเป็นการขยายตัวที่เร็วที่สุดในรอบ3ปีของญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะคะแรงหนุนจากความต้องการรถยนต์และซิมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่งค่ะยอดนำเข้าเดือนพฤษภาคมพุ่ง 12.5% เป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่มกราคม68นะคะแต่ว่าน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่ม 12.8% ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เอเชียนะคะส่วนตลาดเอเชียล่าสุดนี่นิกเกอิปิดพักเช้าเรียบร้อยไปแล้วนะคะปิด 69,926.08 จุดค่ะบวกมาได้ 521.58 จุดหรือว่า 0.75% นะคะดัชนีหางเส็งฮ่องกงลบอยู่78จุดค่ะ 0.32% ยืนอยู่ 24,417 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีน 4,094 จุดนะคะลบไปบวกมา3จุดเล็กน้อยค่ะ 0.07%ตลาดหุ้นออสเตรเลียก็บวกมาได้ 0.54% นะคะสำหรับตลาดหุ้นออสเตรเลียเป็นภาพบวกนะคะยืนอยู่ 8,964 จุดค่ะคอสปิได้ 8,108 จุดบวกมา 22.05% ตลาดหุ้นสิงคโปร์บวกมาถึง 1.38% ค่ะส่วนตลาดหุ้นไต้หวันลบไป 0.47% นะคะก็จะมีไต้หวันแล้วก็มีฮ่องกงนะคะที่เป็นภาพลบในเวลานี้นะคะส่วนบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะต่อการคาดการณ์ค่ะอย่างบลทิสโก้เองก็มองว่าแนวโน้มตลาดหุ้นเช้านี้คาดว่าจะแกว่งไซด์เวย์ค่ะเนื่องจากตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาขับเคลื่อนเลยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นไทยได้รับการตอบรับความหวังเรื่องการยุติสงครามในตะวันออกกลางไปค่อนข้างมากซึ่งก็มีกระแสข่าวว่าสหรัฐกับอิหร่านจะลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการลงนามได้จริงหรือไม่นะคะรวมถึงรายละเอียดข้อตกลงที่ต้องหารือกันอีกใน60วันข้างหน้าค่ะตอนนี้นักลงทุนยังคงอยู่ในโหมดระมัดระวังนะคะเพื่อติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดในคืนนี้ค่ะโดยคาดว่าเฟดจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือการส่งสัญญาณของประธานเฟดคนใหม่นี่แหละนะคะวันนี้ทิสโก้ให้แนวรับที่ 1,580 ถึง 1,585 จุดแนวรับถัดไป 1,570 แล้วก็แนวต้านประเมินไว้ที่ 1,610 จุดค่ะส่วนประเด็นข่าวอื่นๆนะคะที่จับตาก็ก.ล.ต.จับมือภาครัฐ ตลาดทุนเดือนหน้าชุดมาตรการสร้างเสน่ห์ตลาดทุนไทยค่ะตั้งคณะทำงานนะคะเป็นไอ้ตราสารหนี้ส่งเสริมคุณภาพตลาดตราสารหนี้ไทยก็มองว่ามาตรการปฏิรูปตลาดทุนคืบหน้าไป9จาก14มาตรการนะคะส่วนครม.ไฟเขียว1มิถุนายน70ค่ะแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามชาติให้กับประเทศสมาชิกนะคะ OECD ค่ะประเดิมรีดภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำ 15% เชื่อว่าช่วยปั๊มรายได้เพิ่ม10,000 ล้านบาทค่ะแล้วก็ REIC เปิดเผยไตรมาสแรกปี69ยอดโอนห้องชุดต่างชาติหดตัวไป 17% เพราะว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและจีนเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องอินเดียยังแรงค่ะซื้อห้องใหญ่สุดมูลค่าสูงสุดด้วยนะคะอินเดียมาซื้อห้องที่บ้านเราซื้อห้องใหญ่สุดมูลค่าสูงสุดรวยมากส่วนกสิกรไทยวันนี้มองตัวเด่นเป็น CPO ค่ะราคาพื้นฐาน57.20 บาทนะคะแล้วก็ AAV เป็นตัวเด่นของบล.ไพร์นะคะมองเป้าบาท17 สตางค์บอกว่าแอร์เอเชียเนี่ยรับมือด้วยการปรับค่าโดยสารขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนก็เป็นต้นมานะเฉลี่ยก็สูงถึง2,700 บาทต่อคนแล้วค่ะส่วน Financial Cyrus มอง GPSC นะคะซื้อเป้าราคา54 บาทเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้อานิสงส์เชิงบวกจากสงครามที่ยุติแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับลงแรงคาดว่าจะเป็นเป็นแนวโน้มราคาก๊าซที่ทยอยปรับลงในระยะถัดไปเป็นปัจจัยบวกต่อฝั่งต้นทุนของ GPSC นะคะในช่วงครึ่งปีหลังค่ะแล้วก็ยังมีมุมมองเชิงบวกจากการฟื้นตัวนะคะที่อาจจะดูเป็นระยะยาวเป็นสัญญาณบวกขึ้นมาได้หมดนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ออกมาส่วนค่าเงินบาทนั้นอย่างที่เราบอกกันไปนะคะวันนี้เปิดมา32.53 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยจริงๆต้องบอกว่าแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะจากปิดเมื่อวันก่อนตอนเย็นราคาเงินบาทปิดที่32.51 บาทเนี่ยเช้านี้เปิดมา32.53 บาทเพราะว่ายังไงซะผู้เล่นในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเขาก็รอผลการประชุมของ FOMC ของเฟดอ่ะในวันพฤหัสบดีนี้นะคะสะท้อนจากมุมมองของผู้เล่นในตลาดที่ยังคงประเมินว่าเฟดอ่ะเขามีโอกาสราว 84% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้นะคะขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ปี2026นี่นะแม้โดยพัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางจะดีขึ้นแต่เขาก็เชื่อว่าจะขึ้นดอกเบี้ยค่ะเดี๋ยวถึงเวลาพักละพักก่อนฟังสารคดีไทยเบฟแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกัน
6: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11 จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย
7: Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: เ ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: จังหวัดอุบลราชธานีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
9: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดมหาวนารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีโดยหลังจากพระสงฆ์สมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเป็นพิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานมีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
4: ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจกันร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
10: ายวุฒิศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำไว้ทุกข์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความสงบสำรวมและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยจังหวัดได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยอ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุรธานีรายงาน
4: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
11: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยมีนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอาลัยผู้เข้าร่วมพิธีต่างแต่งกายไว้ทุกข์สีหน้าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมกันนี้ได้มีการถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยต่อพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายพระปรีชาสามารถและพระเมตตาธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้มีความอยู่ดีมีสุขตราบจนทุกวันนี้นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ในการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: สิบนาฬิกาอีก9นาทีค่ะผู้ฟังคะกลับมาติดตามกันต่อนะคะมาดูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยของเราหน่อยลบค่ะตอนนี้นะคะลงไป5จุดค่ะ 5.20 จุดหรือว่า 0.33% นะคะวอลุ่มการซื้อขายค่อนข้างหนาแน่นนะเนี่ย1038ล้านบาทแล้วก็เดลต้านะคะชุดตลาดหุ้นวันนี้คือเดลต้านี้ลบไป5บาทนะคะลบไป 1.42% ยืนอยู่347บาทค่ะส่วนปตท. 35.25 ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ SCBค่ะ142บาทนะคะลบ50สตางค์แล้วก็ KTB นะคะ36บาท25สตางค์บวก25สตางค์ KBank กสิกรไทย205บาทค่ะลบ1บาทหรือว่า 0.49% นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นของบ้านเรานะคะทีนี้ถ้าดูในมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์นะคะในส่วนของมุมมองต่อการลงทุนตลาดหุ้นในวันนี้นะคะว่าอย่างไรกันบ้างนะคะบอลฟินแลนด์เซไซรัสคาดการณ์แนวโน้มวันนี้ว่าเซ็นดิเด็กจะแกว่งไซเวย์ทูไซเวย์ดาวค่ะสร้างฐานต่อเนื่องในกรอบ 1580 ถึง 1595 จุดโดยกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็พลังงานคาดว่าจะยังทวงตลาดต่อเนื่องจากเม็ดเงินที่ไหลออกนะคะแล้วก็หมุนเข้าหากลุ่มอื่นๆที่ได้นิสงจากสงครามที่คลี่คลายแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาพรวมตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่เป็นบวกนะคะหลังจากตอบรับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไปมากพอสมควรนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่ะล่าสุดร่วงลงต่ำกว่า80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วก่อนสงครามนั้นอยู่ที่73ต่อบาร์เรลก็ใกล้ๆแล้วนี่ค่ะยังเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางเงินเฟ้อนะคะดอกเบี้ยแล้วก็บอนด์ยิลด์ค่ะให้ชะลอตัวในระยะถัดไปปัจจัยสำคัญอย่างที่เราพูดถึงนะคะรอติดตามสัญญาณจากเควินวอชค่ะประธานเฟดคนใหม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรโฟกัสที่ถ้อยแถลงว่าโทนจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะรวมถึงต้องจับตาว่าจะมีเปิดเผยดอทพอร์ตออกมาหรือไม่หากไม่มีการเปิดเผยจะทำให้ตลาดประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตได้ยากนะคะแล้วก็เพิ่มความผันผวนแก่ตลาดเงินตลาดทุนตลาดปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ประเมินโอกาสราว 60-65% ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งสุดท้ายของปีค่ะสำหรับภาพรวมกลยุทธ์การลงทุนก็ยังมองกระแสเงินทุนต่างชาติที่ทยอยพลิกมาไหลเข้าหาแนวโน้มค่าเงินที่จะพลิกมาแข็งนะคะผลกระทบจากเงินเฟ้อและน้ำมันที่ลดลงก็มองว่ายังเห็นเป็นเซกเตอร์อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้นเด่นก็จะเป็น GPSC ค่ะแนะนำเป้าที่54บาทนะคะแนวรับ41 39นะคะแนวต้าน43บาทเขามีมุมมองเชิงบวกต่อ GPSP GPSC นะคะเป็นการฟื้นตัวนะคะในระยะถัดไปในปี2026ค่ะส่วนทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ดาโอคาดการดัชนียังคงวิ่งในกรอบแคบๆนะคะรอดูผลการประชุม FOMC คืนนี้ค่ะหุ้นที่เคยได้ประโยชน์จากสงครามวันนี้นี้เวลานี้ยังคงเป็นกลุ่มที่ถูกรีนขายออกมาจากความเสี่ยงในเรื่องสงครามที่ลดลงส่งผลให้หุ้นกลุ่มพลังงานอาจจะเผชิญแรงกดดันระยะสั้นนะคะปัจจัยในประเทศครม.เห็นชอบให้แลกเปลี่ยนข้อมูลบริษัทข้ามชาติเริ่ม1มิย670ค่ะคาดว่าน่าจะช่วยให้เก็บภาษีขั้นต่ำได้ 15% แล้วก็เพิ่มรายได้รัฐปีละประมาณ10,000 ล้านบาทนะคะรัฐมนตรีเกษตรเปิดเผยมาเลเซียขอเลื่อนเจรจาปลดล็อกนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ออกไปก่อนค่ะเนื่องจากว่าติดภารกิจนะคะถ้าพร้อมประสานกลับมาอีกครั้งหนึ่งส่วนทางจีนร่วมตั้งโรงงานหุ่นยนต์ในไทยมูลค่า350 ล้านหยวนอันนี้จะเป็นบวกต่อกลุ่มนิคมและระบบอัตโนมัตินะคะยำแบรนด์ก็ตกลงขายกิจการพิซซ่าฮัททั่วโลกให้กับลองแคปิตอลไปแล้วนะคะคาดว่าจะส่งผลดีในโอกาสปรับตัวแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถของไทย TTA ในไทยค่ะวันนี้มีรายการบิ๊กล็อตนะคะหุ้นกันกูลเกิดขึ้นมูลค่าสูงสุด 11.88 ล้านบาทเที่ยวราคาเฉลี่ย 3.96 บาทสตางค์ต่อหุ้นค่ะส่วนฟันโฟลว์และก็ตลาดการเงินนะคะตลาดหุ้นเซ็ต MAI นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ627ล้านบาทค่ะตลาดตราสารหนี้วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 219,07 ล้านบาทค่าเงินบาทก็ปิดที่ 32.52 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็รอผลการประชุมของเฟดนะคะสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยว่าจะออกมาเป็นอย่างไรปัจจัยต่างประเทศนะคะสถานการณ์ตะวันออกกลางสหรัฐกับอิหร่านกำลังเตรียมลงนามข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวอย่าเป็นทางการในสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ค่ะทั้งสองฝ่ายต่างอ้างชัยชนะและขณะที่ผู้ขนส่งน้ำมันยังรอดูความชัดเจนเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอยู่นะคะตลาดน้ำมันค่ะราคาน้ำมันเบรนท์ลดลงต่ำกว่า80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3เดือนนะคะจากความคาดหวังถึงการฟื้นตัวของอุปทานหลังมีข่าวข้อตกลงสหรัฐกับอิหร่านก๊าซธรรมชาติ LNG กาตาร์วางแผนเพิ่มการผลิต LNG ทันทีนะคะเมื่อช่องแคบเปิดค่ะโดยมีการตั้งเป้าฟื้นฟูศักยภาพการส่งออก 50% ใน1เดือนแล้วก็ 80% ภายใน2เดือนนะคะเทคโนโลยี SpaceX ตกลงอย่างเป็นทางการที่จะเข้าซื้อกิจการCursor นะคะในข้อมูลมูลค่าก็คือ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะตอกย้ำความพยายามไล่ตามคู่แข่งในด้านเครื่องมือ AI เขียนโค้ดอยู่นะคะส่วนนโยบายการเงินญี่ปุ่นธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ ปรับขึ้นดอกเบี้ยแตะระดับสูงสุดในรอบ31ปีไปที่ 1% ค่ะและยุติแผนการลดซื้อพันธบัตรด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของดาวโอประเทศไทยนะคะส่วนบลคิงฟอร์ดค่ะประเมินแนวรับดัชนีเซตที่ 1,570 ถึง 1,580 แนวต้าน 1,600 นะคะคาดการดัชนียังได้ปัจจัยหนุนหลังปัจจัยเสี่ยงด้านราคาพลังงานปรับตัวลดลงนะคะก็จะส่งผลบวกต่อกำลังซื้อในประเทศแล้วก็ช่วยเป็นปัจจัยหนุนกลุ่มโดเมสติกเพย์นักลงทุนยังคงรอผลประเมินการประชุมเฟดในช่วงค่ำวันนี้นะคะแนะนำทยอยซื้อตีมอย่าง AOTBA BHB DMS แล้วก็ Centel แล้วก็ ERW ค่ะกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนนะคะแล้วก็กลุ่มที่คาดว่าได้ประโยชน์จากพลังงานลดลงอย่าง SCCBA Tesco แล้วก็ TOA ตัวเด่นของ Kingford ก็คือ GAF นะคะราคาเป้า 73.50 SCC ค่ะราคาเป้า 209 บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่ออกมานะคะส่วนราคาทองคำค่ะของบ้านเราไปดูราคาทองคำกันหน่อยตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะคะราคาทองคำวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะรอบแรกคงเดิมรอบที่2ลบ50บาทค่ะราคาทองคำตอนนี้ทองคำแท่งรับซื้อ 66,650 บาทนะคะขายออก 66,850 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อ 65,324 บาท44สตางค์ขายออก 67,650 บาทอ้างอิงโกลด์สปอต 4,339 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เงินบาท 32.53 บาท 53 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะพูดถึงทองเนาะYLG เขามองว่าทองคำฟื้นตัวรอบใหม่เขามองเป้าไกลเลยนะ5596ค่ะส่องทองคำพักฐานแต่ว่ายังไม่หมดรอบขาขึ้นนะคะแรงขายเริ่มจำกัดหลังจาก RSI เข้าสู่ภาวะโอเวอร์โซดลุ้นโอกาสแกว่งไซด์เวย์แนวสะสมเหนือรับไปที่4,000 ถึง 3,770 78นะคะด้านล่างนะด้านล่าง4,000ถึง3,778จับตาถ้าหากว่าทะลุ4,773ดอลลาร์ก็เปิดทางไต่สู่เป้าใหม่เป้าหมายใหญ่ที่ YLG มองไว้ก็มีโอกาสที่จะไป5,596ถึง5,531ดอลลาร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดเผยโดยคุณทิพานวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion and Future จำกัดหรือ YLG ค่ะแม้ว่าสถานการณ์ทองคำช่วง 1-2 เดือนจะเคลื่อนไหวลักษณะปรับฐานนะคะแต่ยังไงก็ตามทองคำก็ได้ติดตัวสลับขึ้นได้หลังจากที่หลุดระดับ 4,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์ในช่วงสั้นเนื่องจากดัชนีวัดความแข็งแกร่งจากแรงซื้อและก็แรงขายทองคำเริ่มเข้าสู่สภาวะขายมากเกินไปในกรอบเวลาขนาดใหญ่ก็เลยทำให้ทิศทางการปรับตัวลงเริ่มจำกัดแล้วก็เกิดแรงดิดตัวสลับขึ้นมาเป็นระยะYLG คาดการว่าหากการดีดตัวราคาทองไม่สามารถผ่าน 4,454 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ได้จะมีแนวโน้มเคลื่อนไหวไซด์เวย์ออกข้างเกือบตลอดทั้งปีนี้ค่ะเพื่อสร้างฐานแนวรับเป็น 4,000 ถึง 3,778 นะคะก็เป็นการพักสะสมแรงแบบที่เคยเกิดขึ้นในช่วง2021ถึง2022นะคะด้วยเงื่อนไขสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาเฟดทรงตัวแต่ถ้าหากเฟดทำการปรับขึ้นดอกเบี้ยทองคำจะมีแนวรับใหญ่อยู่ที่ 3,593 ถึง 3,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะถ้าเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนะอาจจะทำให้เห็นไปที่3,593ถึง3,500ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ก่อนที่จะมีปัจจัยบวกอื่นๆเข้ามาหนุนและทำให้ราคากลับขึ้นมาปรับตัวในช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าถ้าหากทะลุผ่านแนวต้าน4,773ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์โอกาสจะปรับตัวขึ้นสู่ระดับเป้าหมายหลักได้ที่บริเวณ5,596ถึง5,531ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์หากกลับการเฟดพลิกกลับมาปรับดอกเบี้ยทองคำจะดีดตัวไปหาระดับเป้าหมายได้เร็วกว่าที่คาดค่ะมีโอกาสที่จะทำ New All Time High ได้อีกครั้งหนึ่งว่างนะคะทางด้าน JP Morgan ตอนนี้ก็ได้มีการปรับคาดการณ์แล้วนะคะทองคำในไตรมาส3ปี2026 JP Morgan ปรับจากเดิม 5,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์สู่ระดับ 5,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์ค่ะไตรมาส4ปี2026จากเดิม 6,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์เข้าสู่ 6,000 แล้วนะคะซึ่งสะท้อนมุมมองเชิงบวกที่ลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงสามารถกลับไปปรับขึ้นได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะคือถ้ามองข้ามในปี2027JP Morgan เนี่ยเขาคาดว่าราคาทองคำน่าจะไปต่อได้ 6,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เนื่องจากสถานการณ์ในภาพใหญ่ทองคำตอนนี้อยู่ในช่วงตลาดกระทิงมองงั้นนะคะปัญหาหนี้สาธารณะทั่วโลกก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงความต้องการลดการพึ่งพาดอลลาร์โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ขณะที่ City Group ปรับลดเป้าหมายราคาทองคำในระยะ3เดือนสู่ระดับ4,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์จากเดิม4,300ค่ะโดยอ้างถึงความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในรอบนี้แต่อย่างไรก็ดียังคงเป้าหมายในระยะ 6-12 เดือนไว้ที่ระดับ5,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นนักวิเคราะห์มองทองคำในรอบนี้นะคะจาก JP Morgan แล้วก็ City Group ด้วยนะคะทีนี้แนวโน้มสำหรับตลาดหุ้นไทยค่ะแนวโน้มในวันนี้เราจะได้ไปคุยกับพี่ก๊อฟวิริยาลาภพรมรัตนะจาก IV Global นะคะพี่ก๊อฟคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะมาดูกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นไทยของเราเป็นสีแดงนะคะจากปัจจัยที่เกิดขึ้นพี่ก๊อฟมองว่าจากปัจจัยอะไรคะ
6: ก็วันนี้ตลาดหุ้นที่พักตัวลงไปนะคะประมาณ9จุดนะใน7จุดที่พักตัวลงไปก็เป็นของเดลต้าละ7-8จุดเนี่ยก็คือเดลต้าวันนี้พักตัวลงไปประมาณ8บาทนะคะก็ติดลบไปถ้ามีผลกับตลาดก็คือประมาณสัก8จุดประเด็นก็มาจากเรื่องของโทนดอกเบี้ยนะคะก็ส่วนหนึ่งกับอีกประเด็นนึงก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นเทคโนโลยีในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือดัชนี Nasdaq เนี่ยเริ่มมีภาวะของการถูกขายทำกำไรระยะสั้นนะคะหมายความว่าพอหลังจาก เกิดการที่เรียกว่ามีการเซ็น MOU แบบดิจิทัลของทางด้านสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็ตลาดกำลังติดตามว่าในช่วงของวันที่19เนี่ยวันศุกร์อ่ะจะมีการเซ็น MOU ที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นไปตามกรอบความคาดหมายไหมเนี่ยมันก็เลยทำให้ เกิดการที่เรียกว่ามีการหมุนหุ้นในการเข้าซื้อเก็งกำไรอะค่ะก็เลยเกิดการขายทำกำไรในหุ้นเทคโนโลยีออกมาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไปในหุ้นที่อาจจะเขาเรียกว่าแอนตี้ออยล์ที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของน้ำมันปรับตัวลดลงนะคะมันก็เลยทำให้ตลาดวันนี้ของบ้านเราอ่ะมันมีแนวโน้มย่อตัวลงมาค่ะพี่ก็ประเมินว่าตลาดบ้านเราอ่ะมันมีแนวโน้มที่พักตัวลงมาเมื่อวานวันที่2นะคะ เราก็ไปปิดตลาดที่ 1,588 จุดวันนี้ที่ประเมินก็อาจจะมีกรอบด้านล่างอยู่ประมาณสัก 1,570 และด้านบนก็จะติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้ 1,600 จุดอะค่ะดังนั้นก็จะเป็นการแกว่งภายใต้กรอบนี้ไปก่อนนะคะ
5: ค่ะแต่ว่าสำคัญเลยวันนี้ก็คือการประชุมของเฟดใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะก็คือตลาดก็คาดไปเตรียมทำนองเดียวกันอยู่แล้วนะคะว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้ที่ระดับประมาณ 3.75% แต่สิ่งที่ตลาดติดตามเนี่ยก็คือการประชุมรอบนี้เป็นการประชุมของประธานเฟดคนใหม่เควินวอชเป็นครั้งแรกแล้วก็จะไปติดตามสเตทเมนต์นะคะว่าทางเควินวอชเนี่ยจะมีการให้ข้อมูลหรือความคิดเห็นไปในโทนไหนนะคะรวมถึงตลาดติดตามเกี่ยวกับเรื่องของโทนในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในกรอบเดือนธันวาด้วยว่ามีน้ำหนักเพิ่มมากน้อยแค่ไหนหรือน้ำหนักลดลงพอดีว่าราคาน้ำมันมันย่อนะคะแล้วก็โอกาสต่อการที่เงินเฟ้อในระยะถัดไปมันอาจจะชะลอเนี่ยมันก็เลยทำให้โอกาสของเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยในธันวาคมแต่เดิมถูกคาดการณ์ไว้ประมาณสัก 70% ตอนนี้ก็มาเหลือประมาณ 60% ก็ต้องดูโทนสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะมันก็เลยทำให้ตัวของตลาดเองในวันนี้ถ้าไปพิจารณาตลาดภูมิภาคเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการแกว่งกรอบบวกลบค่อนข้างจำกัดเพื่อไปดูข้อมูลเหล่านี้ในช่วงของเราจะทราบผลก็คือในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะ
5: ค่ะเช้าพรุ่งนี้บ้านเรานะคะก็จะทราบออกมาแล้วก็นอกจากนั้นประเด็นในประเทศมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะพี
6: ่ก็ถ้าในประเทศไทยนะคะประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือโดยส่วนใหญ่มันก็จะไปอยู่ที่พวกของพวกพลังงานนะคือตอนนี้ที่เป็นธีมที่มีผลกับทางด้านหุ้นเนี่ยธีมแรกก็คือธีมเกี่ยวกับพวก data center นะคะธีมที่สองก็เป็นธีมเกี่ยวกับเรื่องของแผน PDP พลังงานไทยแล้วก็อาจจะคาบรวมไปถึงพวก solar roof นะคะรวมถึงในกรณีที่ เกี่ยวกับเรื่องของโทนดอกเบี้ยค่ะดังนั้นในเมื่อวานนี้จะพบว่าตลาดหุ้น เริ่มมีเม็ดเงินหมุนกลับเข้าไปสู่ที่กลุ่มหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่บ้างนะคะแล้วก็ยังเป็นกลุ่มที่ถูกคาดการณ์ว่าในเรื่องของloan growthเนี่ยที่มันชะลอเนี่ยถ้ามีการขยับในส่วนพวกของการที่ให้ธุรกิจพวก data center อะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นโอกาสต่อloan growthที่จะพอมีบ้างก็เป็นโอกาสต่อไปในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ด้วยนะคะ
5: ค่ะพฤติกรรมต่างชาติอย่างเมื่อวานนี้ก็ซื้อสุทธินะคะพี่ก๊อฟใช่ไหมของต่างชาติ
6: ใช่เมื่อวานนี้ซื้อ630บนก่อนหน้านั้นนะซื้อเยอะหน่อยนะคะดังนั้นในลักษณะของตัวตลาดเองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการที่ตลาดยังอิงอยู่กับเรื่องของข้อมูลเป็นหลักอยู่ค่ะ
5: ค่ะนะคะกลยุทธ์การลงทุนพี่ก๊อฟมองยังไงดีช่วงนี้เพราะว่าราคาพลังงานก็ดูเหมือนว่าจะลงแล้วก็ยังต้องติดตามการเซ็นสัญญากันในลงนามกันวันที่19ซึ่งหลายคนก็ยังไม่ได้ให้ใจ 100% นะคะพี่ก๊อฟก่อนจะถึงวันที่19เนาะ
6: ก็ตลาดมันโชว์ฟอร์มอยู่แล้วค่ะว่าทุกคนยังติดตามว่าจะมีการเซ็นสัญญากันจริงไหมนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในลักษณะของตัวตลาดกลยุทธ์ตอนนี้พี่ก็มองว่าเราอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่นะคะคำว่าปรับฐานคืออาจจะยังไม่ได้เบรกกรอบ 1,600 แต่ว่าการย่อตัวลงไปก็ไม่ได้ลึกนักค่ะเราประเมินไว้ว่าย่อตัวมี2ระดับคือที่ 1,570 กับ 1,550 จุดนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเดลต้าด้วยแหละว่าจะย่อตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเราไปอิงแค่เดลต้ามันก็ได้แค่ไอ้ตัวดัชนีนะแต่ทีนี้ถ้าเราจะเลือกหุ้นต่อการเก็งกำไรอ่ะหรือว่าหุ้นต่อการที่ถูกคาดหมายว่ามันอาจจะมีแนวโน้มเขาเรียกเปิดอัพไซด์ด้านบนนะคะก็อิงอยู่ที่เมื่อกี้พี่ก็บอกอ่ะตอนนี้หุ้นที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันลงอันนี้พวกแอนทายออยทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของพวกขนส่งสายการบินโรงแรมโรงพยาบาลโรงไฟฟ้าไฟแนนซ์ค้าปลีกท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าหุ้นในกลุ่มนี้แม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่ถูกคาดหมายว่าน่าจะมีเม็ดเงินวนกลับเข้าไปก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะหุ้นอาจจะเด่นไปที่กลุ่มของโรงไฟฟ้าที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกแผน PDP พลังงานไทย Solar Rooftop หรือแม้กระทั่งพวก Data Center นะคะรวมถึงทางด้านของพวกสายการบินเนี่ยมันก็อาจจะมีการแกว่งตัวหน่อยนึงแต่ว่าโดยรวมเหมือนพวกสนามบินหรือสายการบินนะคะก็อาจจะเกิดการรีบาวระยะสั้นๆแต่ว่าสนามบินน่าจะมีน้ำหนักโทนไปทางด้านบวกที่ดีกว่าสายการบินนะคะ
5: ช่วงนี้ดูเหมือนว่าแต่ละค่ายก็ดูเหมือนจะมีการปรับเป้าของไอ้เส้นอินเด็กซ์กันอยู่นะคะพี่ก๊อฟของพี่ก๊อฟมองยังไงช่วงนี
6: ้คือถ้าในเชิงของการเทรดดิ้งแล้วเราให้น้ำหนักว่าเส้นอินเด็กซ์ในอนาคตนะคะหมายความว่าหลังจากปรับฐานแล้วมันมีแนวโน้มที่จะยืนเหนือกรอบ 1,600 จุดได้นะคะซึ่งถ้ายืนเหนือกรอบ 1,600 จุดได้เนี่ยแนวโน้มของเซตมันจะเปิดอัพไซด์ไปทางด้านบวกอะค่ะซึ่งเราก็มองกรอบคือเราเขียนอันนี้มาน่าจะสัก3-4 สัปดาห์แล้วแหละเกือบเดือนแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยตัวของตรงนี้ก็คือมองกรอบว่าอัพไซด์มันจะเปิดไปที่1,630กับ1,650จุดในความคาดหมายนั้นนะคะทีนี้ความคาดหมายดังกล่าวเนี้ย มันมาจากเรื่องของอันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของผลประกอบการด้วยที่จะต้องติดตามในระยะผลประกอบการไตรมาส2อ่ะค่ะอันที่2ก็มาจากเมื่อกี้แหละพวก data center แผน PTT พลังงานไทยพวก anti oil การหมุน stock rotation อย่างเงี้ยแล้วก็หุ้นที่เคยได้เค้าเรียกว่าหุ้นที่เคยได้เสียประโยชน์จากเรื่องน้ำมันปรับขึ้นน่ะมันก็จะมีการรีบาวด์กลับอย่างพวก AOT อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ตัวของตลาดเนี่ยมันก็อาจจะมีการกลุ่มเล่นแต่ว่าตัวหลักๆก็น่าจะมีแนวโน้มเรียกไต่ระดับไปทางด้านบวกนะคะ
5: แต่วันนั้นดูแอบเห็นวิ่งขึ้นไปได้แล้วนะ 1,609 จุดแล้วก็
6: อ๋อมันไปไม่ได้มันไปได้อยู่3ครั้งแล้วแต่ว่าไม่ผ่านเลยนะคะดังนั้นเราก็เลยให้กรอบว่าระยะสั้นมันจะพักตัวนะคะแต่ว่าหุ้นที่เราหมุน

0: ก็จะไม่ได้แนะนําแต่เราก็เลยพูดในที่ประชุมอะค่ะว่ามันเป็นการเปลี่ยนเทรนไปทางด้านบวกนะคะในหุ้นของกลุ่มโรงไฟฟ้าค่ะดังนั้นเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันก็คือเลือกเป็นการเป็นรายบริษัทไปแล้วกันสําหรับในการเข้าเก็งกําไรนะคะ
1: ค่ะก็ต้องรอความชัดเจนหนึ่งเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางสองก็คือพรุ่งนี้เช้านะคะก็คือการประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดแล้วก็การส่งสัญญาณของประธานเฟดคนใหม่เดี๋ยวก็ค่อยมา
0: ค
1: ว
0: ่ะ
1: ่ากันอีกทีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะพี่ก๊อฟค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทยาลาภพงษ์รัตนะนะคะจาก IV Global ค่ะก็จะเป็น2ประเด็นสำคัญนะคะแล้วก็พี่ก๊อฟก็ให้ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในรอบนี้ให้เราได้เห็นเป็นภาพด้วยนะคะก็ได้ไปพิจารณากันเองนะบุฟังในภาพของการลงทุนตะกี้เราแตะไปที่ราคาทองถูกปะทองเองก็ผันผวนเหมือนกันนะคะแล้วก็ทองเองก็รอการประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่จะมีขึ้นในคืนนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ยังต้องรอกันต่อนะคะถ้ายังไงซะเนี่ยอ้างความไปได้ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยไหมมีโอกาสที่จะปรับถ้าปรับนี่ก็ต้องระวังกันสักหน่อยหนึ่งนะคะอย่างไรก็ดีมีเป้าหมายในระยะ6-12เดือนที่ว่าซิตี้กรุ๊ปก็มองว่าในระดับ5,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะแต่ว่าสมมุตินะสมมุติมีการปรับไอเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ก็อาจจะทำให้ความผันผวนที่เกิดขึ้นในราคาทองคำเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะส่วนอีกมุมมองหนึ่งนะคะในเรื่องของทองคำค่ะไหนๆก็คุยเรื่องทองเนาะราคาทองคำที่เคลื่อนไหวเหนือ4,300ในวันนี้เนี่ยนะคะโดยแรงหนุนหลักเนี่ยยังมาจากการกลับเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ว่าทรัมป์จะระบุข้อตกลงลงนามไปแล้วก็ตามแต่ว่าตลาดยังรอรายละเอียดสำคัญเพิ่มอยู่นะคะโดยเฉพาะประเด็นการเปิดใช้งานช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็การจัดการโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านค่ะซึ่งก็เป็นปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อเสถียรภาพของภูมิภาคแล้วก็ทิศทางเงินเฟ้อทั่วโลกในระยะถัดไปนะคะขณะเดียวกันนักลงทุนยังชะลอการลงทุนเพื่อรอดูผลการประชุมธนาคารกลางสําคัญของโลกนะคะโดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน FOMC ระหว่าง17-18มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นการประชุมครั้งแรกภายใต้การนําของเควินวอชอย่างที่ว่ากันไปนะคะแต่พอที่สำคัญคือต้องดูว่าเขาจะแถลงอะไรเขาจะส่งสัญญาณเรื่องเข้มงวดการเงินยังไงนะคะหลังจากที่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มผ่อนคลายมีมุมมองนะคะจาก G7 Go นะคะเขามองสำหรับกลยุทธ์การลงทุนของทองคำในช่วงนี้ค่ะฝั่งที่มุมมองเทคนิคเนี่ยราคาทองคำยังอยู่ในช่วงของการรีบาวภายใต้แนวโน้มขาลงระยะกลางแม้ RSI รายวันฟื้นตัวขึ้นสู่บริเวณ43และ MACD ยังเคลื่อนไหวเดินแดนลบสะท้อนว่าแรงขายยังไม่หมดไปนะคะแนวต้านสำคัญอยู่ที่4,380ถึง4,400ถ้าผ่านได้มีโอกาสขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่4,465ตามลำดับส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่4,260และก็4,220ถ้าหลุดลงมาอาจจะได้เห็นขายกดดันลงไปสู่บริเวณ4,170ได้อีกครั้งนะคะฝั่งเทรดสั้นรอย่อตัวรอจังหวะย่อตัวใกล้โซน4,260ถึง4,220เพื่อเก็งกำไรรีบาวระยะสั้นมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณ4,380ถึง4,400ฝั่งเทรดระยะกลางถึงยาวชะลอการซื้อสะสมค่ะรอราคาย่อตัวสู่แนวรับสำคัญบริเวณ4,170ถึง4,100ค่อยทยอยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนทองคำไทยก็รอทยอยสะสมที่65,500ถึง65,000นะคะเพื่อเล่นรอบฟื้นตัวระยะสั้นนะคะเพราะว่าเป้าหมายบริเวณมองไว้ที่67,000นะคะอันนี้ก็จะเป็นในมุมของทางด้าน G6 นะคะต่อการลงทุนในทองคำในเวลานี้นะคะเรื่องของทองเนาะแล้วก็อื่นๆที่น่าสนใจนะคะวันนี้มีฝ่ายวิจัยบลเอเชียพลัสเขามีข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดของจีนที่ส่งสัญญาณอ่อนแอออกมาค่ะน่าจับตามองนะคะยอดค้าปลีกของจีนเดือนพฤษภาคม69หดตัว0.6%ปีต่อปีลดลงจากเดือนก่อนหน้าบวก0.2%ปีต่อปีค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของผู้บริโภคชาวจีนที่ระมัดระวังการใช้จ่ายนอกจากนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของเศรษฐกิจจีนยังอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะราคาบ้านทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองปรับตัวลดลงต่อเนื่องลบ0.2%นะคะ เดือนต่อเดือนแล้วก็ลบ0.26%เดือนต่อเดือนเหมือนกันดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจภายในประเทศจีนชะลอตัวความต้องการบริโภคสินค้าและวัตถุดิบของประเทศไทยก็เลยหดตัวลงไปด้วยสัดส่วนการค้ารวมส่งออกนำเข้าระหว่างไทยกับจีนมีมูลค่าสูงกว่า100,000 ล้านเหรียญต่อปีอันนี้คิด

0: เป็นสัดส่วนประมาณ20-25%ของ GDP ไทยขณะที่ส่งออกไทยไปยังตลาดจีนคิดเป็นสัดส่วนราว12%ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศนะคะดังนั้นเมื่ออุปสงค์ในจีนลดลงสินค้าส่งออกหลักของไทยเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เม็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ยางก็ได้รับผลกระทบนะคะฝ่ายวิจัยเอเชียพลัสค่ะวันนี้เขามองกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหุ้นไทยที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็โลจิสติกอย่าง AOT SJWD ERW Mint Singtel นะคะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ Delta Hana แล้วก็ KCE ค่ะกลุ่มพลังงานกับปิโตรเคมีก็ท็อป PTT GC PTT EP นะคะปตท.สผ. IVL ค่ะกลุ่มยางพาราก็จะมีเหนือนะคะ NER กับสีตรังค่ะกลุ่มธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยก็จะเป็น AP สุภาลัยแล้วก็ LH นะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจจีนนะมีปัญหาก็ต้องระวังกันเอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะคะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะของฝั่งเอเชียพลัสที่ออกบทวิเคราะห์มาในช่วงเช้าวันนี้นะคะส่วนทางด้านบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรค่ะวันนี้ออกรายงานความเคลื่อนไหวเวอร์ชุนแบงก์ไทยนะคะไปถึงไหนอย่างไรแล้วหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมัติใบอนุญาตให้แก่3กลุ่มผู้ประกอบการหลักบล.เกียรตินาคินภัทรประเมินกรอบกำกับดูแลที่เข้มงวดเทียบเท่าธนาคารพาณิชย์ดั้งเดิมนะคะส่งผลให้การเติบโตในช่วงเริ่มต้นเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะแล้วก็คาดการผลขาดทุนในปีแรกกระทบกำไรบริษัทแม่จำกัดเพียง 1-3% นะคะขณะที่ทำลายการเปิดดำเนินงานกลุ่มที่เป็นกลุ่มแบงก์อย่าง KTB Advance OR เตรียมเริ่มบริการรายแรกเดือนมิถุนายนนี้ค่ะตามด้วยกลุ่ม SCBX นะคะแล้วก็กลุ่ม ACM ภายในสิ้นปีนี้ค่ะสรุปประเด็นสำคัญจากรายงานนะคะก็คือ3บิ๊กคอนซอร์เทียมพร้อมลุยค่ะมีกลุ่ม KTB Advance แล้วก็ OR ค่ะบิ๊กคอนซอร์เทียมนะคะดีเดย์เปิดตัวมิถุนายน69ส่วนกลุ่ม SCBX กับกลุ่ม ACM เครือ CP จะตามมาภายในสิ้นปีนี้ค่ะสิ้นปี2569นะคะแบงก์ชาติคุมค่อนข้างเข้มงวดนะคะใช้เกณฑ์ระดับเดียวกันกับธนาคารพาณิชย์ดั้งเดิมเขาเน้นวางโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็คลุมความเสี่ยงส่งผลให้ช่วงแรกมีแนวโน้มจะจำกัดการขยายตัวของสินทรัพย์และอาจจะใช้เวลาในการทำกำไรนานขึ้นนะคะจุดแข็งค่ะกลุ่ม ACM ของเครือ CP เนี่ยเขาใช้ฐานลูกค้ามหาศาลจากระบบนิเวศธุรกิจนะคะ ecosystem เดิมนะคะกลุ่ม KTB ดึงข้อมูลจาก AIS และ OR มาทำระบบประเมินสินเชื่อทางเลือกค่ะกลุ่ม SCBX ปล่อยกู้ดิจิตอลต้นทุนต่ำด้วย AI แล้วก็จับมือพันธมิตรต่างประเทศค่ะแล้วก็ยอมขาดทุนช่วงแรกนะคะล้อตามโมเดลต่างประเทศที่ปีแรก ROE มักจะติดลบเฉลี่ยลบไป 29% โดยคาดว่าจะกระทบกำไรของบริษัทแม่ในปี2569เพียงแค่ 1-3% นะคะกุญแจสู่ความสำเร็จตอนนี้ก็ไม่ใช่การแข่งขันตัดราคาหรือปล่อยกู้เชิงรุกแต่มันขึ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินงานการใช้ประโยชน์จากข้อมูลแล้วก็ความสามารถในการเชื่อมโยงกับอีโคซิสเต็มนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือมาอัปเดตให้ได้ทราบนะคะไปถึงไหนอย่างไรแล้วเรามาส่องดูเวอร์ชันแบงก์ไทยกันเพื่อจะเปลี่ยนโฉมแบงก์ดิจิตอลภายใต้เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีความคืบหน้าประมาณนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางครม.ไฟเขียวแพ็กเกจภาษีใหญ่นะคะเขาสกัดเลี่ยงภาษีข้ามชาติแล้วก็หักลดหักหน้าที่จ่าย 1% นะคะช่วยเอกชน 2.7 หมื่นล้านอันนี้เป็นในส่วนของรายละเอียดที่คุณเอกนิติธรประภาสพูดถึงเนี่ยนะเห็นชอบมาตรการทางภาษีที่สำคัญหลายมาตรการมุ่งเน้นทั้งการยกระดับมาตรฐานภาษีระหว่างประเทศและก็การออกมาตรการกระตุ้นสภาพคล่องภายในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาตรการแรกก็คือการเปลี่ยนข้อมูลภาษีระหว่างประเทศโดยครม.มีมติเห็นชอบตามพันธกรณีระหว่างประเทศในภาวะสมาชิกภาคีสมาชิกของ OECD นะคะเป็นการสกัดกั้นการหลบเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็ประเทศภาคีสมาชิกจะเริ่มในเดือนมิถุนายน2570นะคะกำหนดภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำที่อัตราในการจัดเก็บที่ 15% ค่ะสำหรับธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่โดยรัฐบาลจะใช้กลไกภาษีส่วนเพิ่มจัดเก็บภาษีและบริษัทเดิมเคยใช้ช่องโหว่ตั้งบริษัทในเขตภาษีต่ำหรือว่าสวรรค์แห่งภาษีซึ่งกรมสรรพากรคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยสร้างรายได้เข้าสู่รัฐประมาณ10,000 ล้านบาทนั่นเองนะคะมาตรการที่2คือมาตรการลดภาษีหน้า ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการช่วยเหลือสภาพคล่องให้แก่ภาคเอกชนค่ะครม.อนุมัติขยายมาตรการลดภาษีหักหน้าที่จ่ายให้ปรับลดอัตราหักหน้าที่จ่ายที่ปกติเก็บ5% 3%หรือ2%ตามประเภทรายได้ให้เหลือเพียง1%นะคะหากทำรายได้ทำรายการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาตรการนี้ก็จะใช้ไปจนถึงเดือนธันวาคม2570คาดว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องหมุนเวียนให้กับภาคเอกชนได้ประมาณ27,000ล้านมาตรการที่3คือมาตรการส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอันนี้ผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่โลกยุคใหม่ที่เป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยรัฐบาลได้ออกมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการลงระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้ผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบแล้วก็ค่าทำ e-tax invoice มาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้2เท่านะคะมาตรการที่4คือลดหย่อนภาษีด้านการศึกษากีฬาค่ะเห็นชอบส่งเสริมบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนสังคมสามารถนำเงินที่บริจาคมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าเลยนะคะโดยให้สิทธิประโยชน์นี้ไปจนถึงเดือนธันวาคม70เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับอาจารย์พันธิตศิรภพธาดาค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: Art Award 2026 ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รวยรวยรวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: รวย
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
6: สิบนาฬิกา41นาทีค่ะตอนนี้ต้อนรับอาจารย์พันธิศิรภพธาดานะคะในช่วง AI Business Talk นะคะผู้ฟังก็วันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดคุยในส่วนของประเด็นที่บอกว่าจะคุยเรื่องการควบคุม AI ในองค์กรให้ปลอดภัยและก็เป็นประโยชน์ได้อย่างไรนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลสำคัญที่เราจะคุยกันนะคะตอนนี้อาจารย์พันธิศพร้อมหรือยังคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะรอสักครู่อ่ะอาจารย์บอกว่ารออยู่โทรมาเร็วๆอ้าวเดี๋ยวก่อนคุยกับอาจารย์ก่อนเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะอ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณเตยสวัสดีครับคุณฟังครับ
6: อ่ะมาแล้วอ่ะมาดูความปลอดภัยเรื่องของ AI เราคุยกันไปบ่อยแล้วนะคะอาจารย์แต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยในตอนหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มไปเปรยมาบ้างแล้วนะการควบคุม AI ในองค์กรเพราะว่าเตยเชื่อว่าในตอนนี้ทุกๆองค์กรเนี่ยก็จะมีการใช้หมายถึงว่ามีส่วนร่วมแน่นอนต้องทุกองค์กรเลยด้วยซ้ำไปคงไม่ตกเทรนกันแหละแต่ว่าจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ด้วยเป็นประโยชน์คือเราต้องการใช้ประโยชน์อยู่แล้วแต่จะประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วต้องมีมาพร้อมความปลอดภัยด้วยใช่ไหมล่ะอาจารย
7: ์อืมใช่
6: ค่ะ
7: สิ่งสำคัญที่สุดของการนำ AI ใช้ในองค์กรก็คือเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรเนี่ยหรือว่าเป็นข้อมูลที่ใช้ภายในองค์กรก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรให้คนอื่นได้รู้ใช่ไหมครับการที่เรานำเอา AI เข้ามาใช้วางแผนต่างๆเนี่ยแล้วเราเอาข้อมูลป้อนให้ AI เข้าไปเนี่ยถ้าเราใช้ AI ธรรมดาก็คือเหมือนกับที่เราใช้ทั่วไปแบบเวอร์ชันฟรีอะไรเงี้ยนะฮะข้อมูลก็จะถูกไหลไปข้างนอกมันก็จะไม่อยู่ภายในองค์กรละเราอาจจะได้ผลลัพธ์จากการทำงานของ AI ได้ผลลัพธ์มาเรียบร้อยแต่ข้อมูลที่เราใช้กับเวอร์ชันที่เป็นของฟรีเนี่ยมันก็อาจจะถูกนำไปใช้ในการที่เรียกว่าในการที่ AI เอาไปเรียนรู้กับคนอื่นๆต่อไปสมมุติว่าผมเอางบการเงินของบริษัทถือว่าเป็นงบค่าใช้จ่ายของบริษัทเนี่ยเข้าไปทำการวิเคราะห์ผ่าน AI ของฟรีพอผมวิเคราะห์เสร็จปั๊บผมก็ได้ผลลัพธ์แล้วผมแฮปปี้แล้วมีความสุขแล้ว แต่ขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลนั้นเนี่ยมันก็จะถูกนำไปเผยแพร่ต่อ AI ตัวอื่นในสาธารณะเช่นอาจจะมีคุณเตยอยากจะวิเคราะห์งบต้นทุนของบริษัทเหมือนกัน แต่ทีนี้คุณเตยอาจจะบอกว่าเออไหนทดลองที่จำลองเหตุการณ์ขึ้นมาหน่อยไอ้งบต้นทุนของผมแม้ที่เอาไปใช้ในเชิงในเอาไปใช้กับเวอร์ชันฟรีในสาธารณะเนี่ยอาจจะถูกนำไปเป็นหนึ่งในบทเรียนที่ไปสอนคุณเตยก็ได
6: ้ค่ะอาจารย
7: ์ฉะนั้นการที่เราจะใช้ AI ในองค์กรเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยให้พนักงานใช้ของฟรีไปเรื่อยนะครับแล้วเอา AI มาใช้เพราะพนักงานก็อยากให้งานมันเสร็จเร็วใช่ไหมฮะ
6: ใช่ก็ต้องเอามาช่วยลดขั้นตอนต่างๆบางคนไม่ได้ทำอะไรให้ AI ทำหมดเลยนะซึ่งเห็นได้ชัดเลยอ่ะ
7: ซึ่งอันนี้สำคัญที่สุดคือหนึ่งแหละข้อมูลที่เราควรจะนำมาใช้ AI แบบระบบปิดเนี่ยมันก็ถูกเอาไปใช้แบบไม่ถูกต้องละไปใช้เวอร์ชันฟรีเพราะว่าในบริษัทก็อยากจะประหยัดก็ของฟรีก็ดีนี่ก็ทำได้นี่แต่หารู้ไหมว่าเราใช้เวอร์ชันฟรีแล้วเราใช้แพลตฟอร์มของ AI หลายๆตัวเนี่ยที่เขาไม่ได้การันตีว่าเขาจะไม่เอาข้อมูลของเราไปใช้เพื่อที่จะไปเทรน AI ของเขา AI เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาในระบบการเรียนรู้เขาเรียกว่ามันเป็น machine learning ดังนั้นข้อมูลที่เราให้ AI ไปเนี่ยมันจะเอาไปเรียนรู้แล้วมันก็จะเก็บไว้แล้วมันก็เอาไปวิเคราะห์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ AI แพลตฟอร์มที่เขาไม่ได้มีข้อกำหนดหรือว่าไม่ได้มีการการันตีว่าจะไม่เอาข้อมูลนี้ไปใช้ในเชิงสาธารณะเนี่ย
6: คุณก็
7: อาจจะถูกอาจจะเสียหายได้ในอนาคตดังนั้นเวลาที่เราจะใช้ AI ในองค์กรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่มันใช้มันต้องเป็นการวางแผนที่ถูกต้องในเรื่องของความปลอดภัยข้อมูล AI ตัวนี้เป็นระบบปิดหรือไม่ถ้าเกิด คุณอยากจะเอาให้มันชัวร์ๆเนี่ยคุณจ่ายสตางค์ใช้ AI จะเป็นค่ายใดก็แล้วแต่เนี่ย มันก็จะการันตีแหละว่ามันจะมีไม่เอาไปเทรนนิ่งสาธารณะกับ AI ตัวอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นประเภทแบบตามกระแสเขาว่าตัวไหนดีฉันก็ใช้มันทุกตัวเลย
6: ใช่
7: แล้วก็ไม่จ่ายตังค์ด้วยนะใช้ฟรีไปเรื่อย
6: ใช้ผิดใช่มีประเภทนี้เยอะค่ะอาจารย
7: ์มันก็มี AI หลายตัวที่เขาต้องการการเรียนรู้จากเราไงวันนี้มันจะมี AI มาโฆษณาแล้วว่าคุณใช้แพลตฟอร์มนี้สิแล้วเขาจะฟรีนะไม่ต้องเสียตังค์เลยนะคุณจะสร้างภาพคุณจะทำอะไรก็ได้ไม่เสียตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวคุณใช้ได้ฟรีเลยเอามาใช้เรื่องการศึกษาก็ได้เอาคุณสมัคร AI ตัวนี้นะให้ลูกเอาไปใช้เรียนหนังสือช่วยลูกทำการบ้านได้ด้วยนี่แหละมันคือสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดการที่เรามีพนักงานที่ไม่เก่งเรามีลูกที่เรียนไม่เก่งถ้าเราเอา AI เข้ามาช่วยทำให้ผลลัพธ์มันออกมาถูกใจผู้บริหารหรือถูกใจคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอันนี้เป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงเพราะว่าคนจะเก่งขึ้นมาได้มันต้องมีวิธีคิดที่เก่งก่อนมันต้องคิดเป็นมันต้องวิเคราะห์แยกแยะได้แล้ว AI เนี่ยมาช่วยทำให้มันเร็วขึ้นมาช่วยต่อยอดในส่วนที่มันยากกว่าที่สมองมนุษย์จะคิดได้ทันเนี่ยมาทำงานตรงนั้นแต่ถ้าเกิดคนใช้ AI ไม่ใช่คนเก่งเป็นคนไม่รู้เรื่องเลยแค่ป้อนคำสั่งได้ผลลัพธ์ออกมาเสร็จแล้วเจ้านายก็ชื่นชมยินดีว่าคุณเก่งมากเลยคุณทำงานออกมาได
6: ้
7: คุณพ่อคุณแม่เห็นลูกทำการบ้านไปส่งโอ้การบ้านดีมากเลยทำได้สวยงามมากทำได้ถูกต้องคุณพ่อคุณแม่ดีใจแต่หารู้ไหมว่าพนักงานของคุณหรือว่าลูกหลานของคุณก็จะโง่ลงทุกวันนี่คืออันตรายที่สุด
6: เพราะว่า
7: AI ไปใช้
6: เพราะว่าเขาจะไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาให้ AI คิดหมดเลยอ่ะอย่างนี้ไม่จะเป็นต้องเรียนหนังสือแล้วนะจัน
7: ก็ไม่ต้องเรียนถ้าเกิด
6: เขาไม่ได้ทำอะไรแล้วอ่ะ
7: ถ้าเกิดพวก
6: แค่เรียนการออกคำสั่งอย่างเดียวอ่ะเป็นโรงเรียนสอนพิเศษออกคำสั่งให้ AI
7: มันไม่ถูกต้องไงถ้าเรามีเด็กคนหนึ่งที่ไม่มีสมองอ่ะคิดอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งแล้วไงต้องมี AI แล้วถ้า AI มันไม่มีขึ้นมาทำไงAI มันคือสมองที่สองนะมันไม่ใช่สมองที่หนึ่งนะครับสมองที่สองคือว่ามันช่วยทำให้เราคิดได้เร็วขึ้นมันช่วยทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นมันช่วยทำงานที่มันยากงานที่ต้องใช้เวลาให้มันเร็วขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่จะให้มันทำงานเนี่ยคนนั้นจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย
6: ค่ะ
7: ผมยกตัวอย่างนะจะมีใน ในโซเชียลมีเดียมีเยอะมากที่บอกว่าโอ้คุณต้องกินอาหารแบบนี้สิคุณถึงจะรักษาโรคนี้ได
6: ้
7: คุณจะต้องกินยาตัวนั้นสิสมุนไพรตัวนี้สิคุณจะรักษาโรคตัวนั้นได้แล้วเขาเป็นใครอ่ะเขาไม่ใช่หมอเขาเป็นคนที่ไปเอาข้อมูลจาก AI ถาม AI นั่นแหละว่าเอ๊ะถ้าเกิดผมเป็นเบาหวานเนี่ยผมควรจะต้องกินผลกินพืชผักผลไม้อย่างไรมันก็เขียนออกมาเยอะเลยยาวเลยนะเล่าให้ฟังเลยว่าคุณจะต้องกินนี้แต่ AI ทุกตัวที่มีความรับผิดชอบเนี่ยมันจะบอกเสมอว่าข้อมูลนี้คุณควรจะนำไปปรึกษาแพทย์แต่คนที่เอาข้อมูลนี้มาใช้อ่ะเอาไปแชร์ไปทำเพจบางคนทำเพจอย่างเป็นทางการนะว่าแหมฉันนี่เป็นผู้รู้เรื่องสุขภาพแล้วก็เอาข้อมูลจาก AI เนี่ยไปแชร์โดยที่ตัวเองก็ไม่ใช่หมอตัวเองก็ไม่ใช่นักสาธารณสุขตัวเองไม่ใช่คนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์แต่เอาไปอ้างตัวเองว่าเป็นซึ่งตรงนี้เนี่ยในโรงเรียนหลายแห่งเนี่ยก็จะเดินผิดทางอยู่เหมือนกันคือเอา AI มาใช้แต่ก็พอใจในผลลัพธ์ของนักเรียนนักเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเลยหรือว่าไม่ได้ใช้ความรู้เลยแต่สามารถทำการบ้านได้ถูกต้องสามารถทำรายงานได้ถูกต้องแต่ไม่มีความรู้อ่ะคิดดูแล้วกันครับว่าเราจะมีบุคลากรแบบนี้ออกมาสู่สังคมมากแค่ไหนพนักงานเช่นกันถ้าคุณมีพนักงานแบบที่อ้าวใส่พร้อม AI ได้คำตอบออกมาแต่หน้าคนนั้นเช่นสมมติอยู่ฝ่ายการเงินไม่ได้รู้เรื่องไฟแนนซ์เลย แต่ว่าพอนายสั่งบอกเออไหนเอางบนี้ไปลองวิเคราะห์ดูซิโอ้มันเข้า AI ปุ๊บโยนแค่ไฟล์นี้เข้าไปมันวิเคราะห์ออกมาเป็นฉากเลยพอเข้าที่ประชุมอาศัยสกิลการพรีเซนเทชันเก่งหน่อยพูดได้เป็นฉากเลยครับคนพวกนี้นะถ้าคุณเป็นนายเนี่ยคุณลองทดสอบในการถามคำถามที่มันเกี่ยวข้องกับงานนั้นเขาจะตอบไม่ได้แต่ตอนพรีเซน
6: ต์ตอบไม่ได้หรออาจารย์เพราะทุกอย่างเขาสั่งที่ AI อ่ะ
7: นั่นแหละถูกต้องที่สุดเหมือนอย่างคุณเตยทำข่าวเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นเวลานานทีนี้พอไปดูเอ๊ะมันก็มีไอ้คนบางคนทำในโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้มันวิเคราะห์ข่าวนี้เป็นฉากๆเลยนะมีวิเคราะห์เจาะลึกเลยนะแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นนักข่าวด้วยกันเนี่ยเราดูปุ๊บเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้นี่มันไม่ได้มีความรู้หรอกมันเป็นข่าว AI แต่คนอื่นๆสิที่เขาไม่ได้เป็นนักข่าวอย่างเราเนี่ยเขาจะไม่มีวันรู้หรอกครับว่าเฮ้ยอันนี้มันข่าว AI นี่หว่าแต่เขาจะชื่นชมครับว่าโอ้โหคนนี้รู้ลึกเก่งมากเลยแล้วสังคมที่ชื่นชมคนไม่รู้จริงเนี่ย มันเกิดขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆว่าคนไม่รู้จริงได้รับการชื่นชมแล้วพอคนนี้โพสต์อะไรลงไปเนี่ยก็จะมีคนไปติดตามโอ้คนนี้รู้ลึกรู้เก่งแต่สิ่งนี้มันจะหายไปในอนาคตนะเพราะว่าเมื่อทุกคนรู้ว่าอยากรู้อะไรที่ลึกแบบนี้ก็ถาม AI ดูสิ AI มันรู้หมดเลยนะคุณไม่ต้องไปตามเพจนี่หรอกเสียเวลาคุณดูค
6: ุ
7: ณเข้าไปถาม AI ดู AI ก็ตอบได้เหมือนกัน
6: ใช่คุณก็สามารถเป็นคนที่รู้ลึกได้เหมือนกันถ้าคุณเรียนรู้จาก AI
7: ใช่ฉะนั้นผมก็เลยมาเตือนว่าถ้าเกิดคุณเป็น CEO เป็นผู้บริหารขององค์กรแล้วพนักงานคุณใช้ AI ได้เก่งมากเลยแต่พนักงานของคุณก็ใช้ได้แค่นั้นทำงานได้แค่นั้นวันนี้นะ CEO มาเน้นการคิดของพนักงานให้พนักงานได้คิดและส่วนงานรูทีนเนี่ยก็ให้ AI มันทำให้เช่นถ้าเกิดคุณบอกว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เนี่ย ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทคำสั่งเนี้ยถ้าเกิดคุณเอางบการเงินทั้งหมด ของบริษัทเนี่ยมาให้ AI วิเคราะห์เนี่ยมันจะออกมาภายในเวลาไม่กี่วินาที
6: ค่ะอาจารย
7: ์อันนี้ไม่ต้องไปอาศัยคนงานมานั่งพนักงานมานั่งทำเป็นวันๆไม่ต้องเอาพนักงานคนที่ต้องทำเป็นวันๆเนี่ยแหละถ้าเขาใช้ AI เป็นเนี่ยผลลัพธ์ที่คุณต้องการมันจะออกมาภายในไม่กี่วินาที
6: ค่ะ
7: แต่คำถามคือว่าต้องให้ CEO สั่งก่อนนะพนักงานคนนี้ถึงจะไปตั้งพร้อมทำได้แต่ถ้าเกิดพนักงานคนนี้เนี่ยเขาคิดได้มากกว่านั้นล่ะเขาคิดแทน CEO คนนี้เลยเอ๊ะวันนี้ดูสิบริษัทต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายยังไงให้มันดูเหมาะสมกับยุคสมัยซึ่งมันต้องประหยัดใช่ไหมพนักงานคนนี้คิดเองได้เลยครับว่าตอนนี้ค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยมันจะสามารถลดลงได้อีกไหมโดยที่ไม่ต้องให้ CEO สั่ง นี่คือการพัฒนาของพนักงานที่จะใช้ AI ได้เก่งขึ้นแต่ถ้าพนักงานยังต้องการรับคำสั่งจาก CEO รับคำสั่งจากผู้บริหารมาเสร็จแล้วก็ป้อนพร้อมใน AI แบบนี้ไล่ออกไปเถอะไม่จำเป็นมันต้องเป็นพนักงานที่รู้แล้วอ๋อไองานยากๆฉันต้องไปควานหาข้อมูลตรงนี้ฉันไม่ต้องทำแล้วนะเพราะว่า AI มันทำให้ฉันละเรียบร้อยแล้วนั้นฉันต้องคิดให้มากกว่านี้สิต้องเป็นเขาเรียกว่าจากการเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยวันนี้พนักงานจะต้องกลายเป็นผู้วางแผนงาน
6: ค่ะ
7: แล้ว CEO ต้องเข้าใจเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าพอพนักงานจะวางแผนงานขึ้นมาแล้วจากเป็นผู้ปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยพนัก CEO บอกไม่พอใจแล้วทำเกินหน้าที่อีกแล้วไม่สั่งทำไปได้ไงฉะนั้น CEO เองก็ต้องเปลี่ยน mindset ใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยพนักงานที่มีอยู่ในหน้าที่ต่างๆเนี่ยต้องมา organize ใหม่แล้วว่าไอ้งานที่ AI ทำได้เนี่ยคุณไม่ต้องเสียเวลาทำแต่คุณต้องมาอยู่ในฝั่งที่ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทสิดูสิค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นเนี่ยคุณต้องคอยมอนิเตอร์ดูแล้วคุณจะต้องเอา AI ไปวิเคราะห์งบการเงินต่างๆเพื่อดูสิว่าค่าใช้จ่ายของบริษัทมันสูงขึ้นเพราะอะไรแล้วจะลดลงได้อย่างไรแล้วก็ค่อยมานำเสนอเป็นนโยบายนี่แหละคือตัวอย่างที่ผมอยากให้เห็นว่าถ้าเกิดใช้อย่างดีใช้อย่างถูกต้องมันจะปลอดภัยนะครับก็ฝากไว้นะฮะ
6: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์เวลาหมดแล้วค่ะ
7: อ๋อยินดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณเต๋อคร
6: ับ สวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามอาจารย์พันทิตย์ที่เพจและเว็บไซต์พันทิตย์ Academy นะคะเวลาหมดแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
5: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
9: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัย
7: นายประสบเปลี่ยนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวะในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่อาคารวัฒนธรรมวิจิตรกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่านับตั้งแต่สำนักราชวังขอประกาศการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานงานไปยังองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยทั่วกันโดยศาสนาพุทธจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจัดการอ่านอัลกุรอานและขอดุอาอ่านมัสยิดศาสนาคริสต์จัดพิธีขอพรแด่พระผู้เป็นเจ้าศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีบูชาเทพเจ้าและสวดมนต์ตามหลักศาสนาเพื่อขอพรให้พระองค์สู่แดนสวงและศาสนาซิกจัดพิธีกิเลตันและอันดาสเพื่อแสดงความอาลัยมัลชโยรายงาน
2: กรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ7วันสัตมวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราชธิดาน
8: ายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณลานคนเมืองสารวาการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเครื่องทองน้อยและถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประธานส่งให้ศีลพระราชาคณะจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์บทถวายพรพระเพื่อถวายเป็นพระกุศลจากนั้นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครตักบาตรพระราชาคณะจำนวน10รูปและถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระราชาคณะทอดพระไตรกรวดน้ำอุทิศถวายพระราชกุศลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ประธานในพิธีคณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและผู้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปและลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
2: ทางการสหรัฐจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย5รายที่วางแผนก่อเหตุโจมตีทำเนียบขาวเพื่อลอบสังหารผู้นำสหรัฐระหว่างการแข่งขันมวยกรงของสมาคม UFC นายแคชพาเทลผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ FBI สามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัย5รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนบุกโจมตีทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเพื่อลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการแข่งขันมวยกรงของสมาคม UFC ในงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ80ปีของประธานาธิบดีทรัมป์และการฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายพร้อมอาวุธปืนและมีดพยายามบุกเข้าไปในงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวซึ่งจัดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันดีซีโดยผู้ก่อเหตุรายนี้ถูกตั้งข้อหาพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 1:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: ถามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30
0: นคุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
8: น Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาค และ Uncle Phil Philip ชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
9: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
10: กีฬาพารวย
1: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคานกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
11: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีนะครับ17มิถุนายน2569นะครับขออภัยนะฮะวันนี้เป็นวันพุธนะครับเราพบกันเวลาประมาณ 11:00 น.เศษจนถึงเที่ยงตรงเป็นประจำ FM 97นะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวที่วันนี้จะได้มานั่งพูดคุยกับแฟนรายการแต่ก่อนที่จะเข้ารายการผมก็ไปหยิบเพลงหนึ่งซึ่งร้องโดย Nat King Cole เพลงนี้เก่ามากท่านผู้ฟังครับเพลงนี้จริงๆแล้วคนเขียนเพลงนี้คือชาลีชัปลินซึ่งก็เป็นตลกอาวุโสรุ่นใหญ่ของโลกใบนี้เขาเขียนเพลงนี้เพราะว่าชีวิตของชาลีชัปลินนั้นมีความพลิกผันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปมาเขาเติบโตมาในโลกที่กำลังอยู่ในจังหวะก้าวย่างแห่งความเปลี่ยนแปลงจึงได้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเนื้อเพลงบอกเอาไว้ว่า smile through your heart though your heart is aching คือยิ้มเข้าไว้แม้หัวใจจะเจ็บปวดยิ้มเข้าไว้นะ though your heart is breaking ยิ้มเข้าไว้ถึงแม้หัวใจจะแหลกสลายกำลังแตกสลายWhen there are clouds in the sky เมื่อท้องฟ้ามันมืดครึ้มมีเมฆหมอกนะ When there you'll get by เขาบอกว่าอยู่ก็คุณก็จะผ่านพ้นมันไปได้ If you smile through your fear and sorrow หากคุณยิ้มนะแม้ในยามที่คุณมีความหวาดกลัวแล้วก็มีความเสียใจ Smile and maybe tomorrowยิ้มเข้าไว้และบางทีในวันพรุ่งนี้ you will see the sun come shining through for you คุณก็อาจจะได้เห็นแสงตะวันส่องมาหาคุณอีกครั้งหนึ่ง light up your face with gladness แล้วก็จะทำให้ใบหน้าของคุณอิ่มเอิบขึ้นมาด้วยความปิติสุขยินดี hide every trace of sadness ซ่อนร่องรอยแห่งความเศร้าโศกเอาไว้ข้างหลังAlthough a tear may be ever so near, แม้ว่าหยาดน้ำตาจะเอ่อล้นใกล้แค่ไหนก็ตาม That's the time you must keep on trying. และนั่นก็คือเวลาที่คุณต้องพยายามต่อไปเพลงนี้ทำไมมันตรงกับชีวิตของผู้คนในโลกยุคปัจจุบันและก็รวมถึงพี่น้องคนไทยของเราด้วยท่านผู้ฟังครับเราต้องยิ้มรับสถานการณ์อย่างเดียวปรากฏการเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆลุมเร้าบีบคั้นอยู่ในสภาพที่หลายคนตกที่นั่งลำบากตกอยู่ในความอึมครึม Smile though your heart is breaking ยิ้มเข้าไว้ถึงแม้หัวใจของคุณจะแหลกสลาย Smile though your heart is aching ยิ้มเข้าไว้ถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวด You see the sun come shining through for you คุณก็จะผ่านมันไปได้และก็จะได้พบกับแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งวันนี้นำเพลงที่มีความหมายดีๆมาเปิดก่อนเข้ารายการครับเพราะแต่ละเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้นำพาให้เราสู่อยู่ท่ามกลางความบีบคั้นจริงๆโดยเฉพาะประเด็นที่ผู้คนกำลังรอติดตามเฝ้าสังเกตการบางคนบอกว่าเนี่ยนะสัปดาห์นี้เนี่ยลูกตาคงเป็นหมีแพนด้ากันแล้วครับเพราะว่ารอว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับที่ได้ประกาศมาวันสองวันที่ผ่านมาว่าดีลที่ทำขึ้นกับทางอิหร่านจะจบลงอย่างแน่นอนและวันศุกร์นี้จะมีการลงนามกันที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งพอผมมาดูจังหวะการเคลื่อนย้ายของดวงดาวท่านผู้ฟังครับขณะนี้สมาคมดาราศาสตร์ไทยนะครับได้ชวนพวกเราทุกคนพี่น้องคนไทยครับคืนนี้นะครับ17มิถุนายนจะเกิดปรากฏการดวงดาวเรียงตัวกัน3ดวงเด่นๆ3ดวงนี้ดาราศาสตร์ก็ว่าเด่นเดี๋ยวโหราศาสตร์ว่ายังไงผมอธิบายให้ท่านฟังนะครับวันที่16มิถุนายนเมื่อวานนี้เพจสมาคมดาราศาสตร์ไทยก็โพสต์ระบุว่าในหัวค่ำคืนนี้ท่านผู้ฟังครับนะท้องฟ้าเปิดนะครับ ถ้าท้องฟ้าเปิดคือฝนมันไม่ตกอ่ะลองมองดูทางเหนือขอบฟ้าทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกคือที่ไหนครับถ้าท่านอยู่กรุงเทพมหานครตะวันตกก็หนุนฝั่งทนนะถ้าอยู่ฝั่งพระนครนะอยู่ใกล้ๆริมน้ำเจ้าพระยาก็มองไปฝั่งจรัญสนิทวงมองไปฝั่งนู้นแหละครับนะฮะช่วงหัวค่ำจะพบภาพที่สวยงามที่สุดในภาพหนึ่งดาวเคราะห์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้า3ดวงปรากฏอยู่ใกล้กันและก็ยังมีจันทร์เสี้ยวบางเฉียบประดับอยู่ด้วยดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีนะจะเจิดจรัสเปล่งประกายอยู่บนท้องฟ้าจริงๆแล้วก็มาหลายสัปดาห์แล้วนะครับแต่ก็จะยังเป็นอย่างนั้นไปอีกเกือบเดือนนึงก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะคล้อยต่ำจนจมลงไปในแสงจ้าของอาทิตย์ปล่อยให้ดาวศุกร์ครองขอบฟ้าหัวค่ำแต่เพียงดวงเดียวไปอีกหลายเดือนส่วนดาวพุธแม้จะยังอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไปอีกหลายวันแต่จะมีความสว่างลดลงอย่างรวดเร็วต่อจากนี้ช่วงเวลาเห็นดาวพุธจึงสั้นมากเพียงไม่กี่วันเท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกนักที่อาจจะมีนักดูดาวหลายคนที่แม้จะดูดาวมาหลายสิบปีอาจจะเคยเห็นดาวพุธแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นหรือบางคนไม่เคยเห็นเลยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเชิญชวนแฟนๆรายการทุบโต๊ะโหนค่ำคืนนี้นะครับหัวค่ำประมาณทุ่มเศษๆเพราะช่วงเดือนมิถุนากรกฎาพระอาทิตย์ตกช้าครับช่วงกลางวันยาวกว่ากลางคืนเพราะฉะนั้นพ้นประมาณทุ่มเศษๆไปแล้วประมาณเกือบ2ทุ่มมองไปขอบฟ้าฝั่งตะวันตกท่านจะเห็นดาว3ดวงเรียงรายและมีขอบของดวงจันทร์เสี้ยวปรากฏอยู่บนท้องฟ้าทางฟากฝั่งทิศตะวันตกปรากฏการณ์นี้กำลังแสดงอะไรกับเราครับดาวพุธขณะนี้ดาวศุกร์อยู่ในราศีกรกฎเป็นราชาโชคนะครับนะแล้วก็ดาวพฤหัสเป็นมหาอุดครับเห็นไหมฮะดาวพฤหัสเป็นมหาอุดดาวศุกร์เป็นราชาโชคและจันทร์เป็นเกษตรอยู่ในราศีเดียวกันที่ราศีกรกฎดาวสามดวงนี้เป็นปรากฏการณ์

นะการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันความสุขตามวิถีมนุษย์นะมวลมนุษยชาติที่พึงจะมีเนี่ยมันถูกรบกวนโดยความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงความปรับปรับกระทันหันโดยเฉพาะปรากฏการณ์สงครามที่มันเกิดขึ้นทำให้คนทั้งโลกใบนี้อยู่ในอาการสั่นคลอนสั่นไหวขาดความมั่นคงทางใจอย่างยิ่งท่านผู้ฟังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราอาจจะเขาเรียก hold your breath นะครับคือกลั้นลมหายใจสักแป๊บนึงรอจนวันศุกร์รอจนวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะก็เหลือแต่เพียงว่าสิ่งที่ผู้นำทั้งสองท่านซึ่งก็เป็นคนแก่แล้วล่ะแหมเราเรียกว่าอาวุโสก็ไม่ใช่นะทรัมป์นี่ก็ฉลอง80ปีไปเมื่อวันที่14ถูกไหมครับนะส่วนผู้นำซึ่งเป็นเจนถัดมาของคาเมนีแห่งอิหร่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะครับนะไม่มีใครเป็นวัยรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายที่พูดอยู่สม่ำเสมอว่าอยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับลูกให้กับหลานให้กับคนรุ่นใหม่ในโลกใบนี้ฉะไหนจึงมีพฤติกรรมอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะนี่เห็นแล้วมันก็เพลียหัวใจพอสมควรเพราะฉะนั้นเราจะต้องจับตารอดูปรากฏการณ์ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงเพียงประการหนึ่งซึ่งผมคิดว่านักภูมิรัฐศาสตร์โลกพูดตรงกันคือปรากฏการณ์ในรอบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทรัมป์จะตั้งอกตั้งใจนะครับแล้วก็มีการประกาศชัดเจนแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่เราจะต้องรอดูคือประเทศที่อยู่ในองคาพยพของอเมริกานั่นคืออิสราเอลจะปฏิบัติตามนั้นด้วยไหมนั้นล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีข่าวมาว่าเนทันยาฮูอาจจะยังเปิดปฏิบัติการทางใต้ของเลบานอนต่อคือไม่สนน่ะไม่ฟังเสียงลมเสียงคลุยเสียงปี่อะไรทั้งนั้นน่ะฉันจะลุยต่อนะงั้นปรากฏการณ์นี้อาจจะทำให้ทรัมป์กับเนทันยาฮูถึงขนาดอาจจะต้องแยกทางกันหรือไม่นี่เราก็ต้องติดตามนะครับแล้วเรื่องมันก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆกันหลายที่ในโลกใบนี้นะผู้นำระดับสูงสุดอยู่ในจังหวะทางเลือกที่สำคัญว่าเลือกที่จะปฏิบัติไปตามคันลองที่โลกเรียกร้องหรือสังคมถามหาหรือไม่ตัดภาพกับเมืองไทยหน่อยไหมครับ เพราะเมืองไทยเราเนี่ยลัคนาราศีเมษเหมือนกับลัคนาเดียวของโลกใบนี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏการณ์ที่ผ่านมาวันสองวันนี้ไม่มีใครไม่ได้ดูข่าวสิ่งที่นายกอนุทินชาญวีรกูลนั่งหัวโต๊ะประชุมนะให้นโยบายกับคณะทำงานโดยเฉพาะข้าราชการในมหาดไทยผู้ว่าราชการทั้งประเทศก็นั่งฟังแล้วประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่คือประเด็นผู้ว่าซีฟู้ดขออภัยฮะรองผู้ว่าซีฟู้ดที่มีข่าวไม่วับวับแวมแวมมาข่าวแพรมมาเริ่มเทิมเลยว่ารองผู้ว่าอาจจะถึงขั้นมีความพยายามจะย้ายผู้ว่าสุดท้ายที่สุดโดนย้ายทั้งยวงรองผู้ว่าก็ไปด้วยผู้ว่าก็ไปด้วยแต่เบื้องหลังเนี่ยผมว่ามันมีหลายเรื่องที่สังคมยังสงสัยพักฝ่ายค้านนะยังรู้สึกว่ายังจะพยายามจะไปต่อให้สุดเพราะพักฝ่ายค้านโดยเฉพาะคุณลิซ่าออกมายืนยันว่าเบื้องหลังมันมีหลายอย่างนะแล้วท่านก็ไปหาข่าวอ่านดูแล้วกันว่าเบื้องหลังที่บอกว่ามันมีหลายอย่างเนี่ยมันมีอย่างไหนบ้างแล้วสิ่งที่ท่านนายกทำเนี่ยพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามคันลองที่มันควรจะไปหรือไม่เรื่องมันคล้ายๆกันแต่สเกลมันเล็กลงมาท่านผู้ฟังเพราะดาวมันมีกำลังในลักษณะแบบนี้ทีนี้ดวงดาวที่ปรากฏขึ้นขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องติดตามต่อนะท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เราจะต้องติดตามต่อคือเมื่อดาวพฤหัสได้รับพละกำลังมากขึ้นนะเป็นมุมอริมรณะแก่ราหูยังไม่พอนะครับเสาก็มีกำลังด้วยดาวสามดวงนี้มักจะทำให้เกิดปรากฏการสั่นคลอนของแผ่นดินการสั่นคลอนของแผ่นดินทุกครั้งเวลาเกิดทีไรมันก็มักจะเกิดการสั่นคลอนขององค์คาพยพหน่วยงานองค์กรทั้งหลายที่มันมีรูรั่วที่มันพึงจะต้องสั่นคลอนถ้าผู้ฟังครับ 3-4-5 วันที่ผ่านมานี้เกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวติดกันหลายละรอกนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราส่งกำลังใจเราแสดงความเสียใจไปทางซีกใต้ของฟิลิปปินส์จำได้ไหมครับที่มินดาเนานี่ปรากฏว่ามีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ 7.8 มาตราริกเตอร์บางที่บอก 8.2 แล้วก็

0: สัปดาห์ที่แล้ววันจันทร์เนี่ยนะเป็นช่วงที่เป็นการเปิดเทอมของเด็กๆนักเรียนก็เกิดแผ่นดินไหวขนาดหนักนี่ล่าสุดท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้มีข่าวซ้ำประเทศจีนประกาศสภาวะฉุกเฉินแผ่นดินไหว 6.3 มาตราริกเตอร์ทำให้ชิงไฮเกิดปรากฏการณ์เหตุการณ์ after shock ขนาดนั้นหลังจากนั้นตามมาอีกหลายครั้งนะในความแรงประมาณ 4.9 มาตราริกเตอร์คือแผ่นดินไหวหนักหน่วงมากนะครับปรากฏการแผ่นดินไหวประมาณ 6.3 ริกเตอร์ที่ชิงไฮเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในมณฑลชิงไฮทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนเมื่อช่วงเย็นวันที่16มิถุนายนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนแต่ผมเชื่อว่ามากกว่านี้นะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4รายขณะที่ทางการจีนก็เร่งระดมกำลังกู้ภัยเข้าพื้นที่พร้อมประเมินความเสียหายแล้วก็เฝ้าระวัง after shock ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสังเกตไหมฮะว่าเวลาดวงดาวมันทำมุมกันทีไรเนี่ยพฤหัสเสาราหูมักจะเกิดปรากฏการแผ่นดินไหวแบบนี้แล้วก็เกิดหลายครั้งเหมือนที่ผมเคยอธิบายท่านผู้ฟังไปครับเมื่อวานนี้ก็เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งครับท่านผู้ฟังครับนะเมื่อวานนี้16มิถุนายนอินโดนีเซียเกิดแผ่นดินไหวมาตรา 6.7 มาตราริกเตอร์เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังดูสิครับมันเกิดไล่ๆกันเลยแปลกไหมฮะและนี่ก็เป็นสิ่งที่คนทั้งโลกเนี่ยตอนนี้อยู่ในอาการหวาดผวานะใครที่อยู่ในตึกสูงโดยเฉพาะตึกที่โครงสร้างมีปัญหาผมว่าอันนี้ก็น่าหนักใจละเพราะว่าขณะนี้เองปรากฏการแผ่นดินไหวเนี่ยดูเหมือนจะใกล้พวกเรามากท่านผู้ฟังครับขอหยิบข่าวนี้มาอ่านนิดนึงจาก Manager Online นะครับแผ่นดินไหวขนาด 6.7 มาตราริกเตอร์เขย่าหลายพื้นที่ของเกาะสุลาเวสีทางตอนกลางของอินโดนีเซียในวันอังคารเมื่อวานนี้นะครับทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็สร้างความหวาดผวาให้กับประชาชนในเมืองนี้ที่เคยถูกแผ่นดินไหวสึนามิถล่มเมื่อ8ปีก่อนโหแล้วก็มีคนพูดไว้ซะเยอะด้วยสิครับปีนี้สึนามิจะมาแผ่นดินจะไหวมันจะหนักหน่วงนะ3จุดฟิลิปปินส์จีนอินโดแต่สิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นที่เราต้องเตรียมรับมือคือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญครับเมื่อเช้านี้ผมดู BBC สารคดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเชิญนักวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาพูดคุยว่าปีนี้ที่เขาเรียกว่าก็อดซิลล่าเอลนีโญนี่มันคืออะไรนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังครับโลกกำลังเข้าสู่สภาวะอภิมหาเอลนีโญเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1998คือเกิดแบบหนักหน่วงมากถามว่าหนักหน่วงมันเกิดอะไรขึ้นเอลนีโญนี่คือปรากฏการณ์ความร้อนทะลุทะลวงจนถึงขั้นทำให้กระแสน้ำซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยความชื้นมันลอยขึ้นสู่อากาศแล้วก็รวมตัวเป็นก้อนเมฆขนาดมหึมาขณะเดียวกันที่ในแต่ละเมืองที่อยู่รายรอบมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับที่มีความร้อนสะสมอยู่ในเมืองกรุงเทพเราก็เป็นแบบนั้นด้วยนะครับเวลาเราร้อนอย่าว่างั้นงี้แล้วแค่วันนี้นะครับเมื่อกี้ขับรถมาดูอุณหภูมิในรถที่วัดได้คือ36องศาเซลเซียสจะเป็นลมท่านผู้ฟังและยิ่งออกไปเดินอยู่ข้างนอกพื้นที่นี่คือร้อนมากเมื่อความร้อนมันระอุอยู่ในเมืองนะโดยเฉพาะเมืองที่ไม่ได้มีการจัดวางผังเมืองอย่างดีไม่มีระบบโฟลว์อากาศอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยนะครับปรากฏการณ์คือเมื่อความร้อนในเมืองมันมากขึ้นนะความร้อนก็จะนำพาไอความร้อนระเหยขึ้นสู่ที่สูงจากนั้นความชื้นนะที่มาจากทะเลทั้งหลายนะก็จะพัดพาวิ่งตรงพุ่งไปด้วยอัตราความเร็วอย่างต่อเนื่องแล้วก็หอบเอาฝนเอามวลเมฆขนาดใหญ่ที่มีที่อุ้มน้ำอุ้มความชื้นไว้เต็มที่ซัดเข้าไปในแต่ละเมืองทั่วโลกใบนี้เท่าฟังปีนี้เขาบอกว่าอภิมหาเอลนีโญจะสร้างความเสียหายให้กับประชากรโลกมากมายมหาศาลอย่างยิ่งแล้วท่านผู้ฟังครับประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะปีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเราสิ่งที่เราทำเราไม่ได้เตรียมแก้ปัญหาเอลนีโญอะไรเลยนะครับนะเรามีแต่แก้ปัญหาการเมืองท้องถิ่นการเมืองระดับชาติศึกชิงพื้นที่นะศึกเลือกตั้งคือมันมีแต่เรื่องพวกนี้แหละจนทำใ องคาพยพหรือบุคลากรของบ้านเมืองที่คุณจะต้องลงไปจัดการเรื่องนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังเนี่ยมันขาดความต่อเนื่องพักนั้นมาละพักนี้ก็ไปพักนั้นไปละพักนั้นก็มาย้ายกันไปก็ย้ายกันมาเพราะฉะนั้นแอนโทนิโอกูเตเรสนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ระดับบนของสหประชาชาติเนี่ยนะครับเขาได้ประกาศกับโลกใบนี้ว่าหลายปีที่ผ่านมาโลกทั้งใบโดยเฉพาะหลายๆประเทศนะที่จริงๆควรจะมีศักยภาพในการเตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเพราะฉะนั้นปีนี้นะเราต้องเตรียมตัวยอมรับนะครับที่เราเคยเจอน้ำท่วมแม่สายฉับพลันนะน้ำท่วมจังหวัดพะเยาฉับพลันน้ำท่วมหาดใหญ่ลงไปฟรึ่มเริ่มเจอน้ำท่วมเยอะๆเนี่ย โลกพยากรณ์แบบนี้เนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงได้ยังไงท่านผู้ฟังยังไม่พอครับยังมีกรณีบุกรุกป่าเขาลำเนาไพรของเมืองไทยอีกเยอะแยะมหาศาลแล้วก็ไปห้ามก็ไม่ได้ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าก็เบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นส่วนใหญ่ก็มีตั๋วใหญ่หมดบุกรุกกันไปพื้นที่อุ้มน้ำบนเขามันหายไปเยอะมากแล้วประเทศไทยเราก็ต้องเตรียมรับสภาพนะครับแล้วยิ่งจังหวะที่ดาวพุธดาวศุกร์นะเข้ามาอยู่ร่วมราศีกันแล้วเรามองเห็นเจิดจรัสอยู่บนท้องฟ้าพุธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำครับแล้วคู่ธาตุน้ำอยู่ในเรือนราศีธาตุน้ำเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไป1เดือนเนี่ยให้เตรียมตัวนะครับความหนักหน่วงของพายุฝนเพราะขั้วสีติธาตุน้ำอยู่ในภพพันธุนะแต่ละจุดอาจจะเกิดฝนตกหนักหน่วงรุนแรงแล้วตกต่อเนื่องตกกันแบบเป็นจริงเป็นจังที่ไหนที่ไม่ได้ตระเตรียมไว้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะจะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญซึ่งจะทำให้น้ำท่วมแบบฉับพลันทันทีท่านผู้ฟังครับแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับถึงแม้ว่าบ้านเราจะเผชิญกับปัญหาเหล่านี้แต่เรายังโดนน้อยนะครับท่านผู้ฟังเพราะเรามีชัยภูมิที่หลายจุดยังมีความแข็งแรงท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าหลายปีประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายประชากรโดยเฉพาะคนจีนนะเราไม่ได้พูดถึงจีนเทานะครับผมกำลังจะบอกว่าผมเคยเรียนท่านผู้ฟังว่าเมื่อดาวพฤหัสเดินเข้าสู่ราศีกรกฎชะตาเมืองไทยของเราเนี่ยถือว่าอยู่ในสภาวะที่มีแรงดึงดูดเยอะนะคนจะมาค้าขายติดต่อสื่อสารกับเราประชากรโลกที่รู้สึกว่าอยู่ประเทศตนเองแล้วมันไปไม่ไหวก็จะย้ายมาอยู่กับเราคือคนจะเกิดการเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่แล้วหนึ่งในหมุดหมายสำคัญคือประเทศไทยถ้าผู้ฟังทราบไหมครับว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับมีประชากรชาวจีนย้ายมาอยู่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเพิ่มมหาศาลนะผู้ฟังนะครับปรากฏว่า10ปีที่แล้วที่จังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่แค่8แห่งครับปัจจุบันทราบไหมครับมีเท่าไหร่มี32แห่งแล้วก็เป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่ระดับแบรนด์ดังๆทั้งนั้นที่มาปักหลักอยู่ในนครเชียงใหม่ผมเนี่ยช่วงหลังๆที่ได้ไปดูฮวงจุ้ยที่เชียงใหม่นะครับบางรายที่เป็นลูกค้าเป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาบอกอาจารย์ผมนี่ซื้อบ้านไว้เนี่ยคนจีนเช่าเต็มตลอดแล้วไม่ต้องไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ต้องมีเอเจนต์ทำไมล่ะครับก็คือคนนี้มาอยู่เสร็จปั๊บเขาก็บอกคนนั้นคนนั้นก็บอกคนนู้นมีแต่จะต้องหาซื้อบ้านเพิ่มเพื่อจะได้ปล่อยเช่าเห็นไหมครับตอนนี้นี่เชียงใหม่เนี่ยเป็นเนื้อหอมแต่คนเชียงใหม่ที่เป็นคนเมืองจริงๆบอกโอ้อยู่บไวเนอร์ก็ต้องขอออกไปอยู่นู้นออกไปนอกพื้นที่ในเวียงตอนนี้ในเมืองเชียงใหม่คนจีนเดินไปเดินมาขวักไขว่เพ่นพ่านไปหมดและนี่ก็เป็นจุดสำคัญจุดเปลี่ยนของบ้านเมืองท่านผู้ฟังเพราะคนจีนมองว่าประเทศไทยเนี่ยนะค่าใช้จ่ายค่าครองชีพถูกการใช้ชีวิตก็ดีนะส่วนเรื่องระบบการศึกษาเราก็มีความแข็งแรงที่จังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นหมุดหมายสำคัญของคนจีนอยู่ณขณะนี้เชียงใหม่ครอบครัวที่มาเรียนเด็กๆมาพ่อแม่มาด้วยนะครับหลายคนก็มาเช่าบ้านให้กับ เด็กวัยรุ่นจีนอยู่อาศัยพ่อแม่ทิ้งแม่ไว้พ่อก็กลับไปทำงานเมืองจีนก็ไม่รู้ว่าบางคนหรือจะมาเป็นสแกมเมอร์อยู่กรุงเทพก็ไม่รู้แต่ว่าแม่อยู่เชียงใหม่ผมไปเจอแบบนี้หลายครอบครัวท่านผู้ฟังผมกำลังจะเรียนว่าในเมื่อสภาพการมันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าเราคงจะต้องเตรียมปรับตัวให้มากนะครับโดยเฉพาะสังคมครอบครัวไทยเราที่บางทีเราอาจจะใช้ภาษาอังกฤษเยอะนะครับ แต่ตอนนี้ก็มีหลายครอบครัวเริ่มหันมาเรียนภาษาจีนลูกสนใจเมืองจีนตอนนี้จีนยังจะเดินหน้าต่อไปแต่ท่านผู้ฟังครับพอผมเห็นข้อมูลนี้แล้วเห็นว่าจังหวะดวงดาวมันเดินมาดังนี้แล้วเนี่ยแต่ก็มีปรากฏการณ์หนึ่งที่เมืองจีนขณะนี้ที่น่าเป็นห่วงเพราะเด็กจีนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาในยุคนี้นะแล้วปุตตะของโลกใบนี้คือดาวอาทิตย์เนี่ยมันเหมือนกันหมดครับเพราะขณะนี้ราหูเล็งพิธีราศีสิงห์เนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์อะไรครับปรากฏการณ์ที่สำคัญคือเด็กรุ่นใหม่ไม่อยากทำงานอะไรที่มันหนักนะแล้วก็ยังหลงติดเข้าไปอยู่ในโลกสังคมออนไลน์ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ของจีนเขาบอกว่าเป็นเด็กรุ่นที่มีความฝันอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็อยากจะเป็นบิลเลนเนียร์เพราะเด็กจีนเสพสื่อโซเชียลเยอะครับนะเราว่าเด็กบ้านเราเสพโซเชียลเยอะเด็กจีนเสพเยอะกว่าครับแล้วทำให้โครงสร้างสังคมจีนณปัจจุบันนี้เด็กๆเยาวชนจีนขาดความอดทนขาดความเพียรจำนวนหนึ่งแต่จำนวนหนึ่งก็เรียนกันทะลุฟ้าคือเรียนหนักมากถ้าผู้ฟังไปดูสารคดีนะครับวันนี้เด็กในประเทศจีนมีความฝันว่าฉันอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ฉันอยากจะเป็นบิลเลอร์เนี่ยอยากจะเป็นคนรวยส่วนย้อนภาพกลับมาเมืองไทยเราขณะนี้เด็กไทยเราเนี่ยก็อยู่ในสภาพของการถูกครอบงำในลักษณะเช่นเดียวกันผมกำลังจะบอกท่านผู้ฟังว่าขณะที่ดาวราหูอยู่ตำแหน่งนี้แล้วอีกสักพักหนึ่งราหูกำลังจะเดินไปที่ราศีมังกรเนี่ยนะครับหลังจากเด็กๆเริ่มมีปัญหาพอราหูเข้าสู่ราศีมังกรปัญหาจะลุกลามบานปลายจากปัญหาเด็กๆกลายไปเป็นปัญหาของครอบครัวครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนนะไม่ตระเตรียมรับมือกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างดีผมว่าอันนี้ต้องระมัดระวังมากครับเพราะปัญหาแต่ละบ้านจะเกิดจากเด็กๆถ้าผู้ฟังก็ดูสิครับ2วันที่ผ่านมาเห็นเด็กไหมฮะเด็กป.3เอามีดอิโต้ไล่ฟันครูครับครูทำให้ครูวิ่งใหญ่เลยใส่เกียร์แนบเลยเห็นไหมครับคือวันนี้เด็กเนี่ยนะ ADHD หรือเรียกว่าสมาธิสั้นก็เยอะบางคนก็เป็นเขาเรียกสมาธิสั้นเทียมนะคือไม่ได้เป็นสมาธิสั้นจริงๆอ่ะแต่ว่าใช้หน้าจอจนทำให้ระบบประสาทและการสั่งการควบคุมตัวเองมันมีปัญหาถ้าผู้ฟังเพราะราหูตำแหน่งนี้เนี่ยนะส่งผลกับเด็กๆกับเยาวชนของโลกแต่ทุกคนขึ้นอยู่กับครอบครัวเตรียมตัวขนาดไหนครับวางกฎระเบียบไหมถ้าเราปล่อยปละเผลอไผลไม่สนใจไม่ใส่ใจอันนี้ก็ต้องเตรียมรับปัญหาในอนาคตเพราะปัญหานี้นะครับวันนี้ประเทศอังกฤษประกาศชัดเจนเมื่อวานนี้ครับว่าเด็กๆเยาวชนในสหราชอาณาจักรนะครับห้ามเข้าไปใช้สื่อสังคมออนไลน์ในขณะที่อายุต่ำกว่า16ปีเห็นไหมฮะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับคือโลกเขากำลังตระหนักทุกคนกำลังมองเห็นแล้วว่านี่คือภัยที่ทำให้คุณภาพของคนรุ่นใหม่มันถดถอยไปครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศแผนเตรียมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีจำได้ไหมครับเดือนที่แล้วประเทศออสเตรเลียนะครับประกาศผมจำไม่ได้อายุเท่าไหร่นะแต่ว่าเด็กที่อายุน้อยเนี่ยคุณงดไม่มีสิทธิ์ใช้สื่อออนไลน์ไม่มีสิทธิ์เข้าไปเล่นเกมออนไลน์ถ้าผู้ฟังอย่าลืมนะฮะพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนนะครับกำลังปวดหัวกับเด็กที่เล่นเกมออนไลน์นะแล้วก็เชื่อมโยงไปและเด็กพวกนี้มันคุยกันทั้งโลกเลยเด็กอังกฤษก็เล่นกับเด็กไทยเด็กไทยเล่นกับอินโดเข้าไปในแอคเคาท์แล้วในนั้นเนี่ยจะมีเกมเต็มไปหมดเลยสักพักก็ต้องเติมเงินนะนายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศแผนเตรียมห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้สื่อสังคมออนไลน์เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยตั้งเป้าให้เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่ปี70โอ้ต้องรออีกตั้งนานนะครับท่ามกลางเสียงสนับสนุนแล้วก็คัดค้านนะเมื่อวันที่15เซอร์เคียร์สตาร์เมอร์นายกอังกฤษประกาศแผนห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์นะครับแล้วก็ระบุว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้กำลังทำให้เยาวชนไม่มีความสุขแล้วก็เปิดช่องให้เข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายและถูกออกแบบมาให้เสพติด อย่าว่าแต่เด็กเลยท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้เวลาลูกๆเจน X เจน Y เจน Z โทรไปหาอาม่ากงโทรไปหาคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายก็เสพติดนั่งสไลด์จออยู่ไม่หันซ้ายไม่หันขวาเลยอยู่กับจอพอเปิดจอมาปั๊บโอ้ชอบฟังทำไมอ่ะโอ้ยเขาด่ามันมากเลยด่ารัฐบาลด่าฝ่ายค้านแล้ว ออนไลน์พวกนี้มันมีระบบเขาเรียกอัลกอริทึมอัลกอริทึมเนี่ยมันจะจับสังเกตดีเทคว่าอากงเนี่ยชอบดูอะไรอากงชอบดูอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันเด้งเดี๋ยวมันเด้งแล้วก็ท่านผู้ฟังต้องเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วนะครับนะ Facebook เนี่ยเขามีระบบดีเทคตรวจจับท่านคุยอะไรกันอยู่เนี่ยท่านขับรถไปกำลังคุยกันเฮ้ยแถวนี้มันมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นไหมนะสักพักไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเด้งขึ้นมาเลยมันจะเด้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งสี่ห้าเจ้าอยู่ใกล้ๆท่านเลยเพราะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเพราะฉะนั้นเรากำลังเติบโตในสังคมที่มีระบบโครงข่ายที่สามารถจะครอบงำภาษาอังกฤษเรียกว่า manipulate คือมันครอบงำนำพาที่ชวนทำให้เราตัดสินใจเข้าใจไปว่าเชื่อไปว่าอย่างใดอย่างหนึ่งได้เห็นไหมฮะนั้นอย่าว่าแต่เด็กเลยครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็โดนในจังหวะที่ราหูอยู่ที่ราศีกุมแล้วเดี๋ยวสักพักพอราหูไปราศีมังกรเนี่ยนะครับถ้าไม่กลับมาทำให้ครอบครัวแข็งแรงท่านก็เตรียมใจได้ว่ามันจะเกิดปัญหาครอบครัวเยอะแยะไปหมดเลยท่านผู้ฟังที่เราเห็นไตเติ้ลเดือนสองเดือนที่แล้วกรณีลูกหลานตระกูลใหญ่ออกมาแฉกันเรื่องเล็กครับเดี๋ยวมันมีใหญ่กว่านั้นนี่ครับนะเพราะราหูนี่มีพละกำลังมากท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นการที่เซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ออกมาประกาศแบบนี้ผมว่าจะเป็นน่าจะเป็นโมเดลเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประเทศต่างๆอีกหลายที่ในโลกใบนี้เพราะทุกวันนี้เด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ถูกล่อลวงถูกหลอกลวงถูกหาประโยชน์เขาเรียก abuse นะเยอะแยะไปหมดเลยจนทำให้เราไม่มีเยาวชนที่มีคุณภาพและเติบโตมาเพื่อที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญได้ส่วนเยาวชนที่ไม่มีคุณภาพบางคนนะครับก็มีความฝันไกลนะแต่ว่าหัวใจกับรากฐานนั้นมันไม่พอมันถึงทำให้เกิดปัญหาท่านผู้ฟังครับนี่ก็สองหลายเรื่องนะที่ผมหยิบมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังได้เห็นสภาพการดวงดาวขณะนี้จริงๆราหูตำแหน่งนี้ต้องระวังอีกเรื่องนึงนะครับนะท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้มีข่าวสำนักข่าวที่อเมริกาเปิดเผยแต่จริงๆแล้วหัวหน้าหน่วยข่าวกรองอเมริกาไม่อยากให้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อมีการเตรียมการจัดการแข่งขันเขาเรียกมวยกรงนะจำไม่ได้ WFC หรืออะไรนะครับซึ่งจัดที่ทำเนียบขาวเนี่ยปรากฏว่ามีการไปตรวจมีการค้นพบการเตรียมตัวการก่อการร้ายหรือเข้าไปนะสังหารบุคคลระดับชั้นนำของสหรัฐอเมริกานะครับมีการวางแผนอย่างเป็นระบบมีการเตรียมซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เยอะแยะไปหมดเลยแต่คนที่ไปรายงานและทำให้เกิดรับทราบเรื่องนี้คือแม่ของวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งวัยรุ่นคนนี้เกิดความไม่พอใจพฤติกรรมของโดนัลด์ทรัมป์และกลุ่มคนใกล้ชิดเพราะช่วงที่ผ่านมามีการตระเตรียมอาวุธเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อที่จะเข้าไปปฏิบัติการในช่วงที่มีการจัดการเฉลิมฉลองเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ก็ปรากฏว่า FBI ได้ตรวจเจอก่อนนะครับเห็นไหมฮะราหูเล็งไปที่ราศีสิงห์เนี่ยบุคคลระดับผู้นำยังตกอยู่ในอันตรายคนที่อยู่ในสปอตไลท์นะยังต้องระมัดระวังผมยังเป็นห่วงว่าจากวันนี้ไปจนถึงวันศุกร์เนี่ยก็ขอภาวนาว่าอย่าให้เกิดอะไรเพราะมันเป็นช่วงสุญญากาศที่ทุกคนรอจริงๆว่าขอให้มีการตกลงยุติสงครามจริงๆนะครับนะเอาทักทายนะครับคุณจิรโรจน์นะคุณพุทธชินวรสคุณทิลิปโรสเฮียปนพลคุณชัยยศคุณอัศนีคุณทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่กับผมนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเบรกกัน2นาทีครับเบรกหน้ามาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่276 3632และ33พักสักครู่นะฮะเชิญครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาละครับมีแฟนรายการอยากจะดูดวงนะครับเรามาดูดวงน่าจะได้สักคนเดียวนะสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรครับพี
2: ่รุ่งเรืองครับ
1: พี่รุ่งเรืองเชิญเกิดวันที่อะไรครับพี่
2: อะไรนะ
1: เกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
2: 5 กรกฎาคม 2498
1: 5 กรกฎาคม 2498เกิดกี่โมงครับพี่ครับ
2: รู้แต่ภาษาจีนอะไห่ซีอะ
1: ไห่ซีก็5 ทุ่มถึงตีหนึ่งกลางคืนใช่ไหมพี
2: ่กลางคืนครับ
1: เอาสัก5 ทุ่มครึ่งนะพี่นะ
2: คร
1: ับ เกิดกลางคืนไห่ซีได้ผมเคยคุยกับพี่ไหมครับ
2: ผมจะโทรมาปีละครั้งอะครับ
1: โทรมาปีละครั้งโอ้โหคุยเธอโทรมามากกว่านั้นผมก็ไม่ว่านะพี
2: ่ขอบคุณครับ
1: พี่รุ่งเรืองปีนี้ก็อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
2: ก็71ใช่ไหม71 72อะไทย71
1: กำลังจะ71ละ
2: ครับ
1: พี่เกิดวันอังคารนะครับ
2: ใช่ครับ
1: โอเคอ้าวอยากถามอะไรผมเห็นดวงพี่ละพี่รุ่งเรือง
2: ก็อยากรู้ว่าปีนี้เป็นยังไงแค่นั้นแหละครับ
1: ปีนี้ก็ลัคนาราศีกุมนะครับนะหลายอย่างก็จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมาก็อยู่ในจังหวะที่เฝ้ารอลัคนาราศีกุมแต่ว่าด้วยความที่ตนุลักษ์ราหูเนี่ยมีจันทร์ร่วมนะครับพี่รุ่งเรืองท่านนี้นะท่านฟังครับเกิดมาในวันที่จันทร์กับราหูอยู่ร่วมกันจันทร์ราหูเป็นคู่สมพลมีกำลังเป็นคนที่ขวนขวายศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองไม่ค่อยอยู่เฉยยังไม่พอมีอาทิตย์พุธศุกร์ตรีโกณด้วยนะครับอาทิตย์เป็นราชาโชคจึงเป็นคนที่เขาเรียกทันสมัยอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปนะครับแต่ว่าปีที่ผ่านมาดาวการเงินนะกระดุมพระลาภะหยุดอยู่กับที่เป็นเวลานานๆมากนะครับก็เลยทำให้หลายอย่างเนี่ยมันนิ่งอยู่กับที่นะอาจจะอยู่ในสภาวะรอคอยจนเกิดความรู้สึกแหมไม่รู้จะรอไปถึงไหนแล้วแต่ปีนี้ทุกอย่างที่รอคอยจะขยับดีขึ้นครับพี่รุ่งเรืองหรือว่าไม่รออะไรแล้วครับพี่ไม่ต้องรอแล้วพี
2: ่ปีนี้จะรอโชคอ่ะพอมีไหมครับ
1: ปีนี้มีโอกาสครับโชคที่พูดถึงนี่คืออะไรครับพี่ลุงเรือง
2: ก็โชคลาภอะไรอย่างเงี้ยอาจจะถูกลอตเตอรี่อะไรหรือเปล่า
1: โชคลาภลอตเตอรี่เหรอลอตเตอรี่ก็ต้องให้ดูดาวพฤหัสปีนี้ดาวเสาร์เนี่ยเป็นกาลกินีเบียนอยู่ที่ภพกระดุมพระนะก็ผมคิดว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าไปคาดหวังกับเรื่องลอตเตอรี่โชคลาภลอย นะเพราะว่าอาจจะต้องมีภาระเก่าๆที่ต้องกลับไปเคลียร์ซะด้วยซ้ำพี่
2: โอ
1: ้
2: โห
1: ยังอยู่ไหมครับ
2: อยู่ครับอยู่ครับตังอยู่ครับ
1: แต่ว่าเป็นปีที่ดีในการที่จะหันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองนะพี่รุ่งเรืองขอให้วางแผนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครับปีนี้แล้วก็จะแข็งแรงอยู่กับผมอีกนานพี
2: ่อ๋อผมก็ฟังตลอดแหละครับ
1: ครับยินดีครับผม
2: ครับมีคำแนะนำอื่นไหมครับ
1: ดูแลสุขภาพนี่ต้องดูแลเป็นจริงเป็นจังนะไม่ใช่แค่แบบว่าขยับร่างกายจึกจักจึกจักนะต้องดูแลจริงๆทั้งอาหารการกินการหลับการนอนการใช้ชีวิตด้วยนะพี่นะแล้วจะทำให้สุขภาพแข็งแรงยืนยาวได้มากกว่านี้นะครับเพราะเกิดมาในจังหวะที่ดาวจันทร์เกือบจะเต็มดวงกุมราหูอยู่นะพี่นะขอให้โชคดีครับพี่ลุงเรืองครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: วันนี้ลาทุกท่านนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนฮะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11 โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2569นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียมุ่งหวังสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพผู้นำเยอรมนีชื่นชมการที่ผู้นำสหรัฐเรียกร้องรัสเซียยุติการทำสงครามในยูเครนลีโอเนลเมซี่ยิงแฮตทริกพาอาร์เจนตินาเอาชนะแอลจีเรีย3-0ประเดิมคว้า3แต้มศึกฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชการัญญสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าร่วม ภายในงานเริ่มด้วยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาลำดับถัดมาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมถวายไทยธรรมปิ่นโตภัตตาหารและทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์จากนั้นประธานสงฆ์จะกล่าวสัมโมทนียกถาและนำผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีจากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีจะเข้าประจำจุดเพื่อร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน20รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาน
5: ายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณห้องโถงสัมมนาชั้นB1อาคารรัฐสภาโดยมีรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะผู้บริหารผู้อำนวยการผู้บังคับบัญชากลุ่มงานและบุคลากรของสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสักเกตราชวรมหาวิหารจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีได้ถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสรรพนักศักดิ์ประดับประกรประธานสงฆ์นำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลพระสงฆ์ทรงสรรพนักศักดิ์ทั้ง10รูปอนุโมทนาก่อนที่ประธานในพิธีจะกรวดน้ำรับพรกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชานำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปและประธานในพิธีกราบลาพระสงฆ์ชาววิสาปทุมมารายงาน
4: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยทั่วประเทศ
6: นายประสบเปลี่ยนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีพระเทพวชิรสุนทรรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์รวม10รูปนำประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระกุศลเบื้องหน้าพระรูปปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่านับตั้งแต่สำนักราชวังขอประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานงานไปยังองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยทั่วกันโดยศาสนาพุทธจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจัดการอ่านอัลกุรอานและขอดูอาอันมัสยิดศาสนาคริสต์จัดพิธีขอพรแด่พระผู้เป็นเจ้าศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีบูชาเทพเจ้าและสวดมนต์ตามหลักศาสนาเพื่อขอพรให้พระองค์สู่แดนสวงและศาสนาซิกจัดพิธีกิเลตันและอันดาสเพื่อแสดงความอาลัยสำหรับในส่วนภูมิภาคได้แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในพื้นที่และประสานงานเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนพร้อมกันทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
4: ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนได้แก่วาระครบ7วันสัตมวานวันนี้วาระครบ15วันปันนรสมวานวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันปัญญาสมวานวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และวาระครบ100วันสัตมวานวันศุกร์ที่18กันยายน2569พร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกปี2569ชูแนวคิดรู้ค่ารักษาฟื้นฟูสร้างความตระหนักอนุรักษ์ที่ดิน
7: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกปี2569ภายใต้แนวคิด Lens Land Recognize Respect Restore ที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้แหล่งน้ำรู้ค่ารักษาฟื้นฟูโดยมีนายสุชนแก้วเกาะสะบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้กล่าวรายงานณกรมพัฒนาที่ดินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้มุ่งแก้ปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมเสริมสร้างความพร้อมรับมือภัยแล้งซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารและน้ำและวิถีชีวิตชุมชนชนบทสำหรับไทยที่มีพื้นที่นาข้าวกว่า60ล้านไร่ซึ่งเป็นอาหารหลักของประเทศจึงต้องดูแลจัดการพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวให้ดีเพื่อไม่ให้ดินเสื่อมโทรมจนแปรสภาพคล้ายทะเลทรายรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่าภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดหากปล่อยให้ดินเสื่อมโทรมจากการขาดการอนุรักษ์ผนวกกับภัยแล้งซ้ำซากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะนำไปสู่การแปรสภาพเป็นทะเลทรายซึ่งหากทรัพยากรเหล่านี้เสื่อมโทรมลงย่อมกระทบต่อการเพาะปลูกและการประกอบอาชีพของเกษตรกรโดยตรง
8: หากว่าเราไม่เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิอากาศเข้าสู่ความเป็นทะเลทรายนั่นก็ค่อยๆพัฒนากระบวนการของมันไปนะครับมันเริ่มต้นจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้ค่านะครับเมื่อบวกเข้าไปกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับซึ่งกระตุ้นให้เกิดภัยแล้งซ้ำซากอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับในที่สุดมันก็เกิดการกระบวนการที่เรียกว่าการแปรสภาพไปสู่การเป็นทะเลทรายดังนั้นสหประชาชาตินะครับโดยองค์การ UNCCD นะครับก็ได้กำหนดให้วันนี้พวกเราได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นวันสำคัญของโลกครับ
7: นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนาวิชาการในหัวข้อรู้ค่ารักษาฟื้นฟูที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้แหล่งน้ำกับอนาคตประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
10: ผมกิตติเดชแสนนังกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
9: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้ง ่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนพร้อมเยี่ยมชมวัฒนธรรมท้องถิ่นมุ่งหวังสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มช่องทางส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพ
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ในการนี้อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีสุภาพสตรีในชุดประจำชาติมอบขนมปังเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการต้อนรับด้วยความจริงใจความอุดมสมบูรณ์และความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนสะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซียสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนในเวลาประมาณ10 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4 ชั่วโมงและจะเดินทางต่อไปยังเคมรินแห่งคาซันสถานที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดในเมืองคาซานเพื่อรับชมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในครั้งนี้ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมสำคัญก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในวันถัดไปทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมุ่งหวังว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างช่องทางการค้าใหม่ๆให้กับภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพรวมถึงต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
3: รัฐบาลเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเล่นพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกพร้อมปราบปรามปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์แล้ว128รายการมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 2,000 ล้านบาท
13: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23รัฐบาลแนะนำดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันพร้อมฝากเตือนไปยังผู้ปกครองให้ช่วยการสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำบุตรหลานไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลพร้อมคำชับตรวจสอบเพี้ยนทุกรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการพนันจากการปราบปรามอย่างต่อเนื่องช่วงวันที่6-14 มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวมจำนวน596 คดีผู้ต้องหา629 รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันได้แล้ว128 รายการซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64 รายผู้ต้องหา80 คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก298 รายนอกจากนี้ยังมีการจับกลุ่มคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254 คดีผู้ต้องหา270 คนจากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหากพบเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางที่สถานีตำรวจหรือสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24 ชั่วโมง ปริศนาถขวัญแสงสุขรายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งเจรจาคู่สัญญาในโครงการ THAI Passport ปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริงในสัปดาห์นี้มั่นใจช่วยให้คนไทยเข้าถึงและยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ THAI Passport ว่าโครงการดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาทเปิดสิทธิ์ให้ประชาชน5ล้านคนสามารถเข้าถึงบริการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับพรีเมียมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ23%เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเตรียมพร้อมรับมือกับตลาดแรงงานยุค AI โดยการดำเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องหลังเปิดรับฟังการประเมินความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆขณะนี้กระทรวง DE ได้รวบรวมความคิดเห็นดังกล่าวมาแล้วและอยู่ระหว่างเจรจาคู่สัญญาปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินตามการใช้งานจริงในสัปดาห์นี้รวมทั้งยังอยู่ระหว่างการจัดทำการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวัดผลลัพธ์ของโครงการในเชิงตัวเลขและใช้เป็นเครื่องมือประเมินว่าโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับโครงการนี้อยากให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและรู้จักการใช้ AI เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันซึ่งเตรียมจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้คนไทยโดยมีการปรับรูปแบบจากเดิมเป็นการคิดค่าบริการแบบจ่ายจริงตามการใช้งานแทนการเหมาจ่ายเพื่อไม่ให้รัฐเสียเปรียบหากมีประชาชนเข้ามาใช้งานไม่ถึง5ล้านคนทั้งนี้ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของรัฐเช่นไทยดีเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์
14: เราอยากจะให้ประชาชนเข้าถึงมีโอกาสในการเข้าถึงและรู้จักการใช้ AI เพื่อไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพื่อให้คนได้ความรู้จริงจึงมีหลักสูตรในการอบรมในระบบเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงและใช้งานเป็นซึ่งการอบรมนี้ก็จะติดตัวคนที่เข้าใช้งานเลยจะผูกอยู่ในไทย ID เลยท่านจะได้ใบประกาศว่าท่านได้เข้าอบรมการใช้ AI สามารถเอาไปใช้ถ้ากรณีที่ยังอยากจะไปเป็นลูกจ้างองค์กรซึ่งอนาคตเนี่ยการรับสมัครงานเนี่ยเขาต้องถามหาใบพวกนี้แน่นอนก็จะเป็นประโยชน์แต่ตัวแต่ละท่านเลยที่เข้าร่วมในโครงการ
3: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมย้ำว่าระบบจะรวบรวมโมเดล AI ชั้นนำระดับโลกกว่า31โมเดลจาก14ค่ายรองรับการอัปโหลดไฟล์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำคัสตอม AI agent ได้หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกปรับแต่งให้มีความสามารถเฉพาะทางเพื่อทำงานเฉพาะอย่างหรือรับบทบาทตามที่ผู้ใช้งานกำหนดโดยรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชนหลังผลการศึกษาพบประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึง AI หรือ AI diffusion เพียงร้อยละ 10.7 ต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนซึ่งจะร่วมพัฒนากับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Google, Microsoft และ OpenAI เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพคนไทยให้สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับโลกและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จะกำกับดูแลราคาสินค้าตามประเภทสินค้าให้เป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันสินค้าขาดแคลน
15: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกกร.ครั้งที่2ทับ2569มีมติเห็นชอบให้คงรายการสินค้าและบริการควบคุมจำนวน66รายการต่อเนื่อง1ปีเมื่อวันที่15มิถุนายนโดยยืนยันว่าสินค้าควบคุมไม่ได้หมายถึงการควบคุมราคาในทุกกรณีแต่เป็นการกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภทเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคดูแลราคาให้เป็นธรรมและป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนนอกจากนี้ยังช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลด้านการผลิตการซื้อขายการนำเข้าส่งออกและปริมาณสต็อกสินค้าเพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสินค้าที่มีการปรับเพิ่มมาตรการได้แก่มะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เม็ดพลาสติกหอมหัวใหญ่และกระเทียมโดยกกร.จะทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุมอย่างน้อยปีละ1ครั้งพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณากำหนดมาตรการทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าต้นทุนการผลิตและภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและราคาสินค้า เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่กระทบต่อประชาชนผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยมีแนวโน้มที่ค่าขนส่งและค่าโดยสารจะทยอยปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบโลกที่มีทิศทางดีขึ้น
16: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงสถานการณ์อัตราขนส่งและค่าโดยสารในปัจจุบันว่าหลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นและทยอยปรับตัวลดลงแนวโน้มของราคาค่าขนส่งและค่าโดยสารก็จะค่อยๆปรับลดลงตามต้นทุนที่แท้จริงเช่นกันตามปกติภาครัฐมีกลไกในการดูแลและกำหนดเพดานการปรับขึ้นลงของค่าโดยสารให้สอดคล้องกับความผันผวนของราคาน้ำมันดีเซลอยู่แล้วทั้งนี้โครงสร้างราคาน้ำมันถือเป็นต้นทุนหลักถึง70%ของค่าโดยสารรวมซึ่งในช่วงที่ผ่านมาแม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นถึง30%แต่ดัชนีค่าโดยสารที่ภาครัฐอนุญาตให้ปรับขึ้นนั้นอยู่ที่ระดับเพียง10%ซึ่งถือว่าต่ำกว่าภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจริงของภาคเอกชนอย่างมากด้วยเหตุนี้แนวทางที่กระทรวงคมนาคมต้องเร่งดำเนินการคือการพยุงราคาให้เกิดความผันผวนน้อยที่สุดโดยอาจมีการพิจารณานำมาตรการช่วยเหลือจากกรมการขนส่งทางบกในระยะที่2เข้ามาช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งเพื่อให้สามารถตรึงราคาค่าโดยสารต่อไปได้ซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถควบคุมราคาในส่วนที่ดูแลได้ยากและเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
17: ราคาน้ำมันลงตอนนี้ลงก็จริงแต่มันก็ยังลงมาไม่เท่าก่อนที่มันจะขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราก็พยายามพยุงนะพวกอัตราค่าขนส่งให้มันมีความแปรผันเนี่ยน้อยที่สุดนะครับโดยที่เดี๋ยวอาจจะมี DLT รอบ2เข้ามาช่วยผู้ประกอบการขนส่งเพื่อเป็นการดึงราคาค่าโดยสารดังนั้นตอนนี้พอน้ำมันลงมันก็จะทยอยไหลลงแต่รัฐก็ยังคงต้องอุดหนุนเพื่อตึงราคาในส่วนที่มันยังควบคุมลำบาก
16: นายสิริพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าอย่างไรก็ตามแม้ราคาน้ำมันในขณะนี้จะเริ่มลดลงแต่ก็ยังไม่ได้กลับไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนที่จะมีการปรับขึ้นราคาซึ่งทางกระทรวงคมนาคมได้มีการสื่อสารและทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารมาอย่างต่อเนื่องปฏิพลเสถียรพรหมมารายงาน
3: ด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากส่วนที่กำลังจับกลุ่มรถบรรทุกพ่วง2คันพร้อมน้ำมันดีเซลจำนวน 36,000 ลิตรพยายามลักลอบส่งข้ามแดนไปยังเมียนมาน
18: ายยอดพลวิทยากุลในด่านศุลกากรแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดได้ร่วมกับฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาค3และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจับกุมรถบรรทุกพ่วง2คันซึ่งมีการคลุมผ้าใบมิดชิดและมีลักษณะต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจค้นพบว่าภายในรถบรรทุกทั้ง2คันบรรจุน้ำมันดีเซลในถังขนาด 1,000 ลิตรจำนวน40ถังปริมาณรวม 36,000 ลิตรโดยพบพฤติกรรมพยายามลักลอบส่งข้ามแดนไปยังฝั่งจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาบริเวณท่าข้ามธรรมชาติโดยไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรแต่อย่างใดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในฝั่งเมียนมามีราคาพุ่งสูงขึ้นโดยมีราคาจำหน่ายลิตรละกว่า100บาทจึงทำให้มีขบวนการพยายามลักลอบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปจำหน่ายเพื่อสร้างกำไรเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีล้างบางผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตรวมถึงเมืองท่องเที่ยวหากพบเจ้าหน้าที่รัฐพัวพันต้องรับโทษเด็ดขาดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงทุกพื้นที่ที่มีปัญหาโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอย่างสุราษฎร์ธานีบริเวณเกาะสมุยกระบี่และพังงาซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายกำลังเร่งปฏิบัติภารกิจเรื่องนี้อย่างเต็มกำลังสืบเนื่องมาจากการที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ก่อนหน้านี้และพบว่ายังคงมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนและไม่เกรงกลัวกฎหมายจึงทำให้รัฐบาลต้องจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังและเด็ดขาดหลังจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรระดับสูงโดยดึงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการ

0: เมื่อตรวจสอบและพิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดจริงเจ้าหน้าที่บุคคลนั้นจะต้องรับโทษและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ได้อีกต่อไป
1: ก็ถ้ามีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ก็รับกันไปก็ต้องรับไปครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วก็ทำให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลสามารถทำงานตรงนั้นได้เนี่ยก็อยู่ไม่ได้หรอกครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะว่านโยบายท่านนายกสั่งการมาชัดเจนว่าเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยใครทำก็ต้องรับตอนนี้เนี่ยนอกจากภูเก็ตเนี่ยก็มีสมุยด้วยนะครับแล้วก็พังงากระบี่อะไรพวกนี้เราทำหมดครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเรายอมให้กลุ่มคนบางกลุ่มหรือว่าใครบางคนเนี่ยมาใช้อำนาจในสิ่งที่เขาไม่มีมาลังแกคนอื่นไม่ได้
0: ส่วนกรอบระยะเวลาในการทำงานนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจะไม่มีการกำหนดเวลาที่ตายตัวแต่เป้าหมายหลักคือต้องดำเนินการให้เห็นผลเร็วที่สุดซึ่งนอกจากฝ่ายบริหารที่กำลังเร่งรัดแก้ปัญหาแล้วฝ่ายนิติบัญญัติรวมถึงคณะกรรมาธิการหลายคณะก็ให้ความสำคัญและเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยเช่นกันอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีฟรีดิสมาสแห่งเยอรมนีกับผู้สื่อข่าวที่การประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7ที่เมืองเอวิยองเลแบงของประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอว่ารัสเซียควรยุติสงครามกับยูเครนถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นอีกครั้งที่ทำให้เห็นว่ายุโรปและสหรัฐกำลังร่วมมือกันเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์พบกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนและผู้นำกลุ่ม G7 เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางยุติสงครามในยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าบรรดาผู้นำกลุ่ม G7 หารือเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อกดดันให้รัฐบาลรัสเซียเข้าสู่กระบวนการเจรจาทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้ขอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐเป็นผู้นำในการคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือด้วยแนวทางสันติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาระหว่างการพบปะทักทายกันในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงในประเทศฝรั่งเศสนายคังยูจองโฆษกประธานาธิบดีเกาหลีใต้ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ถามประธานาธิบดีอีแจมยองเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือและรับปากว่าจะช่วยแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณหลายครั้งถึงความสนใจที่จะฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตโดยตรงกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือโดยประธานาธิบดีทรัมป์เคยพบปะกับนายคิมจองอึนมาแล้วถึง3ครั้งช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกรองประธานาธิบดีเจดีแวนของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางถือเป็นข้อตกลงที่เรียบง่ายมากโดยข้อแรกอิหร่านจะต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ข้อที่2ช่องแคบฮอร์มุซ1ในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะต้องเปิดอย่างถาวรและข้อที่3อิหร่านจะได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดก็ต่อเมื่ออิหร่านประพฤติตัวเหมาะสมเท่านั้นนายเจดีแวนเน้นย้ำว่าอิหร่านจะต้องยุติการให้เงินสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นพันธมิตรและยุติการฟื้นฟูโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งอิหร่านจะได้รับผลประโยชน์ที่จับต้องได้อย่างแท้จริงหากแต่อิหร่านไม่ยอมปฏิบัติตามข้อเสนอเหล่านี้อิหร่านก็จะไม่ได้รับอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวเพราะว่าสหรัฐยังคงเป็นฝ่ายที่ชนะในสงครามนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเวียดนามเลื่อนแผนการบังคับใช้มาตรการจำกัดรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เบนซินที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมออกไปจากเดิมที่จะเริ่มบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามเวียดนามจะนำมาตรการรูปแบบใหม่มาใช้ซึ่งจะยกระดับการกำหนดเขตพื้นที่ปลอดมลพิษทั้งนี้มาตรการรูปแบบใหม่จะแบ่งออกเป็น3

0: ระยะโดยระยะแรกจะเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนส่วนระยะที่2จะเริ่มบังคับใช้มาตรการจำกัดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์และระยะที่3จะห้ามใช้รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เบนซินที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเบ็ดเสร็จภายในปี2571นอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามยังเสนอความช่วยเหลือทางการเงินสูงถึง760ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อนำไปจัดหารถจักรยานยนต์คันใหม่ทดแทนคันเก่าและเสนอแผนให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะฟรีในช่วงวันหยุดยาวและช่วงเทศกาลสำคัญไปจนถึงปี2573ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มไอนัดแรกทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าลงสนามพบกับทีมชาติเซเนกัลโดยเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีจนในนาทีที่66ตราไกมาได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากจังหวะจบสกอร์ของคีเลียนเอ็มบัปเป้ก่อนที่แบดลี่บาโกล่าจะมายิงประตูให้ฝรั่งเศสหนีห่าง 2-0 ในนาทีที่82จากนั้นเซเนกัลมาได้ประตูตีตื้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก5จากอิบราฮิมเอ็มบายและอีก1นาทีต่อมานาทีที่90บวก6คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูชัยให้ฝรั่งเศสเอาชนะทีมชาติเซเนกัล3ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จซึ่งจากผลงาน2ประตูในเกมนี้ทำให้คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ทีมชาติฝรั่งเศสรวมเป็น58ประตูขยับขึ้นครองตำแหน่งดาวซัลโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติแต่เพียงผู้เดียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนอร์เวย์ชนะอิรัก4ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่มไอฝรั่งเศสพบอิรักวันที่23มิถุนายนเวลา 4:00 นและนอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา 7:00 นด้านการแข่งขันในกลุ่มเจอาร์เจนตินาแชมป์เก่าลงสนามพบกับทีมชาติแอลจีเรียเกมนี้ฟ้าขาวขึ้นนำไปก่อนจากลูกยิงสุดสวยของลิโอเนลเมสซี่ในนาทีที่17ครึ่งหลังอาร์เจนตินายังคงเดินหน้าบุกต่อเนื่องก่อนที่เมสซี่จะมาซัดประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ในนาทีที่60ช่วยให้ทีมหนีห่างเป็น2ประตูต่อ0จากนั้นในนาทีที่76ดาวเตะวัย39ปีกดประตูที่3ของตัวเองกลายเป็นแฮตทริกในเกมนี้พร้อมพาอาร์เจนตินานำห่าง3ประตูต่อ0ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติแอลจีเรียไปได้3ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนแรกในศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จทั้งนี้แฮตทริกของเมสซี่ในเกมดังกล่าวทำให้กลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเทียบเท่ามิโลสลาฟโคเซ่ที่16ประตูส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันระหว่างออสเตรียพบจอร์แดนกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่มเจอาร์เจนตินาพบออสเตรียวันที่23มิถุนายนเวลา 0:00 นตามเวลาประเทศไทยและแอลจีเรียพบจอร์แดนเวลา 10:00 นในวันเดียวกันนายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดพร้อมด้วยนายภวัตเวชภูติประธานฝ่ายการแข่งขันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Wings The Championship Women Futsal 2026โดยนายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้จะแข่งขันโดยใช้ระบบลีกแบ่งการแข่งขันเป็น2เลกซึ่งจะช่วยพัฒนานักกีฬาสู่ทีมชาติเพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมปลายปีนี
2: ้ปีนี้เนี่ยเราได้ผู้สนับสนุนอย่างวิงนะครับก็จะมีแรงสนับสนุนมากขึ้นนะครับในเรื่องของการแข่งขันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรามีภารกิจสำคัญของทีมชาติไทยนะครับในช่วงปลายปีนี้เอเชียนอินดอร์แล้วก็มาเชียอาร์ตเกมหลังจากจบลีกนี้เราก็จะมีการเตรียมทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันวิงเดอะแชมเปี้ยนชิพฟุตซอลในปีนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญเพราะว่าตัวผู้เล่นก็เล่นอยู่ในลีกเราทั้งสิ้นนะครับการคัดสรรตัวผู้เล่นก็ดี
1: สำหรับการแข่งขัน Wings The Championship Women Futsal ในฤดูกาลนี้มีทีมเข้าร่วม8ทีมได้แก่สโมสรการท่าเรือไอมาเน่มสว3ชุกแชมป์เก่าสโมสรจอมบึง MRU FC สโมสรเกษมบัณฑิต FC สโมสรกรุงเทพมหานครสโมสรสวนสุนันทาอินสปายทีสปอร์ตสโมสร BGB บัณฑิตเอเชียสโมสร Wolf บางกอกฟุตซอลและสโมสร Access Aswit ฟุตซอลคลับโดยจะเปิดสนามในวันที่23มิถุนายนนี้ ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรอบ16คนสุดท้ายรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมหนล่าสุดเอาชนะโยเซลีนเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษต่อไปด้านรุ่น55กิโลกรัมชายรอบแรกกลางปีโบขุนทศเอาชนะโมฮัมหมัดอัลการากีจากจอร์แดน5-0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชินแจยองนักชกชาวเกาหลีใต้ต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์อู่ฮั่นโอเพ่น2026รอบคัดเลือกที่มัตติโอลีอารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษเพื่อหา32คนสุดท้ายไปแข่งขันในรอบเมนดอร์ที่เมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23-29สิงหาคมในรอบคัดเลือกรอบที่1แมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์แพ้เหยาเผิงเฉิงจากจีน2-5เฟรมตกรอบอย่างน่าเสียดายสำหรับศึกสอยคิวอู่ฮั่นโอเพ่น2026ยังเหลือนักสนุกเกอร์ไทยอีก2คนได้แก่หมูปากน้ำนพพลแสงคำที่ได้สิทธิ์รอแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบที่3ในวันนี้และ F1 เทพชายาอุ่นหนูที่ได้สิทธิ์รอแข่งในรอบ64คนในวันพรุ่งนี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2026สนามที่2ระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยภายในงานมีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยทัดดาวนึกแจ้งปิยนุชแป้นน้อยพิมพิชยาโกกรัมและสศิภาพรจันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพิชยาโกกรัมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีโดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจมาโดยตลอดและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากลงสนามนัดแรกในวันนี้พบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลแกเรียวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4ระหว่างวันที่20-21มิถุนายนนี้คึกคักตั้งแต่ก่อนแข่งขันโดยนายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์และนายสราวุธศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิประกาศความพร้อมเต็มร้อยในการเป็นเจ้าภาพพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยคาดว่าจะมีนักกีฬาร่วมชิงชัยจำนวนมากเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นแชมป์ประเทศไทยสามารถสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ปูริมพัสสอนการรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
4: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าโรงทึมศาลาโรงทึมโรงทึมเขียนสระโอรอเรืององูททหารสระอึมอม้าหมายถึงโรงที่สร้างขึ้นในวัดสำหรับตั้งศพและเผาศพทำเป็นเสาตั้งขึ้นให้สูงเลยเปลวไฟหลังคามักทำเป็นทรงปั้นหยาที่เป็นทรงจั่วหรือทรงปราสาทก็มี หากต่อปีกชายหลังคาออกไปรอบด้านเรียกว่าศาลาโรงทึมใช้ประโยชน์ทั้งปวงเกี่ยวแก่พิธีศพคือเป็นที่ตั้งศพและที่เผาศพที่อาบน้ำศพที่สำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมที่นั่งของผู้มาร่วมงานที่ตั้งครัวทานเลี้ยงแขกคำว่าศาลาโรงทึมเป็นคำเก่าในชนบทยังพอพบคำนี้บ้างส่วนในกรุงเทพและในเมืองมักเปลี่ยนไปเรียกศาลาบำเพ็ญกุศลบ้างศาลาสวดพระอภิธรรมบ้าง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:01 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร47ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 15:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับสมัครการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-354-7391-2ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.การประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวะอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504-0123ต่อ1562และ1579กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นหากมีข้อสงสัยในการรับบริการทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอาหารบำรุงสมองชะลอภาวะเสื่อมท่านผู้ฟังครับอาหารบำรุงสมองไม่ใช่แค่เรื่องของคนสูงอายุอีกต่อไปเพราะปัจจุบันวัยทำงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดงานล้นมือนอนหลับไม่เพียงพอแถมโภชนาการยังไม่ครบถ้วนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวเร่งให้สมองเสื่อมเร็วมากยิ่งขึ้นอาหารฟื้นฟูสมองหรืออาหารเสริมความจำจึงไม่ใช่แค่พลังงานแต่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะช่วยให้สมองทำงานเต็มประสิทธิภาพเพราะว่าสมองของมนุษย์คือศูนย์กลางที่คอยควบคุมทุกอย่างในชีวิตเราตั้งแต่ความจำการคิดวิเคราะห์ ไปจนถึงการตัดสินใจในแต่ละวันซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นอาจจะเกิดความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างเนื้อเยื่อของสมองได้ส่งผลให้เกิดอาการหลงลืมสมาธิสั้นความจำสั้นเรียนรู้ได้ช้าหรือแม้กระทั่งในวัยทำงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอและโภชนาการที่ไม่สมดุลสมองก็อาจจะเริ่มเสื่อมเร็วกว่าที่คาดไว้งานวิจัยหลายชิ้นยังเตือนด้วยว่าภาวะสมองเสื่อมกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจำนวนผู้ป่วยอาจสูงขึ้นเป็น2เท่าในอีกไม่กี่10ปีข้างหน้าดังนั้นการบำรุงสมองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเราทุกคนสามารถเลือกกินอาหารที่ช่วยบำรุงสมองได้หลายอย่างดังนี้ปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าเพราะมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่นอกจากจะช่วยบำรุงสมองในเรื่องความจำแล้วยังช่วยเสริมสร้างเซลล์ประสาทในสมองให้แข็งแรงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ได้แก่บลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่เชอร์รี่เหล่านี้มีวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระสูงจะช่วยระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองและเพิ่มความสามารถในการคิดและป้องกันการสูญเสียความทรงจำแปะก๊วยมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆบำรุงสมองช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดในสมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผักโขมมีเอนไซม์ที่ดีต่อปลายประสาทช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์ประสาทรวมถึงยังมีกรดโฟลิกสูงที่ดีต่อความจำอาหารประเภทธัญพืชเช่นเมล็ดดอกทานตะวันเมล็ดงามีโปรตีนไขมันดีวิตามินเอสูงแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเพิ่มสารอาหารกระตุ้นสมองรวมถึงยังมีแมกนีเซียมทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นอีกด้วยแอปเปิลมีสารที่ช่วยเพิ่มการสร้างสื่อประสาทในสมองซึ่งเป็นตัวกำหนดความสามารถในการเรียนรู้และความจำช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมได้ไข่ไก่ในไข่แดงอุดมไปด้วยสารโคลีนที่มีหน้าที่ช่วยในการพัฒนาการทำงานของสมองให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ำเปล่าเพราะ3ใน4ของสมองมีน้ำเป็นส่วนประกอบดังนั้นควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วนอกจากจะช่วยให้การทำงานของสมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังช่วยให้สมองปลอดโปร่งอีกด้วยการมีความจำที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ยิ่งอายุมากขึ้นสมองก็มีการเสื่อมสภาพลงไปตามการเวลาแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถชะลอการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยตัวเราเองโดยเราควรเลือกกินอาหารที่ช่วยบำรุงสมองให้หลากหลายตามที่เสนอไปข้างต้นควบคู่ไปกับการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีเช่นการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อช่วยชะลอความเสื่อมของสมองหรือโรคอื่นๆที่เกิดจากความผิดปกติของสมองได้ครับจบบทความประจำวันเรื่องอาหารบำรุงสมองชะลอภาวะเสื่อมเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์ณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
10: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: วัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะทาง Quality News Station FM 97.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะคุณฟังล็อกคลื่นไว้ได้เลยหลังจากจบข่าวภาคเที่ยงแล้วก็ติดตามฟังวาไรตี้ข่าวสารของคุณได้ต่อเนื่องในวันนี้นะคะก็อยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่17 มิถุนายน 2569ค่ะและในวันนี้นะคะหลากหลายหน่วยงานเลยได้ร่วมกันในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานนั่นเองนะคะวันนี้ก็มีหน่วยงานต่างๆนั้นร่วมกันจัดงานด้วยนะคะเราก็สูญเสียเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นผู้มีพระปีชาสามารถต่างๆนะทั้งด้านกฎหมายด้านการดูแลผู้ต้องขังและก็ผู้ที่เดือดร้อนลำบากในสังคมไทยสำนึกในพระกรุณามหากรุณาสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วนะคะปวงประสบกรณิกรนั้นต่างก็น้อมอาลัยและก็นึกถึงพระองค์ท่านทรงสถิตในใจตราบนิรันดร์ค่ะและก็ในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเรียบร้อยนะคะคุณฟังท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะก็เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและก็เพิ่มช่องทางส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพส่วนวันนี้มีเรื่องที่น่าตกใจคุณฟังมีเหตุการณ์ยิงกันนะคะซึ่งผู้ที่เสียชีวิตนั้นก็เป็นศาสดีของที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเรื่องความขัดแย้งไม่พอใจของศาสดีที่มีต่อหัวหน้านะคะคุณฟังเป็นเหตุสะเทือนขวัญเลยเกิดขึ้นในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เลยมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณชั้น4ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะผู้ที่ไปติดต่อราชการนี่ต่างกันแตกตื่นเลยนะคะข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนนี่ต้องวิ่งหนีกันออกมาจากอาคารเพื่อความปลอดภัยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์รับแจ้งเหตุนะคะก็ไปด้วยกับผู้บริหารจังหวัดแล้วก็หน่วยกู้ชีพกู้ภัยนะคะก็ไปถึงที่เกิดเหตุเลยปรากฏว่าณที่เกิดเหตุที่เป็นห้องทำงานของศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นพบร่างพันเอกกรวิกาอายุ59ปีนะคะกรวิกานนท์อายุ59ปีเสียชีวิตอยู่ภายในห้องที่ทำงานเลยนะคะถูกยิงด้วยอาวุธปืนหลายนัดเลยทีเดียวค่ะส่วนผู้ก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครก็เป็นเจ้าหน้าที่สัตดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะคะก็คือร้อยตรีชินกรค่ะอายุเท่ากันเลยนะหัวหน้ากับลูกน้องนะคะ59ปีก็รอมอบตัวพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุค่ะ จ้าหน้าที่ไปพาไปควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์นะคะต้นเหตุความรุนแรงค่ะเจ้าหน้าที่สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเกิดจากการขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยผู้ก่อเหตุนี้มีความไม่พอใจคำสั่งโยกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศศดีอำเภอกำมลาไซก็เลยเดินทางเข้ามานะคะมาเจอกับพันเอกกรวิกานนท์ค่ะผู้บังคับบัญชาเพื่อพูดคุยแล้วก็สอบถามแต่ว่าระหว่างการพูดคุยนั้นโตเถียงกันอย่างรุนแรงเลยค่ะทำให้ร้อยตรีชินกรนั้นก่อเหตุนะคะด้วยความบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมาก่อเหตุยิงผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งพยานวัตถุแล้วก็พยานแวดล้อมเพื่อสรุปสำนวนคดีนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังมีอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณซาบิดาไทเศษนะก็มีการเปิดใจและก็เชื่อว่าจะได้ช่วยทำให้ผู้หญิงไทยทุกคนนะใส่ใจเรื่องของเต้านมของตัวเองหมั่นตรวจแล้วก็ถ้าเกิดว่าอายุเข้าข่ายที่จะต้องไปตรวจเมมโมแกรมและอัลตราซาวด์แล้วก็อย่าได้เพิกเฉยนะคะอย่าได้เพิกเฉยนะคะคุณฟังผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยควรจะได้รับการตรวจเมมโมแกรมหรือว่าอัลตราซาวด์อย่างน้อยปีละ1ครั้งนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านทำเจอก้อนแล้วเนี่ยมะเร็งอาจจะอยู่ในระยะที่2หรือระยะที่1ก็เป็นไปได้นะคะคุณผู้ฟังและเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นข่าวนี้แล้วก็แอบตกใจเหมือนกันนะคะที่เห็นคุณสบิดาไทเศษท่านก็เคยบอกว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านมด้วยตอนนู้นเลยที่รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนางสาวสบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมงาน Voice for Her Power พลังแห่งความหวังเพื่อก้าวผ่านมะเร็งเต้านมพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อเพราะผู้หญิงคือหัวใจของสังคมถึงเวลาที่เราจะไม่ละเลยสุขภาพเต้านมภายใต้แนวคิดมุ่งเป้าสู่การรักษามะเร็งเต้านมที่ดีกว่าเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเต้านมและการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอนะคะนางสาวสัญญากล่าวตอนนึงด้วยค่ะคุณฟังบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้มาร่วมงานนี้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนที่ต้องเผชิญกับโรคร้ายที่เราคาดไม่ถึงหัวข้อในวันนี้มีความหมายอย่างยิ่งเพราะสะท้อนถึงคุณค่าบทบาทและพลังของสตรีไม่ว่าจะเป็นพลังที่ส่งต่อไปยังครอบครัวชุมชนองค์กรหรือสังคมรอบข้างนางสาวสามิดาก็เปิดใจเล่าประสบการณ์ตรงที่ก็เคยเป็นหนึ่งในผู้ป่วยมะเร็งเช่นกันนะคะบอกว่าในช่วงที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2567ค่ะก็2ปีที่แล้วนะคะบอกว่าเป็นช่วงเวลาเดียวที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งซึ่งตอนนั้นบอกว่าเป็นความผิดปกติเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นกับตนเองจึงปรึกษากับสามีแต่ก็ยังไม่ได้ตระหนักคิดหรือตระหนักรู้ในการที่จะไปตรวจสามีก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พี่สาวและน้องสาวของตนฟังซึ่งน้องสาวก็ติดต่อนัดแพทย์ให้เมื่อไปตรวจมีการทำเมมโมแกรมนะคะเบื้องต้นแพทย์บอกว่าไม่น่าเป็นห่วงไม่พบอะไรที่ผิดสังเกตและขั้นตอนต่อมาคือทำเมมโมแกรมแล้วก็ต้องมีการต่อด้วยอัลตราซาวด์นะคะก็บอกไม่พบอะไรแพทย์บอกว่าไม่มีอะไรที่น่ากังวลคลำดูแล้วไม่พบลักษณะผิดปกติใดๆจึงรู้สึกว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วแต่แพทย์มองว่าในเรื่องของความผิดปกติจะต้องมีเหตุอันใดอันหนึ่งก็เลยให้ไปทำ MRIซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการแทบจะสุดท้ายแล้วถ้าไม่พบอะไรก็ถือว่าสบายใจสรุปว่าในขั้นตอนการทำ MRI เนี่ยแพทย์ก็โทรมาด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างกังวลว่าน่าจะพบความผิดปกติบางอย่างจะขอตรวจชิ้นเนื้อซึ่งวันนั้นคุณสบิดาบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจหรือเตรียมร่างกายไปเจ็บตัวเลยเพราะว่าอีกประมาณ 2-3 วันนั้นมีภารกิจสำคัญและก็เมื่อเป็นการตรวจชิ้นเนื้อก็พบว่าเป็นเนื้อร้ายเป็นเนื้อที่ไม่ดีจึงต้องนัดเพื่อทำการผ่าตัดโดยเร่งด่วนซึ่งคุณสบิดาก็บอกว่าดิฉันเลื่อนนัดคุณหมอ2ครั้งเนื่องจากว่าจะต้องมีการเข้ารับตำแหน่งต้องมีการแถลงนโยบายเป็นไปไม่ได้ที่ตัวดิฉันจะอยู่ในโรงพยาบาลจึงบอกคุณหมอว่าขออีกสักนิดได้ไหมจนกระทั่งสุดท้ายคุณหมอบอกว่าผ่าตัดเถอะซึ่งก็นัดผ่าตัดในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เพิ่งเริ่มเข้ารับตำแหน่งและแถลงนโยบายเรียบร้อยตอนกลางคืนก็เข้าโรงพยาบาลเพื่อเตรียมตัวผ่าตัดนางสาวสามิดาก็บอกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่โหดสำหรับตนประมาณหนึ่งด้วยความที่เราเป็นลูกผู้หญิงเข้ามาในฐานะที่โดนข้อกังขาจากสังคมว่าเป็นผู้สืบสันดานหรือเปล่าสิ่งสำคัญก็คือต้องพยายามพิสูจน์ตนเองต้องพยายามทำงานอย่างเข้มข้น แต่ด้วยโรคที่เราเจอกลับกลายเป็นข้อจำกัดทำให้เรารู้สึกว่าจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเราหรือไม่คุณสวิดาบอกว่าผ่าตัดช่วงวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์นี้กลับไปทำงานที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งในขณะนั้นคุณอนุทินชาญวีรกูลนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในช่วงก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยคุณสวิดาก็บอกว่าเดินไปบอกกับคุณอนุทินบอกว่าคุณอาคะหนูขออนุญาตลาสัก 2-3 วันนะคะคุณอนุทินก็เลยถามว่าจะไปไหนนะคะคุณสวิดาก็บอกว่าไปผ่าตัดนะคะคุณอนุทินก็เลยถามว่าเป็นอะไรแล้วพอทราบว่าต้องไปผ่าตัดมะเร็งเต้านมด่วนก็ตกใจแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็อวยพรให้การรักษาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพื่อให้รีบกลับมาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไปซึ่งการผ่าตัดนั้นก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะโอ้ถือว่าคุณสบิดานี่แกร่งมากนะคุณฟางผ่าตัดเสาร์อาทิตย์น่ะวันจันทร์นี้ต้องไปปฏิบัติหน้าที่เข้าทำงานแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เธอเล่าประสบการณ์ในฐานะก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยเช่นกันค่ะเนี่ยต้องผ่านการทำทั้งเมมโมแกรมผ่านทำอัลตราซาวด์แล้วก็ต้องมาทำ MRI ต่อเนื่องด้วยนะคะนี่สิ่งที่คุณสบิดาผ่านช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเธอนี่แข็งแกร่งมากนะคุณฟังเพราะว่าก็น่าตกใจทีเดียวค่ะนะคะนำข่าวนี้มาเล่าให้แฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราได้รับฟังกันนะคะและบอกด้วยคุณสุภาพบุรุษนะคุณผู้ชายที่ฟังรายการของดีเจฟ้าเนี่ยมะเร็งเต้านมในผู้ชายก็เจอได้ด้วยเช่นกันนะคะมะเร็งเต้านมในผู้ชายเนี่ยก็มีนะคุณฟังไม่แต่ว่าอาจจะเจอน้อยนะคะและตอนนี้เนี่ยอุบัติการณ์โรคของมะเร็งต่างๆในประเทศไทยของเราเนี่ยก็พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ารักษาได้เจอก่อนล้ำกว่ารักษาได้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะอย่างที่คุณสบิดาบอกของเธอเนี่ยเป็นแค่ระยะศูนย์ยังอยู่ในท่อเต้านมเนี่ยแล้วก็ได้รับการผ่าตัดอย่างถูกวิธีเนี่ยอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงถึง 98% ดังนั้นแฟนรายการดีเจฝากอย่าไปรอให้เจอก้อนเนื้ออะไรอย่างนั้นนะคะนะคะหรือว่าเต้านมผิดปกติหัวนมบุ๋มมีอะไรไหลออกมาจากหัวนมหรือว่ามีผื่นมีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็บางทีเนี่ยมันอาจจะเลยจังหวะของเต้านมระยะศูนย์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์แล้วก็ไปพบนะไปพบคุณหมอเลยนะคะไปขอตรวจเมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์นะซึ่งการรักษาก็มีหลากหลายวิธีการนะเราก็เชื่อในคุณหมอที่รักษาเราหรือว่าจะไปหา second opinion ก็เป็นไปได้นะคะคุณฟังเดี๋ยวนี้หลายคนนี่ก็บอกว่าไปเจอหมอคนหนึ่งบางทีเราตกใจเราต้องไปหาอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะได้เป็น second opinion ในการตัดสินใจนะคะแต่ว่าทางกรมการแพทย์เตือนด้วยนะคะเพราะว่าผู้ป่วยมะเร็งต่างๆเนี่ยเอาเป็นทุกมะเร็งเลยนะบางทีเนี่ยก็จะมีคนนำมาเสนอการแพทย์ทางเลือกต่างๆหลายคนเนี่ยพอตรวจเจอแล้วอ้าวเจอการแพทย์ทางเลือกก็ไขว้เขวค่ะนะคะรีบไปหาการแพทย์ทางเลือกเลยแล้วก็ปรากฏว่าเอาไม่อยู่นะคุณฟางกลับมาเนี่ยการรักษานี่ก็ร่วงเลยไปแล้วนะคะถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยก็แนะนำคุณผู้ฟังค่ะนะคะก็รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันนี้จะดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่ากรมการแพทย์บอกเป็นปัญหามากเลยบางคนเจอแล้วเนี่ยเป็นมะแล้วเนี่ยกลัวก็รีบไปหาการแพทย์ทางเลือกแล้วพอไม่หายกลับมาเนี่ยอาการของมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งอื่นๆเนี่ยมันก็ลุกลามเลยไปแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยก็คนใกล้ตัวต่างๆก็มีการป่วยด้วยโรคมะเร็งในที่ต่างๆนี่เยอะมากเลยก็ได้แต่ให้กำลังใจกันไปนะคะคุณฟังสู้ๆค่ะยิ่งถ้าเกิดเจอในระยะเริ่มต้นนั้นรักษาให้หายขาดได้นะคะนะคะคุณฟังก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นช่วงที่ต้องอาศัยกำลังใจจากทั้งตัวคุณเองแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะ13:14 นะคะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบคิดทันข่าวนะคะก็ฟังกันเป็นประจำหลังจากจบข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วนะคะรายการของเรานั้นสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice นะคะขอบคุณทีมแอดมินด้วยที่จะมีการลงข้อมูลไว้ใน Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรามีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีเป็นเมาส์สเปรย์ด้วยเมาส์สเปรย์นี่พกพาสะดวกนะคะคุณฟังไปทานอาหารที่ไหนก็อาจจะไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำแปรงฟันหรือบ้วนปากก็ใช้ตัวน้ำยาเมาส์สเปรย์เนี่ยนะคะเป็นขวดเล็กๆนะคะฉีดเข้าไปที่ปากของเราเนี่ยโอ้สดชื่นทุกลมหายใจดูแลช่องปากได้ทุกที่ทุกเวลาเลยคุณฟังเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Oralrice Oralrice นะคะมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีตัวเมาส์สเปรย์ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังบทเพลงตามคำขอกันก่อนคุณทยากรขอไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จัดให้วันนี้นะคะฟัง2บทเพลงด้วยกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าทักทายพูดคุยกันรวมทั้งสรุปภาวะการซื้อขายหุ้นกันด้วยในเบรกหน้าค่ะวันนี้ ไปฟังเพลงด้วยกันก่อนค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานวันลอตเตอรี่ออกนะคะเลขต่างๆที่เก่งกันไว้โดนกันหรือเปล่าคะคุณผู้ฟังไม่ได้อยากเป็นคนสวยอยากเป็นคนถูกหวยมากกว่า48นะคะมาเต็มๆนะเมื่อวานนี้นะคะหลายท่านเองอาจจะไปซื้อ47นะคะแต่ออก48ก็ไม่เป็นไรนี่วันหน้ายังมีนะคะเขาบอกท้องฟ้าไม่เคยเหมือนเดิมสักวันชีวิตคนเราก็เช่นกันอย่ายึดติดอะไรมากไปทุกอย่างเปลี่ยนไปได้อย่างแน่นอนค่ะงวดนี้อาจจะไม่ใช่ของเรานะคุณฟังงวดหน้าเป็นของเราได้ถ้าเรายังมีหวังเหมือนที่เมื่อวานนี้บอกกับคุณฟังไปนะคะบอกว่าเป็นการซื้อความหวังเป็นอาหวังกันนะคะเป๋าตังยังไม่แจ้งเตือนเราสักทีเลยว่าเราถูกรางวัลที่1นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่บ้านดิจิฟานี่ถูกกันไปหลาย48เนี่ยถูกกันค่ะคุณฟางพี่เขยก็ถูกนะคะสามีก็ถูกด้วยนะคะผิดเป็นครูแต่ถ้าผิดทุกงวดเป็นหนี้ก็ลุ้นกันต่อไปนะคะสำหรับแฟนๆในการมองรอบคิดทันข่าวเนี่ย FC DJ ฝานี่ซื้อลอตเตอรี่กันเดือนหนึ่งสักกี่พันบาทคะซื้อเยอะไหมคะซื้อในแอปเป่าตังค์หรือเปล่าหรือว่าซื้อเป็นใบๆส่วนใหญ่เนี่ยบอกเลยนะพอถ้าอยากจะซื้อถ้ามีเลขเนี่ยซื้อในแอปเป่าตังค์ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมีเลขดังขึ้นมาแล้วเนี่ยหมดไวมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณฟังเมื่อวานก็แฮปปี้กันไปนะคะคนที่ถูกลอตเตอรี่กันเพราะว่าออกข้างบนนี้ก็เลขเดียวกับข้างล่างเลยนะข้างบนเนี่ยเลขท้าย84นะถ้าเกิดว่าใครเล่นใต้ดินนะแต่ข้างล่างเนี่ย48ค่ะเรียนคุณผู้ฟังก่อนนะคะรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคะเบรกนี้ก็ออกอากาศผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพช่วงบ่ายๆอย่างนี้หลายท่านเนี่ยเล่นหุ้นกันมาแล้วครึ่งวันเช้านะคะแล้วก็เปิดฟังดีเจฟ้าฟังเพลงที่คุณคิดถึงขอบทเพลงมาได้นะคะคุณสกาวรัตน์นี่บอกฟังดีเจฟ้าตลอดเลยนะคะสกาวรัตน์นะคะคุณสกาวรัตน์นี่ก็รู้จักกันนะคะบอกสวัสดีวันพุธดีเจฟ้าและทุกท่านคุณแจ็คณัฐพัชสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้มีน้องเอเพ็ญพิชาช่วยแชร์ให้ด้วยต้องขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาแวะฟังรายการของเราค่ะเป็นอย่างไรบ้าง CPO ขึ้นแล้วนะคะท่านใดที่ค่อยๆซื้อไปนะส่วนใหญ่ดีฝากก็ขึ้นหุ้น เล่นตัวใหญ่คุณฟังนะคะก็วันนี้กลุ่มโรงพยาบาลก็มาอย่างตัว BDMS แถว 17.90 นะคะตอนนั้น 17.90 18 บาทนะคะวันนี้ตัวกลุ่ม BDMS ก็วิ่งขึ้นมาค่ะแล้วก็การบินไทยนี่เขาเจอข่าวค่ะนะคุณฟังแต่ก็พอลงมาก็มีแรงรับนะพูดถึงการบินไทยเนี่ย ก็คือเจอเรื่องของการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ค่ะนะคะว่าหุ้นที่แปลงนี่เป็นทุนและก็ติดไซเลนต์พีเรียดทั้งหมดเนี่ย 19,802.57 ล้านหุ้นคิดเป็น 70% ของทุนชำระแล้วเนี่ยจะครบกำหนดห้ามขายหุ้นในวันที่3สิงหาและก็สามารถขายได้ตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยสตอรี่ที่หนุนตลาดของตัวการบินไทยนี่ก็คือเรื่องของการเข้าคำนวณเซ็ต50นั่นเองนะทำให้นักลงทุนสถาบันเนี่ยเข้ามารับแต่ว่าคือตัวต้นทุนราคาแปลงหุ้นที่ต่ำมากเมื่อถ้าเกิดเข้ามาเทรดได้เนี่ยก็อาจจะเจอแรงขายนะคะคุณฝากแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวการบินไทยเนี่ยนะพอลงมาแถวๆวันนี้นี่ลงมาลึก6.45 6.50 6.60 ก็มีแรงรับกลับเหมือนกันนะคะส่วนตัว CPO ที่เป็นหุ้นเด่นแนะนำสำหรับแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะตัวของ CPO เนี่ยวันนี้นะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าให้แนวรับอยู่แถวๆ 45.75 ค่ะแนวต้านต่อแนวรับ 45.75 แนวต้าน 48.50 ถึง 47 บาทแล้วก็ stop loss ที่ 44.50 ถ้าเป็น FC ดิจิฟาเนี่ยเราแนะนำกันไปตั้งแต่ 43 บาทกว่าแล้วนะคะมีคุณกิ๊กรับไว้นะคะแล้วก็รอลุ้นไปด้วยกันนะคะคุณกิ๊กคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยของเราก็ปิดลบนะคุณฟังเป็นวัฏจักรแล้วค่ะนะหุ้นนี้ไม่ขึ้นขาเดียวเดี๋ยวต้องรอนะคะรอการฟื้นตัวขึ้นของความคาดหวังต่อไปนะคะวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็มีแรงขายหุ้นเดลต้าด้วยนะคะนะแล้วก็เรื่องของหุ้นที่อิงกับเรื่องของน้ำมันหลังจากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านมีความคืบหน้าค่ะคุณฟังข่าวดีเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็คือทำให้ราคาพลังงานนั้นปรับลงและเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามเรื่องของประธานเฟดต่อนโยบายดอกเบี้ยด้วยเช่นกันนะคะ13:29 ค่ะมองรอบคิดคิดทันข่าวขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนับสนุนรายการของเรานั่นก็คือน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะคุณฟังแฟนรายการสามารถที่จะไปเลือกซื้อออโรไรส์ได้ในช่องทางออนไลน์ได้ด้วยเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ออโรไรส์ ORALRICE นะคะจะมีสั่งซื้อได้ที่บ้านสีส้ม Shopee แล้วก็ที่บ้าน TT ด้วยเช่นกันเขามีไลฟ์สดด้วยถ้าคุณฟังคิดถึงน้ำยาบ้วนปากที่ทำให้คุณฟังชุ่มชื่นปากกำจัดเชื้อ

ค่ะสั่งออโรไรท์มาใช้ได้เลยนะคะตัวนี้ช่วยได้จริงๆค่ะคุณฟังยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดไรโนโรคในช่องปากได้98%ลดการอักเสบของเหงือกนะคะแล้วก็ไม่แสบปากไม่ผสมแอลกอฮอล์ค่ะปรับค่า pH ในช่องปากให้สมดุลด้วยใครที่เป็นผู้ป่วยนะคะบางท่านเนี่ยทานยาพุ่งเป้าหรือว่ายาบางอย่างที่ทําให้ระคายเคืองง่ายในช่องปากออร่านี้ตอบโจทย์เลยผู้ป่วยจัดฟันคนที่จัดฟันนะคะหรือว่าผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอมนะคะบางทีทำความสะอาดไม่ถึงมีกลิ่นปากมีเศษซากอาหารติดอยู่ก็ใช้ออร่าเป็นตัวช่วยได้มีฟูออร่าช่วยป้องกันฟันผุลมหายใจหอมสดชื่นตลอดทั้งวันเลยนะคะแฟนๆมองรอบคิดคิดทันข่าวถ้าเกิดว่าฟังรายการเราแล้วก็สนใจอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรได้ด้วยค่ะ08149142910814914291ถ้าจะไปซื้อด้วยตนเองนะคะสามารถจะซื้อได้ที่ร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมเลยองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ค่ะท่านใดไปติดต่อที่องค์การเภสัชกรรมหรือว่าไปแถวแถวย่านถนนพระราม6ไปโรงพยาบาลรามานะคะก็ข้ามไปฝั่งตรงข้ามได้เลยค่ะร้าน GPO เป็นร้านขององค์การเภสัชกรรมนะคะมีจำหน่ายออร่าไรท์ค่ะเข้าไปก็เห็นเลยนะคะแล้วก็ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาค่ะสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลด้วยตรงนี้ก็คนไปซื้อเยอะเลยนะคะไปทำฟันกันแล้วก็ซื้อออร่าไรท์ค่ะร้าน Healthy Max 6สาขาเช่นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณค่ะคุณมาติดตามเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage Auroright ORALRICE แล้วก็ที่ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรานะคะรวมทั้งสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ส่งไวจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำยาบ้วนปากหรือว่าตัวสเปรย์นะคะที่จะดูแลช่องปากของแฟนๆรายการนะคะท่านใดใช้ดีแล้วรีวิวให้ฟังหน่อยก็ได้นะคะคุณฟังก็ขอบคุณมากที่คุณฟังไว้วางใจนะคะคุณแจ็ควิไลมาติดตามรับฟังรายการของเรานะคะคุณปูบุญวรางสวัสดีค่ะนะคุณทยากรก็ฟังกันเป็นประจำค่ะช่วงเวลานี้อัปเดตข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะคุณฟังตลาดเนี่ยเวลาที่นักลงทุนนะคะช่วงนี้บอกเลยว่าหลายคนก็เล่นเดย์เทรดกันซะเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นตัวหุ้นที่คิดว่าเราจะเก็บเพื่อเงินปันผลนะคะก็ต้องมีการแบ่งหุ้นออกเป็นกองๆนะคุณฟังเล่นเดย์เทรดกำไรกันกระดี้กระดานะคุณฟังเวลากำไรนี่โพสต์ขายโพสต์โชว์หน้าเฟซเลยไอ้ตัวขาดทุนไม่บอกนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะปิดตลาดภาคเช้าปิดที่ 1584.32 ค่ะลดลงไป 3.73 จุดมูลค่าการซื้อขาย 38,791.56 ล้านบาทเมื่อวานนี้ต่างประเทศซื้อบัญชีบริษัททรัพย์ซื้อนะคะสถาบันซื้อค่ะนะสถาบันวันนี้ซื้อสุทธิไป1,100เลยทีเดียวแต่ในประเทศขายไป1,983นะคะคุณฟังวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็เจอตัวของเดลต้ากดตลาดเลยนะคะก็วันนี้ most active value อันดับหนึ่งเลยคือตัวเดลต้าค่ะ346บาทลงไป6บาทนะคุณฟังบอกแล้วว่าตัวนี้เนี่ย high risk high return นะคะใครที่เล่นเดลต้าเนี่ยก็คือรับความเสี่ยงได้มีรุ่นพี่ดีจฝาเนี่ยเขาก็โพสต์เหมือนกันนะเอาขาดทุนไปหลายอยู่เหมือนกันนะคะคุณฟังเพราะว่าเวลาลงเขาก็ลงแรงออกมาแบบนี้นะคะเดลต้า346บาทลดลง6บาท AOT ค่ะ59บาท75ลดลง25สตางค์ K-Bank 204บาทลดลง2บาท SCB 142บาทลดลง50สตางค์ค่ะ PTTEP 133บาท50ลดลง2บาท BDMS นะคะวันนี้หุ้น BDMS กับ BH มานะคะฟัง BDMS เนี่ยเมื่อวานเห็นสัญญาณซื้อแล้วนะคะเมื่อวานนี้ตรงแถวๆ18บาท20 18บาท30นี่คนเข้าซื้อนะคะวันนี้ BDMS ไปไฮที่18บาท60เลยค่ะก่อนปิดตลาดภาคเช้าที่18บาท50เปิดตลาดมาเนี่ย18บาท30นะเมื่อวานก็ปิดตลาด18บาท30ใครที่ซื้อแถว17บาท17บาท90เนี่ยก็คงเห็นทิศทางนะแต่ว่าต้องอดทนเป็นหุ้นอื่นนะคุณฟังตัวนี้ BDMS 18บาท50เพิ่มขึ้น20สตางค์กรุงไทยแบงค์36บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะหุ้นเงินติดล้อ18บาท90เพิ่มขึ้น90สตางค์กราฟ64บาท50นะคะเพิ่มขึ้น25สตางค์ค่ะ CRC 23บาท20บวกได้21บาท20สตางค์สำหรับ CRC นะคะ Advance 357บาทลดลง1บาทสีสวัสดิ์22บาท70เพิ่มขึ้น90สตางค์ KTC ค่ะตัวบัตรกรุงไทยนะคะตัวนี้ก็เป็นหุ้นเด่นนะตอนที่เราแนะนำกันแถวๆ29บาทนะบัตรกรุงไทย31บาท75เพิ่มขึ้น1บาท
การบินไทยค่ะวันนี้การบินไทยเจอข่าวที่กล่าวไปนะคะก็เลยกดดันตลาดตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละเมื่อวานนี้ยังฝืนสู้นะคุณฟางลงมา7.15 บาทมาปิดที่6.90 บาทวันนี้เปิดตลาดมา6.75 บาทลงมาโลเลยโอ้โหช่วงลงมาโลนี่6.50 บาท6.55

0: 6.45 บาทนะคะแล้วก็มายืนอยู่แถวๆ6.60 บาทก็มีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็ปิดตลาดภาคเที่ยงที่6.70 บาทสำหรับการบินไทยลงไป20 สตางค์จากราคาปิดเมื่อวานนี้สำหรับตัวการบินไทยเมืองไทยแคปิตอล30 บาทค่ะเพิ่มขึ้น50 สตางค์ GPSC 43.50 บาทเพิ่มขึ้น1.25 บาท บีกริม17.70 บาทเพิ่มขึ้น1.10 บาทมิ้น24.30 บาทลดลง10 สตางค์ BBL ค่ะ174.50 บาทลงไป1 บาท PTT 35 บาทลดลงไป25 สตางค์นะคะมาดูความคิดเห็นของโบรกเกอร์ต่อทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าค่ะบอกว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยแกว่งตัวออกข้างนะคะคุณฟังวันนี้หุ้นตัวใหญ่กดดันตลาดเลยก็คือตัวเดลต้า PTTEP PTT การบินไทยแล้วก็ตัว K-Bank ค่ะทั้งนี้เนี่ยวันนี้ต้องติดตามนะคะว่ามูลค่าการซื้อขายอาจจะเบาลงในช่วงบ่ายเพราะว่านักลงทุนดูการประชุมเฟดในคืนวันนี้ต้องประเมินทิศทางของประธานเฟดกันต่อนะคะบอกว่ายังค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะคะคุณฟังแล้วก็บอกว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กของไทยที่มีปัจจัยหนุนจากสงครามในตะวันออกกลางที่คลี่คลายจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตัวตลาดนะคะวันนี้หุ้นเด่นกรอบปลายของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าให้เป็นตัว MGC กับตัวโรงพยาบาลพระรามเก้าค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณฟังในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะคะ MGC ค่ะคุณฟังกับโรงพยาบาลพระรามเก้าโรงพยาบาลพระรามเก้านี้ให้แนวรับ16.90 บาทแนวต้าน17.50 บาทถึง18 บาทแล้วก็สปอร์ตที่16.50 บาทนะคะโฮมโปรหยวนต้าให้รับที่6.10 บาทนะแนวต้าน6.40 บาท6.60 บาทสปอร์ต5.90 บาทค่ะ MGC นะคะ MGC แนวรับ7.35 บาทค่ะแนวต้าน7.80 บาทถึง8 บาทสปอร์ตที่7 บาทนะส่วนวันนี้หยวนต้ามองเกี่ยวกับตัว CPO ค่ะคุณฟัง CPO นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าแล้วก็หลายโบรกแนะนำกับนักลงทุนนะคะบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าแนะนำนะคะคุณฟัง CPO นะ CPO นั้นแนวรับจะอยู่แถวๆ45.75 บาทนะแนวต้านให้ที่48.50 บาทถึง47 บาทนะซึ่งเป็นต้านเดิมของเขานะคะ CPO เนี่ยเขาเคยไปแตะแล้วในปีนี้เนี่ยที่48.50 บาทแล้วก็ย่อตัวลงมาก็ดูซิว่าจะไปได้ต่อหรือเปล่าและจะยืนเหนือ48.50 บาทได้ไหมนะคะแล้วก็ stop loss 44.50 บาทสำหรับตัว CPO ค่ะวันนี้ก็แรงซื้อเยอะนะคะซื้อตั้ง70%กว่าค่ะ24%ค่ะนะ CPO บัตรกรุงไทยหยวนต้าให้รับที่30ค่ะมองแนวต้านบัตรกรุงไทย KTC ที่33 บาทถึง31.50 บาท stop loss 29 บาท BCPG นะคะก็แนวรับ6.80 บาทแนวต้าน7.50 บาทถึง7.20 บาทสต็อปลอส6.50 สตางค์ค่ะส่วนตัวบีกริมบริษัทหลักทรัพย์ไทยมองว่าไปต่อนะคะมีแฟนรายการมองตัวบีกริมไว้นะคะบีกริมเนี่ยแนวรับอยู่ที่13 บาทถึง13.50 บาทนะที่ภายให้ไว้นะคะแนวต้าน15.10 บาทถึง16 บาทนะอันนี้เป็นมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ไทยที่มีต่อตัวบีกริมค่ะส่วน SCB นะคะฟังหลักทรัพย์กรุงไทย KTX นะคะ SCB นี่เขาวิ่งไปแล้วนะคะรอรับแถวๆ140ถึง141.50 บาทแนวต้านนี่143ถึง145 บาทนะคะวันนี้มองมุมมองทางเทคนิคกรอบบ่ายนะคะบอกว่าแนวรับลงมาที่1570-1578ส่วนแนวต้าน1590ถึง1607ทยอยรับได้เมื่อเซตอ่อนตัวลงนะคะส่วน BCPG ค่ะหลักทรัพย์กรุงไทยให้รับแถวๆ6.20 บาทถึง6.70 บาทบอกว่าได้อานิสงส์จากค่าเงินบาทแข็งค่าแล้วก็ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงนะคะแนวต้าน7 บาทถึง7.45 บาทค่ะสีสวัสดิ์นะคุณฟังสีสวัสดิ์กรุงไทยให้บอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์ได้นะคะแล้วก็พอเช่าซื้อหดตัวน้อยนะคะให้แนวรับ21.50 บาทถึง20.80 บาทสีสวัสดิ์ค่ะแนวต้าน22.70 บาทถึง24 บาทมาดูทางด้านข้อมูลล่าสุดจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะคะขอบคุณคุณกุ๊กวิลาสินีบุญมาสูงส่งด้วยนะคะส่งให้นะคะคุณฟังวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยนะคะนักวิเคราะห์จากโกเบกมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยเจอแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะก็เลยเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบเป็นหลักเลยนะคะก็ตอนแรกก็ลบเยอะเหมือนกันแล้วก็ลดช่วงลบลงนะปิดตลาดนี้ลบไป 3.73 จุดยืนอยู่ที่ 1584.32 มูลค่าการซื้อขาย 38,707 ล้านบาทค่ะ ก็บอกว่าต้องติดตามการประชุมเฟดกันต่อไปนะคะมองกรอบภาคบ่ายบอกว่าน่าจะอยู่แถวๆ1577ถึง1595ส่วนดัชนีเคลื่อนไหวไซด์เวย์นะคะกรอบบ่ายก็ได้แรงหนุนจากการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐที่เป็นไปในทิศทางบวกค่ะอย่างไรก็ตามมีแรงขายหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะส่วนเรื่องของหุ้นการบินไทยนะคะคุณฟังเรื่องหุ้นรอบสุดท้ายนะคะที่จะเรื่องสามารถจะมาซื้อขายได้เนี่ยนะคะแต่ว่าตัวของนักลงทุนสถาบันเนี่ยยังมองบวกแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเพราะว่าเก่งเรื่องของเซ็ต50นั่นเองนะคะเกิดการเข้าคำนวณในเซ็ต50เนี่ยทำให้มีนักลงทุนสถาบันเข้ามารับนะคะจากข่าวเมื่อวานนี้ที่บอกว่าหุ้นที่แปลงนี้เป็นทุนแล้วก็ติดเซ็นเลนพีเรียดเนี่ย 70% ของทุนชำระแล้ว 19,802.57 ล้านหุ้นเนี่ยจะครบกำหนดห้ามขายหุ้นในวันที่3สิงหาแล้วก็จะมาเทรดขายได้วันที่4สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะมาดูมองการลงทุนกันต่อในเบรกนี้นะคะคุณฟังวันนี้นะคะในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีออกบทวิเคราะห์ค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยปรับลงนะก็เป็นแรงขายหุ้นเดลต้า PTT EP นะคะ PTT แล้วก็การบินไทยแล้วก็หุ้นในกลุ่มธนาคารส่วน PTTEP กับปตท.เนี่ยปรับลงตามราคาน้ำมันดิบอย่างไรก็ตามมองว่าดัชนีปรับลงในกรอบจำกัดนักลงทุนเนี่ยเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะคะมาเล่นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากสงครามยุติแล้วก็ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงคุณฟังนะถ้าเกิดว่าเห็นเรื่องของน้ำมันดิบราคาลงนะคะแล้วก็เรื่องของสงครามยุติเนี่ยหุ้นโรงพยาบาลมาทุกทีเลยนะคุณฟังหุ้นโรงพยาบาลหุ้นค้าปลีกหุ้นไฟแนนซ์แล้วก็หุ้นโรงไฟฟ้านะคะกรุงศรีบอกไว้แบบนี้นักลงทุนทำการบ้านนะคะอย่างดีฝากก็จับตัวหุ้นค้าปลีกไว้ให้แฟนรายการแล้วนะคะก็คือตัว CPO หุ้นเด่นกรอบบ่ายนะคะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีแนะนำตัวบูบิกค่ะวันนี้ปิด19.50 บาทแนวรับ19.40 บาทแนวต้าน20.10 บาทแล้วก็คัดลอส19 บาท NTF นะคะราคาปิด15.30 บาทแนวรับ15.10 บาทแนวต้าน15.90 บาทแล้วก็สต็อปลอสที่14.80 บาทมองว่าวันนี้เนี่ยหุ้นที่จะหนุนตลาดจะเป็นหุ้นที่ราคาและกาดแล้วก็เป็นการปรับเข้ามาเล่นนะคะในกลุ่มที่เป็นกลุ่มค้าปลีกโรงพยาบาลไฟแนนซ์แล้วก็โรงไฟฟ้านะคะหุ้นท็อปพิกจะเป็นตัว GPSC MTC แล้วก็ตัว JMT นะคะคุณฟังทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยอะค่ะตัวนี้นะคะหุ้นอืดๆหน่อยนะคะคุณฟังแต่ว่าวันนี้เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็คือตัวโรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่า BDMS นะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะมีเป้าหมายล็อกกำไรอยู่แถว19.20 บาทถึง19.80 บาทนะคุณฟังแต่ท่านฟังก็ต้องทนหน่อยละกันนะคะถ้าหลุด18 บาทเนี่ยบอก stop loss นะคะเป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะ13:43 นนะคะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวเบรกนี้พักฟังสิ่งที่สนใจกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์มาวอช
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น

0: อบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาทักทายดีเจฟ้าคุณอังคณาสวัสดีค่ะนะคะก็ฟังกันเป็นประจำเลยนะคะแล้วก็ฝากไว้สำหรับน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์ท่านใดสั่งแล้วนะคะบอกเลยว่าคุณมันจะไม่ผิดหวังดีเจฟ้าเนี่ยใช้ตามที่นายแพทย์พนิจจันทรภักดีแนะนำนะแล้วก็เลยได้มาเป็นผู้สนับสนุนรายการของเราลมหายใจหอมสดชื่นจริงๆนะไม่แสบปากอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนอกจากเรื่องของการกำจัดเชื้อแบคทีเรียต่างๆแล้วอันนี้เขาไม่ใส่แอลกอฮอล์ไงคะฟังก็รู้สึกแบบว่าบ้วนปากไปแล้วฟีลกู๊ดนะคะสั่งซื้อออนไลน์ได้เข้าไปที่ Facebook Fanpage Oralrice O-R-A-L-R-I-C-E นะคะหรือโทรได้ที่0814914291หรือไปซื้อที่ร้านของมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ร้าน GPO ถนนพระราม6ที่คลินิกทันตกรรม LDC 14สาขาที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขานะคะร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณหรือว่าสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์ก็สะดวกนะคะขอบคุณทุกการทักทายค่ะเมื่อกี้ค้างกันไว้นิดนึงนะคะเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยก็เจอแรงขายเดลต้าไปนะคะทำให้ตลาดหุ้นนั้นปรับตัวลงในแดนลบนะคะปิดที่ลงมาเนี่ย 3.73 จุดนะยืนอยู่ที่ 1584.32 มูลค่าการซื้อขาย 38,715 ล้านบาทค่ะคุณชันชัยพันธาธนากิจผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าเนี่ยปรับลงนะคะเป็นแรงขายเดลต้านะคะก็กดดันส่วนหนึ่งคาดว่าอาจจะมาเกิดจากเกณฑ์ปรับลดน้ำหนักการลงทุนนะคะทำให้เดลต้าลงมาแล้วก็มีแรงขายหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันออกมาส่วนภาพรวมก็ไม่มีปัจจัยอะไรใหม่เพราะว่าตลาดรับรู้เรื่องของการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านไปแล้วทำให้หลังจากนี้ดัชนีจะปรับตัวขึ้นก็จะมีแรงขายทำกำไรออกมานะคะคาดว่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์นะคะให้แนวต้าน1595และก็แนวรับอยู่แถวๆ1565นี่คือภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้นะคะคุณฟังส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็วันนี้เนี่ยหุ้นที่คัมแบ็กมาเนี่ยจะเป็นหุ้นค้าปลีกแล้วเห็นชัดๆเลยก็คือหุ้นโรงพยาบาลนะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็แนะนำหุ้นเด่นนะคะวันจะมีตัว BA GPSC แล้วก็ตัวเมืองไทยแคปิตอลด้วยนะคะนะ BA ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่22บาท GPSC 48บาทวันนี้โอ้โหนะวันนี้ GPSC นี่คือได้อันนี้ส่งจากเรื่องราคาน้ำมันดิบที่ลงมาต่ำกว่า80เหรียญ นั่นเองนะคะก็เลยหนุนต่อตัว GPSC นะคะแล้วก็เมืองไทยแคปิตอลค่ะนะคะก็เป็นอีกหุ้นตัวหนึ่งที่เด่นในช่วงของหุ้นกลุ่มเช่าซื้อนั่นเองนะคะกลุ่มสีให้เป็นหุ้นเด่นเลยสำหรับ BA GPSC แล้วก็ตัวเมืองไทยแคปิตอลนะคะส่วน BDMS เนี่ยเมื่อช่วงบ่ายวานนี้นะคะคุณฟังก็เป็นหุ้นเด่นของบล.กรุงศรีเขานะคะก็ขึ้นมาตามคาดเลยแนวรับเนี่ย18.20 บาทนะคะแนวต้าน18.60 บาทถึง18.90 บาทคัดลอส17.70 บาทค่ะตัว BDMS นะคะคุณฟังคะ13:49 นนะคะเดี๋ยวเราดูข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณฟังข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นนะกับการที่มีการยิงกันตายในห้องพักทฤษฎีที่ห้องพักสัสดีที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทางด้านของโฆษกทบมีการชี้แจงเรื่องนี้แล้วค่ะคุณฟังพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็เปิดเผยค่ะบอกวันนี้นะคะเวลาประมาณ 9:10 นกองทัพบกได้รับรายงานเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนสัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ใช้อาวุธปืนเนี่ยพกยิง ใช้อาวุธปืนพกเนี่ยยิงศศีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในห้องปฏิบัติงานทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและจะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะชี้แจงให้กับทางสังคมนั้นได้ทราบต่อไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นล่าสุดจากทางด้านของโฆษกกองทัพบกค่ะนะคะก็โดนโยกย้ายนั่นเองนะคะก็เลยบุกเข้าไปยิงศศดีนะเป็นเหตุสะเทือนขวัญภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เลยนะผู้คนก็แตกตื่นเจ้าหน้าที่นี่วิ่งหนีตายเลยทีเดียวค่ะและคุณฟังคะวันนี้มีข่าวเศร้านะคะต่อการถึงแก่อนิจกรรมค่ะของพลตำรวจโทชัดกุลดิลกนะคะท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านก็เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็จากไปด้วยอาการอันสงบที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะโดยในวันนี้นะคะ17มิถุนายนครอบครัวของพลตำรวจโทชัดกุลดิลกได้แจ้งว่าคุณชัดนั้นได้จากไปอย่างสงบนะด้วยอาการโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกนะคะณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อเวลา 23:02 นของวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาพิธีบำเพ็ญกุศลเบื้องต้นครอบครัวกำหนดจัดพิธีรดน้ำศพและก็สวดพระภิธรรมณศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารนะคะแล้วก็จะมีแถลงรายละเอียดต่างๆให้ทราบภายหลังนะคะอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะต่อการจากไปของพลตำรวจโทชัดกุลดิลกค่ะท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะหลังจากที่ท่านก็เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วค่ะคุณฟังจบการศึกษาเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่19นะคะเติบโตมาในสายงานกองบังคับการปราบปรามดำรงตำแหน่งสูงสุดคือผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพอเกษียณแล้วก็เลยมาทำงานกับพรรคพลังประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะคะและได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในยุคของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นนะคะและคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งชวนแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะนะคะดิฉันก็นำข้อมูลข่าวสารดีๆเนี่ยมาฝากแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวเพราะว่าคุณฟังเองเนี่ยจะได้แวะไปติดตามนะงานดีๆที่จัดขึ้นนะคะบางทีเนี่ยเราเอ๊ะทำไมงานนี้เราไม่ได้ไปอ๋อเราไม่ทราบข่าวสารนะทั้งที่จัดงานเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะรัฐบาลเชิญชวนค่ะนะคะการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569พระองค์จะเจริญพระชนมายุ99พรรษาแล้วนะคะสมเด็จพระสังฆราชถือว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีพลานามัยแข็งแรงนะคะคุณฟังยังทรงพระดำเนินได้นะคะแล้วก็ได้เห็นพระองค์ท่านได้ร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะส่วนพระสังฆราชเนี่ยอายุถึง99พรรษาแล้วในวันที่26มิถุนายนนี้นะคะรัฐบาลเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธางานมีขึ้นที่วัดราชบพิตรเลยนะคะวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะพิธีเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นในวันที่19มิถุนายนนะคะเวลา 17:00 นค่ะมีนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสนะคะคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีค่ะและจะมีในงานนี้นั้นจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกการสักการะปูชนียวัตถุและเยี่ยมชมศิลปกรรมและก็สถานที่สำคัญภายในวัดนะคะไปกันได้เลยตั้งแต่10:00 นถึง21:00 นถ้าคุณผู้ชมจะไปไหว้พระนะคะในวัดราชบพิตรนะคะก็เรียนเชิญได้ค่ะแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและก็ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง15:00 นการจัดแสดงสาธิตมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการพิมพ์ลายกระเบื้องโมเสกการวาดลวดลายบนเซรามิกนะคะในเวลา 17:00 นถึง 21:00 นค่ะงานนี้จะจัดตั้งแต่วันที่19นะคะไปจนถึงวันอาทิตย์ที่21 นะก็คือ3วันคุณฟังวันที่19เนี่ยเป็นวันศุกร์ศุกร์19เสาร์20แล้วก็วันอาทิตย์ที่21มิถุนายน 10:00 นถึง 21:00 นนะคะทั้งนี้ถ้าท่านใดอยากจะไปฟังนะคะการเสวนาก็จะมีการเสวนาในช่วงเย็นนะคะของวันเสาร์ที่20ด้วย 17:30 นาทีเป็นต้นไปอักษรศาสตร์ในวัดราชบพิตรนะคะแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนจะมีการเสวนาพระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัยก็ท่านใดที่ไปร่วมงานนี้ก็ประทับตาพาสปอร์ต9จุดภายในวัดราชบพิตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและก็สถานที่สำคัญภายในวัดผ่านการเยี่ยมชมนะจุดสำคัญต่างๆก็มีการประทับตาครบทั้ง9จุดว่าเก็บเป็นที่ระลึกได้นะคะก็เชิญชวนค่ะไปแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวร่วมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะ26มิถุนายนส่งเจริญพระชนมายุ99พรรษางานนี้มีขึ้นที่วัดราชบพิตรนะคะ19ถึง21มิถุนายน2569ค่ะเป็นแฟนรายการอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณฟังวันก่อนนะคุณฟังอันนี้ฝากก็ติดตาม Facebook Fanpage ของ The Palace นะคะก็เห็นพี่ต้นเนี่ยร้องเพลงลมหายใจของความคิดถึงนะนักร้องก็ได้พักด้วยนะคะช่วงที่พี่ต้นร้องนี่พี่ต้นก็ตีกลองไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงลมหายใจของความคิดถึงของแมคอินทอชเนี่ยแล้วก็บอกว่าคิดถึงนะคิดถึงทำให้คิดถึงใครบางคนที่ทำให้หัวใจเดินทางกลับไปหาใครบางคนอีกครั้งก็คือพี่อูอัตพลประเสริฐยิ่งนั่นเองนะพี่อูเนี่ยก็จากไปด้วยอาการหลอดเลือดในสมองเหมือนกันเป็นสโตรกนะคะแต่พี่ต้นนี่ยังแข็งแรงมากๆเลยนะออกคอนเสิร์ตเดอะพาเลทอย่างต่อเนื่องเลยนะวงเดอะพาเลทนี่ก็ทุกท่านนี่ก็อายุเยอะกันแล้วนะคะคุณฟัง60อัพ70กันแล้วอะแต่ว่าก็ยังมีเรี่ยวแรงที่แข็งแรงมากสามารถแสดงคอนเสิร์ตโปรแกรมคอนเสิร์ตเขาแน่นมากเลยทีเดียวนะดิฉันเคยไปดูถึง3ครั้งมาแล้วก็ได้รวมย้อนอดีตวันยังหวานอยู่ในบทเพลงเก่าๆในอดีตที่เราคิดถึงกันนะคะและคุณฟังมีข้อคิดดีๆอย่างที่เมื่อวานนี้ดิฉันฝากบอกกับคุณผู้ฟังไปนะคะว่าชีวิตของคนเราถ้าเรายังไม่ได้บอกรักใครแล้วมีเหตุอะไรกันแล้วเราต้องการที่จะปรับความเข้าใจก็รีบทำนะคะคุณฟังมี Facebook Fanpage ของดร.แอมทีมนะคะในแพทย์ตนุพลวิรุณหการุณเนี่ยเขียนดีมากเลยคุณฟังสุดท้ายเราทุกคนต้องจากกันวันนี้จงรักกันให้ดีที่สุดนะคะคุณหมอแอมก็บอกว่ามีความจริงข้อหนึ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นไม่ว่าเราจะรักกันมากแค่ไหนผูกพันกันลึกเพียงใดดูแลกันมานานเท่าไหร่หรืออยากให้ใครบางคนอยู่กับเราไปนานแค่ไหนวันหนึ่งเราทุกคนต้องเจอกับคำว่าจากลาบางคนจากไปด้วยความตายบางคนจากไปทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่บางคนยังอยู่บนโลกใบเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ในชีวิตเราเหมือนเดิมอีกแล้วการสูญเสียจึงไม่ได้มีแค่การจากตายแต่ยังมีการจากเป็นการห่างกันการเปลี่ยนแปลงการต้องยอมรับว่าคนบางคนช่วงเวลาบางช่วงและความสัมพันธ์บางแบบไม่ได้อยู่กับเราในรูปเดิมตลอดไปหมออยากบอกทุกหัวใจที่กำลังสูญเสียว่าความเศร้าไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอแต่แปลว่าเราเคยรักอย่างลึกซึ้งนะคะยังมีข้อคิดดีๆเยอะมากเลยทีเดียวนะคะคุณฟังแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะคุณฟังเราก็ต้องดูแลและก็ใช้ธรรมะด้วยนะบางทีจะเกิดความสูญเสียเนี่ยก็ต้องรู้ว่าสังขารนี้ไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนั่นเองนะคะชีวิตก็เต็มไปด้วยของปรุงแต่งนั่นเองนะไปติดตามได้นะเป็นข้อคิดดีๆนะคะนะคุณฟังตามอ่านได้ที่ Facebook สิริพรวิไลรักษ์ด้วยบางทีดิฉันเจออะไรดีๆดิฉันก็จะโพสต์แชร์ไว้นะคะหรือว่าที่ดร.แอมทีมเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะณปัดวิทยุนั้นคลื่นเยอะเลยนะคะแต่แฟนรายการกดฟังล็อกฟังไว้ที่มองรอบทิศคิดทันข่าวช่วงบ่ายแบบนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลานะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
4: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกองทัพเรือยืนยันดำเนินการประท้วงและคัดค้านเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องจนโครงการไม่สามารถเดินหน้าต่อได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กองทัพเรือยืนยันดำเนินการประท้วงและคัดค้านเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องจนโครงการไม่สามารถเดินหน้าต่อได้
6: กองทัพเรือชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่กล่าวหาว่าปล่อยปละละเลยให้มีการสร้างเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทยกัมพูชาโดยไม่ดำเนินการใดๆเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานของไทยรวมถึงกองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นและได้ดำเนินการประท้วงและคัดค้านการกระทำดังกล่าวผ่านทุกกลไกที่มีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าของกิจการต้องหยุดการก่อสร้างและไม่สามารถดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนเดิมการนำภาพโครงสร้างดังกล่าวมากล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานว่ากองทัพเรือเพิกเฉยหรือละเลยต่อหน้าที่นั้นจึงไม่เป็นความจริงเนื่องจากสภาพที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินการคัดค้านของกองทัพเรือที่สามารถหยุดยั้งการก่อสร้างเพิ่มเติมได้มิใช่ผลจากการนิ่งเฉยหรือไม่ดำเนินการแต่อย่างใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคตมุ่งเน้นเทคโนโลยีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
7: นายพบศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวประกาศราคาพิเศษเปิดงานเมโทรเจอริ่งเอ็กโป2026และออโตโมทิวซัมมิต2026ในหัวข้อขับเคลื่อนมูลค่าใหม่สู่อุตสาหกรรมไทยแห่งอนาคตโดยระบุว่าปัจจุบันไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ11ของโลกแต่ในอนาคตต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ SEV พร้อมมองว่ายานยนต์ในอนาคตจะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาร์ทดีไวซ์ที่ต้องให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนตามหลัก ESG เช่นการนำแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วมาทำเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือการรีไซเคิลแร่หายากแทนการทุ่มทาวัตถุดิบใหม่ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่ากระทรวงพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้นโยบายวันไมล์หรืออุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนพร้อมรับฟังสนามแข่งขันที่เป็นธรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยานยนต์โลกนพสรแก้วขันรายงาน
1: ออสเตรเลียประกาศผ่อนคลายคำแนะนำห้ามการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศรัฐอ่าวอาหรับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียประกาศผ่อนคลายคำแนะนำห้ามการเดินทางไปยังบาเรนอิสราเอลคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้หลังจากที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางที่อาจเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้ารัฐบาลออสเตรเลียประเมินแล้วว่าสถานการณ์ปัจจุบันในบาเรนอิสราเอลคูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงคำแนะนำจากห้ามการเดินทางเป็นพิจารณาความจำเป็นในการเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้อย่างไรก็ตามขอให้ชาวออสเตรเลียชะลอการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังกลุ่มประเทศรัฐอ่าวอาหรับปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอศรีวิไลอำเภอโซ่พิสัยอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองสูงจังหวัดร้อยเอ็ดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดตรังเกือบทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดพัทลุงทางจังหวัดปกคลุมอำเภอควนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอคลองไหคงอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอหาดใหญ่อำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอยะรังอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอบันเนงสตาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอบาเจาะอำเภอสุไหงปาดีอำเภอแหวงอำเภอสุขิรินทร์อำเภอจะนะอำเภอยี่งออำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นการเคลื่อนตัวคงที่พยากรณ์อากาศการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

นรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการราชทานปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชทานปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์นามพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง

0: มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: นิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและสายพระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ

0: กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงอย่างชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อเกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิกูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ส่งการุณต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยารอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

จากความสนพระทัยศึกษาด้านกฎหมายและการทรงงานในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมทำให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของประชาชนที่ต้องกักขังจากการกระทำผิดกฎหมายและมีพระประสงค์ที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสในสังคมโดยมีพระดำริว่าทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิของตนโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่ายในสังคมก็น่าที่จะได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งหนึ่งแต่กระนั้นในบางครั้งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่เป็นจำเลยกลับมีได้รับโอกาสเท่าที่ควรในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริขึ้นในปี2550เพื่อสนับสนุนและขยายความร่วมมือตลอดจนความช่วยเหลือไปยังทัณฑสถานและเรือนจำต่างๆประกอบด้วยโครงการแม่และเด็กให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังหรือเด็กที่คลอดในเรือนจำเพื่อให้มีสภาพจิตใจที่ดีมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้เมื่อพ้นโทษสามารถกลับมายืนในสังคมได้อย่างไร้บาดแผลและข้อกังวลโดยส่งเริ่มให้มีการพัฒนาทักษะความรู้และวิชาชีพให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะตามความถนัดและความต้องการด้านการตลาดเป็นพื้นฐานสำคัญรวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขังโดยพระราชทานแบรนด์ว่า Inspired by Princess Pa ปัจจุบันได้ขยายการดำเนินงานไปยังทัณฑสถานและเรือนจำทั่วประเทศนอกจากโครงการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ต้องขังหญิงแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงได้มีพระเมตตาต่อผู้ต้องขังชายด้วยเช่นกันโดยมีพระดำริที่จะช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถทางอาชีพมีทัศนคติในเชิงบวกและไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีกจึงทรงจัดตั้งโครงการเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงด้วยทรงเชื่อมั่นว่าการดำเนินชีวิตตามแนวคิดนี้เป็นแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้โครงการกำลังใจเชิงลึกเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงจัดตั้งขึ้นภายหลังจากที่มีข้อกำหนดของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิงด้วยทรงพิจารณาเห็นว่าควรดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสอดรับกับข้อกำหนดกรุงเทพโดยยึดหลักการที่จะทำให้ผู้ต้องขังหญิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มากกว่าการสร้างกำลังใจระยะสั้นเพื่อให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ต้องขังอย่างจริงจังทรงมีรับสั่งว่าในเรื่องการทำงานกำลังใจเชิงลึกจะต้องมุ่งเน้นความต้องการของผู้ต้องขังเป็นหลักที่จะส่งเสริมการพัฒนาจิตใจมีพลังที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆแม้ว่าผู้ต้องขังจะต้องโทษจำคุกอยู่เป็นเวลานาน
หรือบางรายอาจต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ก็สามารถที่จะอยู่ภายใต้กำแพงเรือนจำได้อย่างมีอิสระทางใจไม่เกิดความทุกข์สามารถที่จะใช้เวลาและพื้นที่ที่ถูกจำกัดอิสระภาพเติมเต็มความสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะที่ทำให้มีความรู้ติดตัวเพื่อจะได้ไม่มีความรู้สึกไร้ค่าเมื่อพ้นโทษและโครงการกำลังใจกับเด็กและเยาวชนโครงการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกเป็นกลุ่มที่ทรงมีพระดำริให้ดำเนินการเป็นการนำร่องพัฒนาและพระราชทานความช่วยเหลืออาทิการนำธรรมะมาช่วยในการอบรมเยียวยารวมถึงการฝึกวิชาชีพโดยแผนกอาชีวะโรงเรียนจิตระดาเป็นผู้ร่วมการฝึกอีกทั้งมีการเสริมสร้างกำลังใจเพื่อแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในศาสตร์ด้านการละครเข้าไปเป็นแนวทางในการบำบัดและฟื้นฟูโดยในปีงบประมาณ2554มีรับสั่งให้นำศาสตร์ละครเข้าไปสอนในศูนย์ฝึกและอบรมทั้งหมด6แห่งทั่วประเทศ

0: และทัศนคติที่ดีเพื่อเป็นส่วนที่ดีในสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมทุ่มเทพระวรกายในการทรงงานในทุกๆโครงการอย่างเต็มพระกำลังความสามารถเอาพระทัยใส่ด้วยมีพระวินิจฉัยแล้วว่าการให้โอกาสทางสังคมแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้และเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วก็จะรู้จักการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยซึ่งนอกจากจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพแล้วยังมีส่วนที่จะช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนับเป็นพระกรุณาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรอย่างหาที่สุดมิได้
1: ไปประกอบอาชีพสุจริตไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปเป็นผู้ใหญ่

ยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาควบคู่กับทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยในปีพุทธศักราช2548แล้วนั้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะเลขานุการเอกประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างปีพุทธศักราช2548ถึง2549ด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของการสั่งสมประสบการณ์ในการเจรจาการทูตพหุภาคีเพื่อผลักดันประเด็นที่เป็นบรรทัดฐานระหว่างประเทศอันจะมีผลต่อกระบวนการพัฒนากฎหมายภายในประเทศต่อไปจากนั้นในปีพุทธศักราช2549เมื่อเสด็จกลับประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงเริ่มทรงงานด้านกฎหมายโดยทรงดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดจากนั้นทรงได้รับตำแหน่งต่างๆประกอบด้วยอัยการประจำกองสำนักงานคดียาเสพติดอัยการจังหวัดผู้ช่วยสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีรองอัยการจังหวัดอุดรธานีสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีรองอัยการจังหวัดพัทยาสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยารองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูและอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนต่อมาเดือนเมษายนพุทธศักราช2554ในการประชุมของคณะกรรมการการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCP-CJ สมัยที่20ทรงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาสมัยที่21โดยจะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะประธานคณะกรรมการตั้งแต่เดือนธันวาคม2554จนถึงเดือนธันวาคม2555ควบคู่กับทรงดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโดยวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2555ทรงได้รับตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2566ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสโลวาเกียและเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสโลวีเนียด้วยเมื่อเสด็จกลับประเทศไทยปีพุทธศักราช2557ทรงดำรงตำแหน่งเป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภูอัยการจังหวัด

จังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยองและอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนย้ายข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ในขณะทรงพระประชวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานับเป็นที่ประจักษ์แจ้งทั้งในฐานะทรงเป็นนักกฎหมายนักการทูตและทหารได้อย่างสง่างาม

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยและนานาชาติปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงอย่างเท่าเทียมและเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยหลังจากที่โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประสบความสำเร็จในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศแล้วมีพระดำริให้นำเสนอแนวทางการช่วยเหลือและดูแลสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงเช่นนี้ให้เป็นที่รับรู้ในเวทีระหว่างประเทศปี2551ได้ส่งริเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อนำมาเสริมข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรมต่อมาได้ผลักดันการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติจนสามารถจัดทำข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงและได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ในปี2553โดยข้อกำหนดสหประชาชาติฉบับนี้ชื่อย่อว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มผลักดันจนข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพและความก้าวหน้าของประเทศไทยในการส่งเสริมการอนุวัตตามข้อกำหนดกรุงเทพในการอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำชุดเอกสารคู่มือสำหรับการอนุวัตข้อกำหนดกรุงเทพณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่16ตุลาคม2556
1: Undoubtedly, Thailand, like many countries, has much work to do. Our correctional facilities, our method of work, even our attitude and understanding are not always geared towards recognizing the gender-sensitive needs of women prisoner. But we are striving to create change.To enhance society's acceptance of women prisoners and to improve the treatment of this vulnerable group. But the gender-sensitive needs of women do not exist only in Thailand. They exist in all countries and in all culture. I believe that all states can do their part in better treating women prisoners, and I urge you to promote this tool in your homeland.
0: การไม่เลือกปฏิบัติคือหลักการสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพทั้ง70ข้อโดยเป็นการมุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพและฟื้นฟูด้านจิตใจให้กับผู้ต้องขังหญิงเนื่องจากลักษณะของเรือนจำและทัณฑสถานส่วนมากมักถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ชายเป็นหลักและออกแบบขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการเฉพาะด้านของผู้หญิงอาทิเรื่องสุขอนามัยสุขภาพผู้หญิงตลอดจนการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง

0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไร่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมานะตามแผนงานโครงการสารวัตรไร่โว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไรโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านเสน่ห์พ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านก่อเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้แล้ว1ปีแล้วค่ะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไร่โว่นะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกําเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทําคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์พระราชทานจำนวน50แกลลอนหน้ากากอนามัย 4,000 ชิ้นและชุดตรวจ ATK 200ชุดนอกจากนี้โครงการยังได้นำถุงพระราชทานจำนวน200ถุงข้าวสารจำนวน500กิโลกรัมมอบให้แก่ประชาชนทั้ง2ชุมชนที่ต้องพักรักษาตัวและกักตัวเพื่อการสังเกตอาการณโรงพยาบาลสนาม
4: ทางเราเนี่ยก็เตรียมสถานที่นะครับสำหรับที่จะรับผู้ป่วยผู้เสี่ยงสูงจนถึงในเรื่องของการเตรียมอาหารอีกในด้านหนึ่งเราก็จัดชุดประสานงานด้านการแพทย์เข้ามาร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ในการคัดกรองในการตรวจหาเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่ในกระบวนการกักตัวตามระบบครับ
0: ด้านการสื่อสารภายในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้งสองชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
5: ปัจจุบันนี้ไฟฟ้าไม่มีการดับแล้วแม้จะมีฝนเสร็จแล้วเรายัง วิธีการพัฒนาในการเก็บค่าไฟฟ้าเมื่อละ5บาทสำหรับโซลโฟมจะเหมาจ่ายเนื่องจากเป็นระบบเดียวที่ใช้กับบ้านเรือนคนเดียวก็จะเก็บเฉลี่ย20บาท
0: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33แห่ง
5: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำซับนะรวมถึงการทำความสะอาดการทำความรักษาแหล่งน้ำประปาภูเขาเกิดเราเชื่อว่าแหล่งน้ำที่เราพัฒนาไปนี้สามารถรองรับการควบคุมในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
0: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้งสองชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15มีนาคม2564
6: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงทั้งอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้และชุมชนดังนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมถึงการลงทุนสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเกิดช่วยเหลือกันเองได
7: ้โรงเหนือ200กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100กิโลนะกิโลละ30บาทถ้าคุณมี2โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยกูก็ได้ 6,000 ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมามากดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดโครงการพระองค์ท่านทำไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
0: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพันธุ์การผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพันธุ์การผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่สุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
8: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับเขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
0: ด้านการศึกษาเดิมใน2ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
9: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆ เนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9: อยู่มาจากหมู่บ้านสารวะค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะ พราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
10: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
11: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
10: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจักสานมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็กด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้ประชาชนใน2ชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
12: จริงๆแล้วต้องขอบคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร้วุฒิระหว่างครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้เราครับขอบพระคุณมากครับ

นพรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัตวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คืนฟ้าหม่นฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาบัชรนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์แต่เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการแก้ไขปัญหาคลี่คลายโดยเร็วอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการแก้ไขปัญหาคลี่คลายโดยเร็วย้ำไม่ใช่เป็นเรื่องผลประโยชน์ตามที่ส.ส.พรรคประชาชนกล่าวอ้าง
6: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ำว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมุ่งแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและตามนโยบายของรัฐบาลทั้งเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเรื่องอื่นๆในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยให้ได้รับการแก้ไขปัญหาในทางที่ดีขึ้นโดยเร็วตนเองในฐานะคนภูเก็ตรับรู้ปัญหาในพื้นที่ซึ่งการแก้ไขปัญหาจะเกิดผลสำเร็จต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของข้าราชการซึ่งเป็นกลไกสำคัญโดยเฉพาะตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดคอยบัญชาการในการแก้ไขปัญหาต่างๆยืนยันการย้ายครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์แต่ย้ายเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตได้รับการแก้ไขเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายโดยเร็วที่สุดปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเดินหน้าประกันคุณภาพรูปแบบใหม่ลดภาระงานครู
7: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาถึงแนวทางปรับทิศทางการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรูปแบบใหม่เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ควบคู่กับการคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพวิชาการเช่นเดิมโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาระบบดิจิทัลเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศจากระบบคลาวด์โดยตรงเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวและลดการกรอกข้อมูลซ้ำหลายครั้งทั้งนี้จะนำผลการหารือวันนี้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหารือร่วมกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อผลักดันให้เกิดผลในรูปธรรมต่อไปด้านศาสตราจารย์องค์อาจนายพัฒน์ผ ู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษายืนยันพร้อมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวภายใต้แนวคิด One SQA Synergy นำระบบประเมินแบบกลุ่มพื้นที่มาใช้แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูจำกัดซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนในการประเมินและทำให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมการพัฒนาได้อย่างชัดเจนศิระวันช่วยเช้ารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติสมัครเป็นผู้แทนไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเป็นตำแหน่งผู้นำองค์กรระหว่างประเทศด้านการสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันกำลังจะหมดวาระในปี2570คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่28เมษายน2569เห็นชอบให้มีการส่งผู้แทนจากประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกและให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยดำเนินการสรรหาพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา6คนจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขและการต่างประเทศโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานทางนี้ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยอายุ45ปีขึ้นไปและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก9ด้านอาทิมีประวัติเป็นที่ประจักษ์สาขาด้านสุขภาพและการสาธารณสุขและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางด้านการสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้จากนั้นจะให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคม2569เพื่อพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เป็นผู้แทนประเทศไทยต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: Focus Thailand ช่วง Gossip บันเทิงดำเนินรายการโดยธัญธรอุเทนพันธ์และปิยรมทรัพย์สุวรรณสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตาม Focus Thailand กันอีกแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย3ไปจนถึง4โมงเย็นทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะหรือว่าจะติดตามรับฟังรับชมกันได้ทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราทาง Facebook นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ติดตามรับฟังรับชมรายการของเราทุกๆรายการของทาง FM 97ได้เลยค่ะส่วนวันนี้วันพุธนะคะก็เช่นเคยกับพุธที่17มิถุนายนแล้วนะคะเลยครึ่งเดือนมาละเร็วเร็วเวลานี่แบบโอ้โหปานจะแบบเดี๋ยวแป๊บเดียวหลับหูหลับตาปีใหม่แล้วนะพี่เจี๊ยบเนาะเออวันนี้ก็จะเจอกับจอยกับพี่เจี๊ยบนะคะพี่เจี๊ยบปิยรมทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีของเราสวัสดีค่ะคุณพี่เจี๊ยบขา
1: ค่ะสวัสดีค่ะน้องจอยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนนี้เราจัดรายการอยู่ในช่วงบอลโลกนะน้องจอยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วบอลโลกสนุกสนาน
1: อ
0: มงลีอมริก
1: าใช่ไหม
0: อเมริกาอเมริกาโอ้เจ้าภาพตั้ง3เจ้าภาพน่าสนุกสนานบราซิลใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ใช่ป่ะ
1: แ
0: ม็กซิโกเออเม็กซิโกแคนาดาสหรัฐ3ประเทศ
1: แต่ว่าสหรัฐอ่ะกินรวบนะคะเพราะว่าจัดเยอะกว่าเพื่อน
0: อะไร
1: เพราะว่าหลายความพร้อมไงตัวเองอ้างความพร้อมในการมีสนามกีฬาก็คือใช้สนามอเมริกันฟุตบอลถูกป่ะ
0: ใช่ใช่ที่นิวเจอร์ซีย์เนาะสนามที่นิวเจอร์ซีย์เขาบอกว่าเป็นสนามที่แบบว่าอื้อหืออะไรเงี้ยแต่ว่าจะใช้เป็นนัดชิงชนะเลิศที่จัดขึ้นด้วยนะที่นิวเจอร์ซีย์เนี่ยสนามเนี้ยถูกไหมโอ้โหถ้ามีกระตังก็จะไปเนาะแต่ตังก็ไม่พอหรอกเพราะมันแพง
1: เขาตั้งใจทำไมรู้ไหมคือจัดที่อเมริกาเนี่ยอเมริกาคืออเมริกาจะทำอะไรร่วมกับใครอ่ะไม่มีผลประโยชน์เป็นไปไม่ได้เนาะ ก็คือตั้งใจว่าเอาจริงๆคือรายได้จากการที่มีคนหลั่งไหลเข้าไปดูฟุตบอลโลกอ่ะในส่วนที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพอ่ะ เขาบอกเอาไปปรับปรุงสนามสำหรับสนามNFL ได้เลยนะเพราะปกติมันใช้แข่ง NFL ใช่ไหมล่ะแล้วตอนนี้ NFL เนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องสนามเนี่ยแหละแต่อันนี้พูดถึงฟุตบอลโลกก่อนนะน้องจอยนะในฐานะเจ้าบ้านเป็นไงคะ
0: อ๋อในฐานะเจ้าบ้านเหรอคะก็ฟุตบอลโลกปี2026เนี่ยนะคะหรือว่า FIFA World Cup 2026นะคะก็จัดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่11มิถุนายนแล้วค่ะก็ยิงยาวไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมเลยนะคะโดยอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ละว่าก็จะมีสหรัฐนะคะแคนาดาเม็กซิโกร่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเพิ่มทีมแข่งขันนะจาก32เป็น48ทีมเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวก็เลยทำให้มีแมตช์การฟาดแข้งเนี่ยรวมทั้งสิ้นนะพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังคุณผู้ชม104นัดนะ104นัดเยอะเลยนะดูกันให้ตาแฉะตาเฉือกกันไปเลยทีเดียวเชียวนะคะสำหรับข้อมูลเจ้าภาพแล้วก็สนามแข่งขันเนี่ยก็เขาบอกว่าการแข่งขันนี้ก็จะกระจายไปทั่ว16เมืองหลักใน3ประเทศกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะน่าสนใจก็คือที่เม็กซิโกเนี่ยก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เป็นประเทศแรกนะคะคุณพี่เจี๊ยบคุณพี่ฟังคุณผู้ชมที่ได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกถึง3ครั้งเพราะว่าจากครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีที่ดิฉันเกิดก็คือปี1970แล้วก็จัดอีกทีนึงก็ปี1986นะคะแล้วก็มาจัดอีกทีนึงก็คือปีนี้นะคะโดยพิธีเปิดขึ้นเนี่ยเขาบอกโอ้โหจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มโหฬารกันเลยทีเดียวในกรุงเม็กซิโกซิตี้เนาะที่สนามเอสตราดิโอเอสเทสกาถ้าอ่านผิดนี่ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยสันทัดในคำศัพท์ของเม็กซิโกภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยสันทัด ไม่สันทัดสักภาษาส่วนสหรัฐอเมริกาก็อย่างที่บอกค่ะก็รับหน้าที่เป็นสังเวียนหลักในหลายๆเมืองรวมถึงอย่างที่บอกไปก็คือนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่19กรกฎาคมที่สนาม MetLife Stadium รัฐนิวเจอร์ซีย์ส่วนแคนาดาก็ร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วก็ใช้สนามในเมืองสำคัญอย่างโตรอนโตแล้วก็แวนคูเวอร์นะคะส่วนรูปแบบของการแข่งขันคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะทราบกันอยู่แล้วล่ะค่ะว่าเป็นการเพิ่มจำนวนเป็น48ทีมนะพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรูปแบบของการแข่งขันเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยเหมือนกันนะก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มก็คือแบ่งออกเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยแชมป์กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่ม แล้วก็ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปโอ้โหค่อนข้างจะเยอะแยะเลยนะแล้วก็มาถึงเยอะแล้วก็มาถึงในเรื่องของรอบน็อกเอาท์ไงก็เพิ่มรอบอย่างที่บอกไปก็คือจะมี32ทีมสุดท้ายขึ้นมาเป็นครั้งแรกก่อนที่จะเข้าสู่รอบ16ทีมแล้วก็ก่อนรอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศโอ้โหแบบหลายรอบมากอะดูกันสนุกสนานกันเลยแหละสำหรับแฟนบอลนะเนาะซึ่งในส่วนของแฟนบอลชาวไทยนะคะการแข่งขันรายการนี้เนี่ยเขาก็มีทาง JS เป็นผู้คว้าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดใช่ไหมพี่เจี๊ยบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้แฟนๆชาวไทยเนี่ยได้รับชมมหกรรมลูกหนังที่แบบว่าโอ้โหยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตลอดทัวร์นาเมนต์กันแบบไม่พลาดกันเลยทีเดียวเออนะ
1: ตอนแรกใจตุ้มๆต่อมๆนะจะได้ดูไม่ได้ดูจะได้แบบ อะไรไหมเพราะตอนแรกมันเหมือนกับว่าเจรจากันไม่รู้ล่วงอะเนาะ
0: จ้ะ
1: ก็คือเหมือนกับว่าไทยเกือบจะหลุดไปแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยคือเราต้องพูดถึงลิขสิทธิ์ก่อนว่าลิขสิทธิ์ฟีฟ่านั้นเข้มมากเลยนะแม้แต่ภาพข่าวที่เอามานำเสนอเนี่ยก็เป็นเฉพาะออกได้ในเฉพาะสื่อกระแสหลักคือช่องทีวีที่ซื้อลิขสิทธิ์จากสำนักข่าวเช่นรอยเตอร์ AP อะไรทำนองเนี้ยคือภาพข่าวเอามาออกได้แต่คุณจะไปเอาภาพจากที่อื่นมาออกไม่ได้นะผิดลิขสิทธิ
0: ์
1: และเขาให้24ชั่วโมงเท่านั้นที่ใช้ภาพ
0: ค่ะ
1: สมมติคุณออกอากาศไปแล้ววันนี้เนี่ยนับไปว่าขอโทษ48ชั่วโมงนับไปวันนี้ออกไปแล้วกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: คือห้ามเกิน48ชั่วโมงคุณจะเอามาออกซ้ำเนี่ยได้แต่ห้ามเกินจากนี้ส่วนออนไลน์ใช้ไม่ได้เลยห้ามเอาไปใช้ในสื่อออนไลน์ทุกประเภทเขาเข้มขนาดนี้เลยแล้วแค่เห็นว่าแบบพวก Twitter พวก Facebook อะไรเนี่ยล่มไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าภาพด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีคนแบบอยากจะแคปหน้าจอไปโพสอะไรทำนองนี้
0: ใช่วันนี้จะแบบ
1: ล่มกันเลย
0: ใช่ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่อเมริกาก็ด้านเหมือนกันช้าแล้วก็สั่นไหวไปก็คงจะแบบคนจะเข้าไปดูกันเยอะนะเออเราก็แปลกตอนแรกก็แปลกใจใช่ว่าเอ๊ะทำไมเข้าไม่ได้เอ๊ะทำไมคนก็ออกมาขึ้นเงินเต็มฟีดทำไม Facebook โน่นนี่นั่นอะไรแบบประมาณอย่างเงี้ยก็คงจะประมาณนั้นพออะไรที่มันเยอะเกินมันก็จะทำให้รวนจ้ะ
1: ทางฝั่งเอเชียเนี่ยก็อยากจะดูเพราะว่ามันจะมีไฮไลท์สำคัญไงก็คือการปรากฏตัวของลิซ่าเนาะแล้วก็ศิลปินระดับโลกอื่นๆที่แบบอย่างของคุณดูอะไรพวกเนี้ยนะที่แบบเราชอบดูเออแล้วก็เขาบอกว่าก็ยังมีก็ยังมีพวกอะไรนะฟิวเจอร์ชายร่าแอนิต้าอะไรอย่างเงี้ยที่มาสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เนา
0: ะ
1: แต่ว่าขนาดเป็นฟุตบอลนะคือส่วนใหญ่คนอเมริกันน่ะพวกดาราฮอลลีวูดอะไรพวกนี้ชอบดูบาสเกตบอลใช่ป่
0: ะ
1: กับ NFL ใช่ป่ะแต่ครั้งเนี้ยพอเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอะพวกนี้ก็มานั่งดูกันด้วยนะจะมีแบบทอมครูซอะไรพวกเนี้ยจะมานั่งดู
0: เห็นภาพข่าว
1: เป็นแบบเอ้ยตะเบาฮอลลีวูดเ
0: นาะ
1: ใช่ไหม
0: ดาราเขาก็ให้ความสนใจล่ะเรื่องกีฬานะพลาดไม่ได้
1: เอาอยู่แล้วส่วนใหญ่นะถ้าเกิดเขาว่างเนี่ยเขาจะไม่พลาดกันนะเขาจะไปนั่งดูเพราะว่าสนามแต่ต้องยอมรับว่าสนามของอเมริกันนี่ใหญ่จริงเน
0: า
1: ะ70,000ที่นั่งอ่ะ
0: ก็คืออเมริกาเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่รู้เขาเป็นโรคอะไรกันนะเขาให้ความสำคัญกับกีฬามากเลยนะ
1: ประชัวเพราะอะไรมันรวยไงใครที่เป็นนักกีฬาค่ะโคตรของโคตรรวยเลยอ่ะใช่ไหมอย่างเนี่ยอ่ะที่ไปนั่งดูก็มีทอมครูซเดวิดเบ็คแฮม
0: ใช่เนี่ยเนี่ยเห็นไหม
1: ที่เป็น
0: ใช่เออก็คือเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะเขาสนับสนุนลูกเล่นกีฬาทุกคนทุกบ้านแต่คนไทยสนับสนุนลูกก็เป็นไรดาราเออมันต่างกันเนาะ
1: เอาดาราก็
0: แต่บ้านเราบ้านดาราทำเงินไง
1: ใช่ไหมเออทำเงินแต่ว่าอาจจะช่วงสั้นเพราะมันเกิดใหม่ทุกวันไงดาราแต่ว่าถ้าอย่างอเมริกันเนี่ยก็ตัวอย่างก็พวกตระกูลวิลเลียมส์ไงใช่ป่ะ
0: นักเทนน
1: ิสมีนักเทนนิสหน้าที่พ่อเขาปั้นน่ะใช่ป่ะ
0: ค่ะ
1: เออคือถ้าดังแล้วมันจะแบบกินไม่หมดอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพอเริ่มมีชื่อเสียงพอเริ่มแบบจุดประกายเนี่ยก็จะมีแบบพวกแบรนด์สินค้ามาติดต่อแล้วเนาะขอเป็นสปอนเซอร์
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรแบบเนี้ยเป็นแบบแบรนด์แอมอ่ะใช่ไหมก็คือทำให้แบบเก็บกินไม่หมดอ่ะมันจะมีต่อดูเดวิดเบ็คแฮมดิตั้งแต่บอลตั้งนานแล้วอ่ะแต่เบ็คแฮมก็ยังมีแบบแบรนด์มาให้ใส่มีสูตรมั้งใส่แบบเออแต่สูตรส่วนใหญ่จะน่าจะใส่ของเมียแล้วล่ะ ใส่ของวิกตอเรียเบ็คแฮมแล้วก็มีเป็นดีไซเนอร์ถูกป่ะแต่ก็ยังมีแบบก็ยังก็ยังพอมีแบรนด์อื่นๆที่แบบเช่นกางเกงชั้นในอะไรพวกเนี้ยเขาก็แบบมาให้แบบโฆษณาให้อ่ะมันมีจากความรวยไงใครๆก็อยากเป็นเนาะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าเสียดายเนาะคุณพ่อน้องจอยเนี่ยคุณพ่อน้องจอยไม่ได้มานะไม่ได้มาร่วมพิธีเปิดแต่ว่ารัฐมนตรีถึงขั้นส่งรัฐมนตรีต่างประเทศเลยนะมาโกรูบิโออ่ะมาเองเลยแล้วก็แบบมีการโทรศัพท์สายตรงส่งมาให้กำลังใจนักเตะทีมชาติสหรัฐไงแล้วก็แบบว่าขอให้ได้เข้าชิงนัดชิงชนะเลิศนะคุณพ่อของน้องจอยเนี่ย16วันที่16นี้ก็จะ80แล้วจ้ะ
0: 80
1: แล้วพออายุครบ80แล้วก็ยังเนาะโพสต์ทุกวันเหมือนกันโพสต์ในทูโซเชียลอ่ะโพสต์คลิปวิดีโอเดี๋ยวนี้โพสต์แบบเล่น AI ไม่รู้ใครทำให้หรือยังไงไม่รู้อ่ะสนุกอ่ะเหมือนเด็กอ่ะเล่น AI ทุกวันเลยเอาตัวเองไปขี่สิงโตมั่งไปใส่ชุดมนุษย์อวกาศบ้าง
0: ว่าง
1: นี่นั่น
0: ว่างเหรอ
1: ล่าสุดเป็นนารูโตะละญี่ปุ่นเตือนแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟัง
0: เออ
1: ผิดลิขสิทธิ์ดีกับสิเขา
0: ป้าเล่นอะไรไม่รู้จักเรื่องเลยนะพ่อเนี้ย
1: จะ80แล้วแล้วแบบก่อนหน้านี้มีคนพูดถึงเรื่องสุขภาพสังเกตมาไม่ค่อยออกงานนอกจากถ้าอยู่ในห้องทำงานรูปไข่ที่นั่งกับผู้สื่อข่าวแล้วไม่ไปไหนนะสังเกตมาเพราะว่าอะไรล่าสุดเนี่ยมันมีรายงานออกมาว่าไอ้ตอนที่ไปตรวจเช็คสุขภาพอะรู้ไหมพ่อเธอพบหมอกี่คน22คนอะทำลายสถิติ
0: เฉพาะทางเอาทุกทาง
1: สูงสุด22คนเองนะหมอ
0: oh.
1: แต่นี่คุณพ่อของน้องจอยพบไปทั้งหมด22คนในวันเดียว
0: ah.
1: แปลว่าอะไรอะแกอันโรคอะ
0: ไหวไหมอะ
1: แต่เขาไม่บอกว่าโรคอะไรบ้างแต่แน่ๆหนึ่งหัวใจไหมคน แก
0: ่ไม่เพราะว่าที่อเมริกาอะไม่รู้เขาก็คืออเมริกาเขาจะเพาะทางใครทางมันเก่งกันไปคนละอย่างคนละเรื่อง
1: ไม่ทางอะไร22ทางอันนี้ท็อปต่อมไรทงไรท่ออะไรพวกไม่เห็นหรอว่ามือบวมมือม่วงมือเขียวขาก็บว
0: ม
1: สารพัดเลย
0: แต่
1: หมอระบบประสาทได้เยอะหน่อยไหมฮะหมอแบบจิตเวชแอบแฝงหมอแบบพวกจิตเวชมาเช็คสมองเลยน
0: ี่
1: อัลไซเมอร
0: ์ก็ต้องมีนะ
1: เออไม่ก็แอบแกบอกว่าเนี่ยมาเช็คอัลไซเมอร์แต่จริงไม่ใช่อ่ะมาเช็คป้าบอกว่าอะไรอ่ะทดสอบ
0: จะแปดสิบแล้วจะแปดสิบแล้วโอ้กลางคืนคงจะแบบคือคนแก่พออายุขนาดนั้นจะนอนน้อยลงไหมพอนอนน้อยลงเขาก็ว่างไงเพราะว่าก็เดี๋ยวทวีตตลอดอ่ะอะไรแบบ
1: โอ้จะเป็นมาก่อนหน้านี้แล้วเปล่าอ่ะทำอ่ะ
0: ก็น่าจะเป็น
1: ไม่ปกติไงย้อนกลับมาพูดถึงฟุตบอลโลกเนา
0: ะ
1: เขาบอกว่าตอนเนี้ยในภาวะที่แบบสงครามอ่ะปัญหาที่คนทั้งโลกเผชิญก็คือปัญหาเศรษฐกิจถูกป่ะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราอ่ะเวลามันมีอะไรคนถึงแบบว่าถ้ามีเงินสักนิดสักหน่อยอ่ะไปดูคอนเสิร์ตคือขอให้ได้ปลดปล่อยอ่ะถูกไหม
0: ใช่
1: คอนเสิร์ตถึงได้เยอะตรงเนี้ยแบบว่าปลดปล่อยหน่อยเพราะว่าไม่ไหวแล้วเครียด
0: อะไรอย่างเงี้ยนิดนึงใช
1: ่เขาบอกว่าอ่ะแล้วอย่างฟุตบอลโลกอ่ะมันจะมีเยียวยาได้ทุกสิ่งจริงหรือไม่เนี่ย มันคือคำถามว่าตอนนี้คนก็ได้ดูฟุตบอลแล้วไงแต่มันไม่ได้ทุกคนที่ดูฟุตบอลถูกไหม
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะเป็นวงกว้างแต่เขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นเกี่ยวกับฟุตบอลอ่ะข้อแรกเลยคือฟุตบอลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแยกออกจากการเมืองได้นะสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะบอกว่าการแข่งขันกีฬาเนี่ยเขาจะไร้พรมแดนต่อให้เป็นประเทศคู่สงครามก็มาเตะบอลกันได
0: ้
1: มาเล่นฟุตมาเล่นกีฬาด้วยกันได้เพราะว่ามันจะไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันเลี่ยงไม่ได้ไงอย่างทีมชาติสหรัฐก็เข้ารอบทีมชาติอิหร่านก็เข้ารอบถูกป่ะ
0: ค่ะ
1: มันก็ต้องมีวันมาเจอกันไงถูกป่ะมาเตะกันจนได้อะแต่ว่ามันจะอยู่ยังไงเตะกันยังไงใช่ไหมคนก็อยากรู
0: ้
1: เขาบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะอย่างสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาที่เป็นเจ้าภาพกันเนี่ยสามประเทศเจ้าภาพเนี่ยกำลังมีปัญหาพิพาทการค้ากันนะถูกป่ะ
0: ใช่ใช่
1: โดยคุณพ่อทำเนี่ยใช่ไหมไปเล่นงานการค้าสองประเทศเขาเนี่ย
0: ใช่
1: แล้วตัวเองก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันเนี่ยคือเขาบอกว่า ในตอนที่มีพิธีเปิดการแข่งขันที่สนามเอสตาดิโอเอสเตกาเนี่ยในเขาบอกว่าก็มีการเจรจาการค้าอยู
0: ่
1: และรอบชิงชนะเลิศที่เขาเรียกว่าอะไรเมดไลฟ์สเตเดียมอ่ะน้องจอยที่นิวเจอร์ซีย์เนี่ยก็คือเป็นช่วงจะมีการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ครั้งใหม่พอดีมันคาบเกี่ยวกันไงต่อให้คุณมีกีฬาคุณเป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขันกีฬาแต่เรื่องการค้าที่คุณเป็นศัตรูกันมันก็ต้องเดินต่อไปถูกปะคือมันเหมือนกับว่าสหรัฐเนี่ยตั้งเงื่อนไขให้ประเทศที่คู่เจรจาต้องหาทางเอาตัวรอดอ่ะให้เก็บตัวมากที่สุดอ่
0: ะ
1: เหมือนเป็นเหยื่อเนาะเหมือนแบบเราเดินเข้าถ้ำสิงโตอ่ะแล้วก็อยู่ที่ว่าเขาจะกัดส่วนไหนของเรานิดนึงอะไรเงี้ยเอากัดแขนไปข้างนึง
0: ไม่มีทางหนี
1: สักข้างอะไรเงี้ยคือของจะกินมาทั้งตัวก็แล้วกันแบบขอเอาชีวิตรอดกลับไปให้ได้และทำนองเนี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างทรัมป์เนี่ยคือฟีฟ่าเขาโคตรเอาใจเลยเนาะคือเป็นเจ้าภาพร่วม3ประเทศอ่ะแต่ตัวประธานฟีฟ่าไปพบถึงทำเนียบขาวเอาโทษแบบรางวัลสันติภาพไปให้อ่ะแบบในฐานะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้อะไรนะเป็นผู้แบบทำให้โลกมีสันติภาพเพราะว่าตอนนั้นทำอยากได้โนเบลถูกปะแต่ไม่ได้อ่ะก็พยายามเจรจานู่นนี่นั่นจะสร้างสันติภาพไง
0: ค
1: ือเอาเราไปประเคนให้ตั้งแต่ก่อนพิธีจับฉลากฟุตบอลโลกด้วยซ้ำว่าแบ่งสายอ่ะ
0: เอาใจ
1: ก็เอาถ้วยเอาใจแล้วเป็นไงอีกไม่กี่วันต่อมาคุณพ่อน้องจอยก็ได้เปิดสงครามกับอิหร่านไปโจมตีเขาตุ้มตุ้มตุ้มฟังที่ไหนวะเห็นไหม
0: ใช่
1: คือแบบมันเพราะฉะนั้นเรื่องของกีฬากับการเมืองเนี่ยมันแยกไม่ออก
0: ค่ะ
1: ตัวจานี่อินฟาติโนซึ่งเป็นประธานฟีฟ่าเคยเรียกร้องนะบอกว่าในช่วงที่การแข่งขันฟุตบอลโลกอ่ะหยุดยิงกันก่อนได้ไหมอ่ะเพราะว่ากีฬาก็จะดูสงครามก็จะประทุคือมันได้ดูกันไงใช
0: ่
1: คนก็แบบอยากจะดูกีฬาอยากมีความสุขก็ต้องมานั่งหวั่นระแวงว่านั่งดูสมมติคนอิหร่านจะดูฟุตบอลโลกเนี้ยเอ้าจรวดจะมาลงระเบิดจะมาลงเมื่อไหร่ใช่ไหมหรืออิสราเอลก็โดนทำนองเนี้ยมันแบบมันกระทบไปหมดหรือว่าเรือจะผ่านช่องแคบฮอร์มุสจะแบบขนน้ำมันมาก็ทำไม่ได้อีกอย่างเงี้ยคือลูกเรือก็อยากดูฟุตบอลอย่างมีความสุขอ่ะก็ไม่ได้อ่ะเดินผ่านฮอร์มุสจะโดนยิงเปล่าวะอะไรทำนองนี้เนาะ
0: บินผ่านจะบินจะโดนไม่น่าอะไรเงี้ยประมาณ
1: ใช่แต่นอกจากเรื่องของฟุตบอลจะได้ดูไม่ได้ดูอะไรที่มันบีบคั้นแล้วเนี่ยที่หนักไปกว่านั้นเนี่ยเขาบอกว่าจ็อกสไตน์ซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการทีมชาติสกอตแลนด์ชุดฟุตบอลโลกแต่ว่าเขาล่วงลับไปแล้วเคยพูดเอาไว้นะว่าฟุตบอลจะไม่มีอะไรเลยถ้าปราศจากแฟนบอลมันก็ใช่
0: จริ ง
1: แฟนบอลแล้วจะยังไงแต่เขาบอกว่าสำหรับแฟนบอลในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยอาจจะแบบลำบากยากเข็นกว่าที่อื่นในการแข่งขันครั้งอื่นๆก็เพราะว่าคุณจะเสียเงินแบบอย่างแบบไม่รู้ตัวคุณจะหมดเงินแบบออกจากกระเป๋าโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าการที่มาเจอในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าการใช้จ่ายของคุณเนี่ยมันจะมากขึ้นเขาบอกว่ามันมีผลการศึกษาด้วยบอกว่าฟีฟ่าเนี่ยเปลี่ยนเกมที่สวยงามให้กลายเป็นเกมที่ร่ำรวยเขาบอกว่ามันเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อย่างไม่เคยมีมาก่อนเลยเขาบอกว่ามันทำให้เกิดเศรษฐกิจรูปแบบของตัวเคก็คือกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มไหนที่มีตังเนี่ยมันจะขึ้นเหมือนหางตัวเคเห็นไหมขึ้นไปคุณมีเงินซื้อยุคนี้นะแต่ถ้าไหนยากจนติ่งลงมาอย่างนี
0: ้
1: นี่คือเศรษฐกิจรูปตัวเคถูกปะ
0: อ๋อค่ะ
1: รวยก็รวยรวยก็รวยแบบรวยไม่ไหวอ่ะ
0: จนถึงเลย
1: จนก็จนแบบไม่ไหวเหมือนกันเขาบอกแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันก็เป็นพื้นฐานของกลไกต่างๆโดยเฉพาะการกำหนดราคาบัตรเข้าชมของฟีฟ่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ยินข่าวว่าบัตรตอนนี้กำลังพุ่งอย่างมากเลยนะคือราคาบัตรแพงเป็น2เท่า3เท่าอ่
0: ะ
1: ไม่รู้ว่าบัตรเนี่ยเอามาขายต่อได้ไหมไม่รู้เนาะแบบทำเป็นบัตรผีอ่ะคือเราไปซื้อแบบเนี้ยสมมติพี่ไปซื้อมาเลยราคา100ดอลลาร์แล้วพอออกจากตรงนั้นน่ะเราไม่ได้อยากดูแต่เราไปซื้อไงเราซื้อได้แต่พอมีคนแบบเขาอยากดูมากๆแต่เขาดูไม่ได้แล้วเราไปขายเขาแบบอัพเป็น200ดอลลาร์เนี่ย ไม่รู้มีป่ะเนาะไม่รู้ว่าในบัตรอ่ะมันมีรายละเอียดข้อมูลมีชื่อมีอะไร
0: ใช่แต่ถ้าไม่มีอ่ะขายบัตรพีเอบีอยู่แล้วล่ะถ้าไม่มีชื่อระบุถ้าระบุชื่อมันอาจจะยากแต่ถ้าไม่ระบุหรืออะไรเงี้ยมีแต่ราคาหรืออะไรก็แล้วแต่ whatever แล้วคนที่เขาแบบซื้อไม่ได้เนี่ยมันก็น่าจะมีแหละขายบัตรพีน่ะ
1: อยากหาเนาะเหมือนบัตรคอนเสิร์ตเนาะ
0: ใช่
1: คืออยากหาอยากดูอะไรเงี้ยเขามาอัพก็ยอม
0: มันต้องมี
1: แล้วอย่างที่น้องจอย
0: จ้ะค่ะ
1: อย่างที่น้องจอยบอกอ่ะการเพิ่มจาก32ที
0: ม
1: เป็น48ทีมอ่ะบัตรเข้าชมเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นถูกปะ
0: ใช่
1: ต้องที่จะดูเยอะขึ้น
0: ค่ะ
1: และที่สำคัญคือมันมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไงรายได้เท่าไหร่อ่ะค่าสปอนเซอร
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็ต้องอะไรนะค่าลิขสิทธิ
0: ์
1: เป็นพันพันล้านเป็นหมื่นหมื่นล้านก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่ฟีฟ่าได้รับมันคือขุมทองทางเศรษฐศาสตร์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: Go My Economics เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในตรงส่วนนี้เนี่ยกลไกการกำหนดราคามันจะเป็นไปในแบบไดนามิกก็คือว่าอันไหนน่าสนใจราคามันจะอัพขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีราคาตายตัวเราก็ไม่แน่ใจว่ามันคุมไม่ได้หรืออย่างที่เราบอกคือมันเอามาขายต่อเป็นบัตรผีทำนองนี้
0: ใช่
1: ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยการอัพราคาเนี่ยเราจะพบได้จากบัตรคอนเสิร์ตหรือบัตรการแข่งขันกีฬาบางประเภทแต่ตอนเนี้ยมันถูกเอามาใช้กับฟุตบอลโลกแล้วผมไม่อยากจะคิดเลยว่าในอนาคตอีก4ปีข้างหน้าหรืออีก2ปีข้างหน้าที่จะมีฟุตบอลยูโร
0: ค่ะ
1: ถ้าเขาเอากลไกนี้มาใช้เนี่ยจะมีสักกี่คนที่จะมีปัญญาไปดูถึงสนามแข่งอ่ะต้องดูด้วยว่าเจ้าภาพอะประเทศไหนจัดอะเพราะว่าพอเขาเห็นแบบรายได้มโหฬารพันลึกตรงนี้แล้วเนี่ยใครๆก็อยากจะได้ถูกป่ะ
0: ค่ะ
1: ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายเมืองในอเมริกาเลยนะที่เริ่มฉกฉวยโอกาสจากการเป็นเจ้าภาพราคาตั๋วรถไฟจากนิวยอร์กเพิ่มเท่าไหร่หรือไม่น้องจอยคุณผู้ฟัง10เท่าตั๋วรถไฟนิวยอร์กราคาเท่าไหร่เนี่ย
0: ก็แพง
1: เลยนะพอเป็นข่าวขึ้นมาลดลงจ้ะลดลงเหลือเท่าไหร่รู้ไห
0: ม
1: เหลือ98ดอลลดลงมา2ดอล
0: ก็ยังแพงอยู่ดีอ่ะ4เท่าใช่ไหมปกติก็น่าจะ20กว่าอะไรเงี้ย20กว่าเหรียญอะไรเงี้ย
1: รถไฟจากบอสตัน80ดอลลาร
0: ์
1: ก็แพงอ่ะใช่ไหมล่ะส่วนค่าจอดรถอย่างเป็นทางการอยู่ที่175ดอลลาร์หรืออาจจะถึง225ดอลลาร์ปกติ

0: ใช่แล้วบางที่วันอาทิตย์ก็คือใน DC วันอาทิตย์จะจอดฟรีปกติมันจะเขียน2ชั่วโมงใช่มั้ยถ้าเลาะรอบถนน2ชั่วโมงอะไรเงี้ยบางที่ก็ต้องจ่ายตังค์แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วแต่แอร์
1: น้องจอยรู้มั้ยว่าปีที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพปี2022อ่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่ไปดูฟุตบอลโลกอ่ะคือเขารวยอ่ะเนาะรับส่งปีจ้ะระบบขนส่งสำหรับแฟนฟุตบอลโลกฟรีทุกอย่าง
0: กาตาร์เขารวยเขามีน้ำมันเองไงมันก็เลยสบาย
1: ไม่แต่เขามีน้ำใจด้วยหรอป่ะ
0: เออด้วย
1: เออเขาบอกใครที่ถือบัตรฟุตบอลโลกปีนั้นอ่ะเข้าฟรีคือตอนที่เขาเป็นเจ้าภาพแรกโหเขาโดนแบบโดนถล่มเละเลยนะหนึ่งหาว่าเขาอ่ะใช้แรงงานผู้อพยพแบบเหมือนแบบใช้หนักเกินไปอ่ะทำงานเกินชั่วโมงนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบอะไรอ่ะอากาศก็ร้อนคนจะไปดูไหวเหรอทำนองนี
0: ้
1: เ
0: ออใช่ไหม
1: เออประมาณนี้
0: นะอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนเพราะมันร้อนละ มันร้อนละเราไปเบรกกินน้ำกินท่ากันสักพักนึงนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขาเดี๋ยวมาติดตามรับฟังโฟกัสแชร์ในช่วงก็สิบกันต่อในช่วงที่2ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะจอยเจี๊ยบค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงก็สิบบันเทิงดำเนินรายการโดยธัญญาธรอุเทนพันธ์และปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณ

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: Focus Thailand ช่วง Gossip บันเทิงดำเนินรายการโดยธัญธรอุเทนพันธ์และปิยรมทรัพย์สุวรรณค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของ Focus Thailand ในช่วง Gossip นะคะพี่เจี๊ยบเราก็พูดกันไปถึงบอลโลกนู่นนี่นั่นกันเรียบร้อยละเรายังไม่ได้โปรโมทรายการของเราช่วงนี้ขอพูดโปรโมทสักนิดนึงนะอย่ายกนิ้วสิคนทางบ้านเขาไม่เห็นต้องส่งเสียงสิคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ชิญค่ะ
0: ก็วันจันทร์นะคะติดตามอัปเดตสถานการณ์ข่าวกับคุณหนูนา
1: ก็ยกนิ้วตะหยองเนาะเขาจะถามว่ายกนิ้วอะไร
0: เย้นกนิ้วโป้งยกนิ้วโป้งอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ไม่เห็นหนูนี่เห็นพี่ยก
1: กำลังเตือนไว้ไง
0: พอดีเลยใช่ไหมประถามพอดีอะไรเงี้ยนะวันจันทร
1: ์
0: วันจันทร์ก็เรื่องราวข่าวคราวต่างๆนะฮะอัปเดตสถานการณ์ข่าวกับคุณหนูนาวันอังคารเรื่องราวสุขภาพแอนตี้เอจิ้งกับคุณวันนะคะวันพุธก็10กับเราสองคนวันพฤหัสบดีในช่วงไพ่24กับกูรูดานีนะคะโดยอาจารย์แม่หมอดาแล้วก็คุณหนูนาส่วนวันศุกร์บุ๊คไทม์กับคุณวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมีเปลี่ยนปรับผังการจัดรายการกันนิดๆหน่อยๆ นะคะแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตคุณผู้ฟังได้ทราบกันอีกทีว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมกันมาบ้างหรืออะไรจะขาดหายกันไปบ้างอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะช่วงนี้เรามาว่ากันต่อค่ะคุณพี่เจี๊ยบขามีอะไรจะบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมให้รับทราบกันอีกไหมคะสำหรับในช่วงของเรา
1: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกที่เราพูดถึงเรื่องระบบขนส่งที่บอกกาตาร์ก็ให้ฟรีเนาะ
0: ค
1: ือถ้าเป็นประเทศที่ร่ำรวยอ่ะ
0: เ
1: ขาก็ให้ไปแหละเพราะมีน้ำมันใช้เองอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: ตอนนี้ส่วนประเทศที่ต้องไปซื้อเขาอ่ะซื้อน้ำมันเขาใช้เชื้อเพลิงเขาอะไรทำนองนี้เนี่ยเขาก็ต้องประยุกต์กับเปลี่ยนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ไวมากเลยนะญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเจ้าแห่งผู้ผลิตรถยนต์ถูกป่ะ
0: ค่ะ
1: ว่าเหมือนก่อนรถยนต์ผู้ผลิตรถยนต์น่ะค่ารถยนต์อันดับหนึ่งอ่ะเขาต้องเอียงมาทางฝั่งญี่ปุ่นน่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็ส่งออกอย่างคนไทยเนี่ยยี่ห้อโตโยต้านี่ดังสุดเลยแต่ทุกวันเนี้ยพอเรื่องของสงครามมันทำให้ทุกอย่างกลับตลับปัดไปหมดคือ

0: พลังงานต้องใช้กันอย่างประหยัดและเพราะฉะนั้นค่ายผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยเขาก็แบบใจคอไม่ดีแล้วเพราะอะไรหนึ่งน้ำมันแพงคุณผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ย
1: คุ
0: ณต้องปรับเปลี่ยนแล้วแต่ก่อนที่ค่ายรถยนต์จะปรับเปลี่ยนคือขยับช้าเหลือเกินที่จะมาใช้ไฟฟ้าอะไรตรงเนี้ยคนเนี่ยเขาเปลี่ยนก่อนโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นน้องจอยรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นหันมาใช้รถอะไรแทนรถยนต์เขาใช้รถตุ๊กตุ๊กไทยนี่แหละ
1: เนี่ยเหรอ
0: ตุ๊กตุ๊กนี่แหละเขาบอกว่าตอนนี้ตุ๊กตุ๊กไทยเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นไฟฟ้าเนี่ยกำลังฮิตมากในญี่ปุ่นเรียกว่าแบบ4ปีมันเนี่ยขายไป300คันแล้วส่วนที่มีอยู่ในประเทศณตอนนี้เนี่ย ที่นำเข้ามันเนี่ยเหลืออายุ50ปีเนี่ยโดนจองหมดแล้ว
1: ว้าว
0: คือขับไปไม่หวัดไม่ไหว
1: สุดยอด
0: หรือว่าไปผลิตตุกขายดีกว่าไหม ทำเหมือนง่ายเน
1: า
0: ะ
1: เออ
0: เขาบอกว่ามันประหยัดกว่าทั้งในเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของภาษีตอนนี้ขึ้นชื่อเลยตุกตุกไทยได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นในญี่ปุ่นแม่บ้านคนสูงวัยเนี่ยก็หันมาใช้กันเพราะว่ามองว่าประหยัดกว่าการใช้รถยนต
1: ์
0: จากเมื่อก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาซื้อรถตุ๊กๆไทยเราไปทำอะไรรู้ป่ะไปบริการการท่องเที่ยวนะแบบไปขับเมืองเหมือนเรานั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยแต่เขาทำเป็นตุ๊กๆเหมือนบ้านเราเลยที่เราพานักท่องเที่ยวเที่ยวอ่ะแต่ญี่ปุ่นเขาแบบมันมีคนที่ติดใจตุ๊กๆอ่ะก็เอาไปซื้อไปแล้วก็ปรากฏว่ารุ่นที่นิยมเนี่ยก็คือเขาเอาไปทำใหม่ไม่ใช่ตุ๊กตุ๊กสีน้ำเงินอย่างที่เห็นในบ้านเราเสียงดังปาดปาดปาดปาดปาดเหมือนชายจะเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าส
1: ี
0: สันก็แอลวินเทจสวยสีแบบอ่อนเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมการใช้รถแบบนี้มันก็เหมือนคุณซื้อจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์สักคันในบ้านของเขามันก็ไม่ต้องมีค่าตรวจสภาพรถไงมันไม่ใช่รถที่คุณออกไปวิ่งทางหลวงได้แต่มันคุณวิ่งซอกซอยถนนแคบๆเล็กๆอะไรได้เงี้ยที่สำคัญก็คือแบบไม่ต้องไปเสียค่าจอดรถแบบรถยนต์จอดที่จอดมอไซค์ได้แล้วก็ภาษีก็ถูกกว่ามีเขาไปสัมภาษณ์คุณแม่ลูกสองคนหนึ่งบอกว่าที่เลือกใช้ตุ๊กๆไฟฟ้าเนี่ยก็เพราะว่าอะไรรู้ป่ะก่อนหน้านี้เนี่ยคือขี่จักรยานหรือไม่ก็มอเตอร์ไซค์ไปรับส่งลูกไปโรงเรียนแล้วฝนตกไงฝนตกมันก็ไม่ได้ไงก็ต้องนั่งแท็กซี่ตอนนี้พอนั่งแท็กซี่เราเป็นไงอ่ะจากที่แบบเคยอย่างขี่จักรยานไปส่งหรือขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งมันไม่เสียค่าใช้จ่ายมากไง
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ใช่แท็กซี่เสียไปแล้ว500เยนตอนนี้พอซื้อตุ๊กๆมาใช้เนี่ยข้อดีของตุ๊กๆคืออะไรอ่ะหนึ่งก็คือชาร์จไฟ
1: อ
0: ังคาใช่ติดแอร์ด้วยจ้าของเขาอะ
1: ใช่ไหม
0: ก็ต้องบอกว่าติดแอร์เพราะฉะนั้นมันก็ดูปลอดภัยกว่าไงแล้วก็ค่าใช้จ่ายเขาบอกไม่กี่สิบเยนร้านขายตุ๊กๆบอกว่าโอ้โหตอนนี้ขายดีไม่หวัดไม่ไหวเลยอะรุ่นที่มีอยู่50คันอย่างที่บอกอะถูกจองเกือบหมดหลังจากขายไปในช่วง4ปีเนา
1: ะ
0: 300กว่าคันตอนนี้ก็บอกว่าผู้สูงอายุก็หันมานิยมเพราะอะไรมันมีโหมดรักษาความปลอดภัยสมมุติว่าเผลอเหยียบเบรกอะกระทันหันหรือเหยียบคันเร่งกระทันหันเนี่ยก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเขาจำกัดความเร็วเอาไว้นะที่10เขาเรียกว่าอะไร10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแก่ขับได้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาก็ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงอะเขาเรียกอะไรความเร็วความแรงยังสู้มอไซค์ไม่ได้เลยใช่ไห
1: ม
0: เร็วกว่ามอไซค์ติดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ารถตุ๊กๆเนี่ยเขาบอกว่าญี่ปุ่นเขาจัดให้อยู่ในประเภทของรถพ่วงข้างใช้ใบขับขี่รถยนต์ทั่วไปก็ขับได้แล้วค่าใช้จ่ายพลังงานก็ต่ำเพราะว่าใช้ไฟประมาณ100กิโลเมตรก็150เยนใช้ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกกว่าจอดรถยนต์ได้ด้วยไม่ใช่นี่ถูกกว่ารถยนต์น่ะจอดได้
1: เพราะว่ามันเล็กไง
0: ไม่ต้องไปทุกที่จอดรถยนต์เพราะมันเล็กภาษีรายปีของตุ๊กๆไฟฟ้าก็ถูกกว่ารถยนต์คือเขาบอกว่าบางประเภทเนี่ยประหยัดถึง 26,900 เยนเลยเขาเป็นคนที่อยู่ในเมืองไง
1: ค
0: นที่อยู่ในเมืองแต่อยู่ตามซอกตามซอยแบบซอกแซกได้อ่
1: ะ
0: เขาก็เลยแบบเอ้ยฉันซื้อรถยนต์ไปเอ้ยฉันซื้อตุ๊กๆไฟฟ้ามาขับดีกว่าแล้วตอนนี้ขับกันเลย ชนบทก็ขับได้นะออกชนบทยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเมืองไง
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องไปเจอกับรถใหญ่รถบรรทุกอะไรทำนองนี
1: ้
0: เป็นไงล่ะเก๋ๆรถตุ๊กๆไทย
1: สั่งมาสักคันสิ
0: แต่ละ
1: สั่งมาขับอเมริกาสักคัน
0: เฮ้ยบ้านเรายังเป็นตุ๊กๆสีน้ำเงินแบบบ้านเบิร์นเบิร์นเบิร์นนี่นะ
1: เรายกล้อด้วยนะยกล้อ
0: ตีโค้งที
1: เกือบสมัยสาวๆวัยรุ่นโอ้โหนักเรียนเนาะพวกเราสมัยก่อนเนาะเลิกเรียนปุ๊บเรียกตุ๊กกระป๋อเรียกกระป๋อไปมาบุญคลองไปนู่นไปนี่โอ้โหแล้วก็พวกนั้นก็เห็นพอเด็กๆว่าสาวๆก็ยกล้อโอ้โหสนุกสนุก
0: แต่ของจริงอ่ะเสี่ยงเงินเน
1: า
0: ะ
1: อันตราย
0: แต่ญี่ปุ่นเขาก็ชอบตุ๊กตุ๊กมากอ่ะถึงท่านเนี่ยซื้อไปแล้วก็ไปขับอ่ะไปขับพานักท่องเที่ยวเหมือนแบบเหมือนกับบ้านเราเลยอ่ะคนไทยไปเจอเอ้าเอ้ยตุ๊กตุ๊กทำนองน
1: ี้สัญลักษณ์กัน
0: เ
1: นาะใช่
0: ผมก็พูดถึงสินค้าไทย มันมีสินค้าไทยอีกอย่างนึง
1: อะไรคะ
0: ซึ่งตอนนี้ถูกขโมยอีกแล้ว
1: อะไรอ่ะ
0: อาหาร
1: ทุเรียนอ
0: าหารไทย
1: ทุเรียนเหรอ
0: ไม่ใช่คืออาหารเนี่ยนึกถึงอาหารชาววังไหมตอนนี้เนี่ยคือคนกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศก๊อปปี้เนาะ ไม่รู้มันเกิดมาจากเครื่องก๊อปปี้กันหรือไงเนาะบอกว่าตอนนี้โดนแบบรวบไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารคำสับและชุดไทยที่กัมพูชาพยายามเคลมเนี่ยการจัดวางอาหารทุกอย่างอยู่รวมกันในหนังสือชื่อ SAOY อ่านว่าซอยอนะบ้านเขาอะยังไง SAOY แต่รู้เปล่าว่ามันแผลงมาจากคำว่าอะไรเสวยจริงๆเนี่ยไอ้คำว่าเสวยเนี่ยมันก็เป็นคำเขมรแหละที่เราก็เอาของเรามาใช้เหมือนกันคือรากสัตว์อ่ะแต่เราเนี่ยเรียกเสวยของเขาเรียกว่าซอยอเขาบอกว่ามันถูกเอาไปตั้งชื่อหนังสือและตอนนี้ไปกันใหญ่เลยเพราะว่ามันเอาไปประกวดหลายประเทศแล้วก็ได้รางวัลด้วยนะ
1: โอ้
0: แล้วคนไหนอยู่ยายเชฟคนนี้ชื่อว่าเชฟนักเป็นเชฟชาวกัมพูชาที่แบบเรียกว่าขนขวายอย่างมากในการมาศึกษาการทำอาหารในไทยมาซื้อคอร์สฝึกอบรมเลยนะรวมไปถึงไปขอเรียนทำขนมไทยอาหารไทยหลากหลายสถานที่ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่จริงๆไทยเราก็มีการสอนอยู่แล้วไงเผยแพร่อยู่แล้วมันก็ไม่ผิดหรอกที่พ่อเขาบอกว่าการเผยแพร่อาหารไทยการสอนเนี่ยถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่ายายเชฟนักเนี่ยจะเอาทุกอย่างที่เรียนจากไทยไปเขียนเป็นหนังสือเป็นอาหารในวังของกัมพูชาแบบต้นตำรับเคลมกันขนาดนี้เลยแล้วก็อ้างอิงว่าเนี่ยคือต้นตำรับที่มาจากกัมพูชาทั้งอาหารประเภทเมี่ยงอาหารประเภทน้ำพริกแกงมีการปรับส่วนผสมหรือวัตถุดิบต่างกันเพียงเล็กน้อยและก็ใช้คำว่าซอย
1: อ
0: ส่วนของเราเนี่ยเราเรียกว่าอาหารชาววังเนาะเครื่องสวงเนี่ยใช่ไห
1: มครบทุกอย่าง
0: ตรงนี้กัมพูชาเนี่ยมันส่งไปประกวดในหลายประเทศเลยโดยเน้นประเทศที่คู่แข่งไม่เยอะแล้วก็คว้ารางวัลอะแบบเหมือนแบบค่อยๆทยอยก็เรียกว่าเดินสายอะไปเอาประเภทรางวัลเล็กๆจนไปถึงรางวัลใหญ่ในส่วนของการจัดรูปเล่มเนี่ยก็เอาไปตีข่าวแล้วก็ถือเป็นรางวัลเขาเรียกว่ากัมพูชามันตีข่าวว่าเป็นรางวัลโนเบลด้านอาหารแต่จริงๆไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ก็ประมาณนั้นแหละโดยใช้ชื่อว่าเป็นตำราอาหารที่ดีที่สุดในโลกจากเวทีกูมองเวิลด์คุกบุ๊กอวอร์ดอย่างนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเดี๋ยวเขาบอกว่าข้อที่จริงอย่าไปค้นข้อมูลจาก AI เพราะว่าเราไม่รู้ว่า AI เนี่ยมันไปเจนมาจากไหนอาจจะไปเจนทางฝั่งที่กัมพูชาอ้างถึงเยอะกว่าหรือเปล่าใช่ไหมเขาบอกว่ามันมีสถาบันอาหารในฝรั่งเศสเนี่ยแล้วก็ฝรั่งเศสเองเราก็รู้กันอยู่เขาเป็นเจ้านะนิคมเขามีคอนเนคชั่นกับทางกัมพูชาเนาะตอนนี้เขาก็เลยแบบส่งเสริมกันน่ะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับการจัดฉากอย่างเป็นระบบโดยเอาคนที่มีความรู้ด้านอาหารไทยมีประสบการณ์มาทำหนังสือแล้วก็พยายามใส่ภาชนะหรือเครื่องแต่งกายหรือวัฒนธรรมต่างๆยัดเยียดลงไปในหนังสือ รวมถึงประดิษฐ์ประดอยคำศัพท์ขึ้นมาอีกหลายคำจากนั้นก็นำหนังสือเนี่ยไปเร่ประกวดในเวทีนานาชาติ ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสไงน้องจอยแล้วก็เลยได้รางวัลเนี่ยกลายเป็นแบบเอามายกกันว่าเป็นอาหารชั้นนำระดับโลกเพราะว่าฝรั่งเศสมันเป็นบ้านแห่งอาหารอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะใช่
0: แล้วอีกอย่างเขาเป็นเจ้านานิคมไงเขาก็ไม่ลืมหูลืมตาดูเลยว่ามันไปเอาขโมยมาจากไหนอะไรแบบนี้ทั้งคำศัพท์ทั้งการจัดวางแล้วก็รวมถึงสูตรอาหารเนี่ยก็ทำให้กัมพูชาก็ไปเคลมว่าไอ้รางวัลที่ได้เนี่ยมันยิ่งใหญ่ระดับโลกแต่จริงๆเนี่ยสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยก็มีการแฉกันแบบบอกว่ายายคนเนี่ยยายเชฟนักเนี่ยคือนักเรียนที่มาซื้อวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ขอให้แม่ครัวร้านอาหารไทยร้านขนมไทยสอนเทคนิคก่อนจะนำข้อมูลต่างๆไปจัดทำเป็นหนังสืออาหารนับเป็นประเพณีดั้งเดิมของกัมพูชาตอนนี้ดังสุดๆอยู่ในกัมพูชาเลยแต่ว่าคนเนี้ยเขาบอกว่าไอ้ที่ไปเรียนมาเนี่ยรู้บอกว่าไปเรียนที่ไหนเขาบอกว่าเขาไปเรียนที่สวนดุสิตนั่นแหละอาหารแต่ละอย่างที่รังสรรค์ออกมาเนี่ยอ้างว่าเป็นของกัมพูชาเนี่ยก็กลัวว่าจะโดนชาวเน็ตไทยไปแหกก็เลยแบบมีการปรับเปลี่ยนเช่นจากที่เคยใส่มะเขือก็เปลี่ยนเป็นใส่ถั่วลันเตาแทนอะไรเงี้ย
1: ไปอะแดปต์
0: ทำเหมือนแต่รู้ว่ามันเหมือนของอะไรเหมือนอาหารการบินไทยไงเพราะฝรั่งอาจจะกินมะเขือไม่เป็นใช่ไหมก็ใส่ถั่วลันเตาแทนคือเลี่ยงทางนู้นก็มาโป๊ะทางนี้ไงก็พอได้รางวัลเนี่ยสื่อในประเทศเขาก็เขียนอวยตอนนี้ไทยทำให้ชาวเน็ตชาวไทยเนี่ยทำใจไม่ได้แล้วก็เรียบเรียงข้อมูลแล้วก็หาข้อมูลไปค้นในอินเทอร์เน็ตมาจนกระทั่งได้บทสรุปว่า
1: ค่ะ
0: ยายเชฟคนนี้สนใจขนมไทยและอาหารไทยก็เลยไปซื้อคอร์สมาฝึกเรียนกับเชฟและแม่ครัวชาวไทยหลายที่เป็นหลักฐานก็คือไปซื้อคอร์สเรียนไพรเวทในการทำขนมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการทำขนมทำทอฟฟี่เค้กทำเค้กฝอยทอง
1: ค่ะ
0: คนที่เรียนอยู่ด้วยจำหน้ายายเชฟคนนี้ได้แล้วก็นำข้อมูลหลักฐานต่างๆมาสรุปยายคนนี้มาฝึกทำอาหารไทยและขนมไทยจากหลายสถานที่จากนั้นก็มีการปะทะกับไทยแล้วก็เกิดกรณีพิพาทเกิดความเกลียดชังก็เลยเอากระแสรัฐชาติเนี่ยมาดันผลงานตัวเองด้วยการนำสูตรอาหารไทยและขนมไทยมาดัดแปลงเป็นขนมกัมพูชาแล้วก็อ้างว่ามีมานานแล้วเป็นต้นตำรับจากการค้นคว้าของตัวเธอเองไม่ได้อ้างอิงหรือบอกเลยว่ามาเรียนกับคนไทยหรือครูไทยแม่ครัวไทยปัจจุบันสื่อกัมพูชายกให้เธอเป็นแกรนด์เชฟและเปิดรับลูกศิษย์ต่างชาติไปแล้วโดยนำประสบการณ์จากอาหารไทยที่เอาไปเปลี่ยนเป็นอาหารกัมพูชาไปเปิดคอร์สสอนหาเงินไป อย่างนั้นเลย
1: หัวเสเนาะ หัวเสมาก
0: ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเราก็ต้องสงวนน่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมทรัพย์สินทางปัญญาของเรา
1: ใช่อันไหนที่มันสำคัญเราต้องรีบจัดการพอเขาจะแอบขโมยไปป
0: ลุกได้จดลิขสิทธิ์
1: ไม่ได้จด
0: ลิขสิทธิ์หรือเปล่าใช่ไหม
1: ใช
0: ่คนไทยเนี่ยทำขนมทำอะไรเก่งเหมือนเราเรียนจากโปรตุเกสอะทองหยิบทองหยอดฝอยทองอะไรทำนองเนี้ยเนา
1: ะ
0: แต่ว่าไทยอะทำเก่งทำนู่นทำนี่แต่ไม่ยอมจดลิขสิทธิ์ไงแล้วสุดท้ายก็โดนเคลมแบบเนี้ย
1: ใช่เสียดายหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเราก็ต้องไปกู้กลับมาโอ้ยกว่าจะได้
0: แต่ว่าชุดแข่งที่เราสู้สุดชีวิตเลยนะ
1: ใช่
0: มันไปไม่ได้แถมเรามีหลักฐานคือประเทศที่เกิดมาประมาณสัก50กว่าปีอ่ะมันจะมีของแบบนี้ได้ไง
1: นั่นน่ะสิ
0: ขอโทษนะแบบวังเนี่ยเพิ่งจะมามีกันนะชาววังชาวไทยเนี่ยสมัยก่อนน่ะเจ้าก็ต้องแบบขวดซุกขวดซุนไปอยู่จีนใช่ไหมยุคเขมรแดงอ่ะจะมาประดิษฐ์ประดอยงานอะไรอ่ะตอนนั้นน่ะเอาถามหน่อย
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมาโดยตลอดอ่ะ
1: ถูก
0: เอาเวลาอะไรไปประดิษฐ์ประดอย
1: ไม่มีหรอก
0: คุณต้องมีทางเดียวที่ได้มาคือได้เรียนภาษาฝรั่งเศสแต่ถามว่าคุณได้เรียนรู้อาหารจากชั้นเลิศของฝรั่งเศสไหมก็ไม่นะประเทศที่ปกครองประเทศอื่นเนี่ยที่ไม่เจริญเลยคือฝรั่งเศสที่เขาบอกอ่ะฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยปกครองประเทศไหนอะไปตักตวงทรัพยากรอย่างเดียวเลยไม่มีความเจริญรุ่งเรืองเลยยกเว้นแบบจะมาสร้างอาคารสักหลังหนึ่งเพื่อประโยชน์ของตัวเองไงแต่ประเทศที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยอย่างพม่าเขาก็สมัยนั้นเขาก็ยังรุ่งเรืองนะก่อนจะโดนปฏิวัติน่
1: ะ
0: หรือ
1: สิงคโปร์ฮ่องกง
0: ฮ่องกง
1: เห็นไหม
0: มาลีใช่ไหม
1: เจริญหมด
0: แต่ประเทศที่เป็นอาณานิคมอย่างสเปนอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเห็นป่ะก็ลำบาก
1: อ
0: ืมแบบส่วนกัมพูชาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเวียดนามเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสลาวก็อาณานิคมฝรั่งเศสคือเขาแต่เขาเนี่ยเขาเป็นแค่อาณานิคมตรงนั้นไงแต่เขาไม่เจอสงครามกลางเมืองอย่างกัมพูชา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นลาวก็ยังรักษาแบบอารยธรรมของเขาไว้ได้เนาะเวียดนามก็ยังมีแต่กัมพูชามีอะไรทำหน่อยทุกวันนี้ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองก็ได้แต่มาฉกชิงขโมยเหมือนอยู่ใกล้ใกล้โจรเนาะ
1: อืมใช่ขโมยทุกอย่างขโมยทุกเรื่องแล้วไปทำคลิปทำโน่นทำนี่ทำนั่นโอ้มายไอ้ลูกเขาคิดยังไงเหนื่อยใจกับประเทศ
0: เคลมได้ไม่อายด้วยนะไม่อายด้วยนะแล้วแบบ
1: มันนามันโน
0: เคลมแบบเหมือนมันโนเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนเมายากันยุงอะเมาแล้วก็
1: ไม่สนเขาไม่สนสีสนอะไรเลยเขาไม่สนไงเขาประกาศอย่างมั่นใจเวลาเขาโชว์ในเพจในนู่นเวลาเขาโจมตีเราอะนะเราก็เป็นไปได้เนาะ
0: แต่เขาจะอ้างว่าที่ประเทศใหญ่ๆก็ยังละเมิดลิขสิทธิ์เลยใครรู้ไหมเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้ามีเวลาจะพูดถึงอะคุณพ่อน้องจอยนี่แหละ
1: อ่ะวะมายังมีเวลา
0: ญี่ปุ่นเตือนแล้วนะญี่ปุ่นเตือนแล้วนะว่าคุณกำลังจะละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่างจัดไงแบบหลังจากไปหาหมอแล้วไม่ได้ออกไปไหนไงไม่รู้ใครทำให้คลิป AI โอ้โหขี่สิงโตอย่างเท่เลยนะใส่สูท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่ชุดนักบินอวกาศเนาะคือหลายๆอย่างอ่ะคือโพสต์คลิปแต่ว่ามันทำด้วย AI ไงคือไปยืนอยู่แถวหอเอ็นพิซซ่าก็มีนะหรือไปนั่งกินพิซซ่ากับผู้นำเม็กซิโกนะแบบชื่นตื่นอะไรทำนองเนี้ยไม่ต้องไปด้วยตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะลองไปดูเลยในโซเชียลแต่ว่ามีอยู่อันหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นก็คือไปสวมบทบาทเป็นอุซึมากินารูโตะสำหรับแฟนอนิเมะเนี่ยเขาจะรู้ดีเขาจะรู้จักดีในชื่อของนารูโต
1: ะ
0: เป็นการ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่นแล้วก็มีฉากหลังเป็นนินจาด้วยนะจ๊ะก็คาดว่าญี่ปุ่นบอกเชื่อเลยว่าไม่ได้มีการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์จากเจ้าของผลงานก็เลยทำให้โอนโอเดะเคนผู้ดูแลด้านยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาของญี่ปุ่นเตือนนะว่าการนำผลงานไปใช้ในรูปแบบที่เจ้าของเขาไม่ได้ตั้งใจก็อาจทำให้ภาพลักษณ์ของผลงานเขาเสียหายและสร้างผลกระทบต่อผู้ถือสิทธิ์พี่ว่านะภาพลักษณ์เสียหายไม่ได้เกี่ยวกับอะไรหรอกเกี่ยวกับหน้าทำที่ไปอยู่แทนนารูโตะแล้วก็หุ่นนั่นแหละอันนั้นน่าเสีย
1: ใช่ไหม
0: นารูโตะนี่ยังหล่อเลยแล้วดูคุณคิดภาพทำใส่ชุดนารูโตะอ่ะ
1: เออทำไปได้ก็อย่างที่บอกว่างมากเออ
0: ใช่
1: ว่างมากว่างมากไม่รู้จะไป
0: เขาบอกทีหลังแอดไซต์อ่ะเขาไม่ได้ว่าหรอกขอเจ้าของก่อนดีไหมหรือซื้อเขาหน่อยก็ได้เนาะให้เขาสักหน่
1: อ
0: ยตัวจะตายเออต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนเขาก็เลยส่งคำเตือนผ่านช่องทางทางการทูตไปหลายครั้งแล้วก็บอกให้ระมัดระวังเออเพราะว่ามันไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาไง
1: นะ
0: แล้วมันเรื่องนี้มันก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงบางคนเขาก็คิดแบบขำๆบอกว่าอุ้ยอย่างน้อยพ่อเขาก็ช่วยโปรโมทการ์ตูนญี่ปุ่นหรอก
1: แ
0: ล้วเถียงเขาดังอยู่ไหม
1: อะไรแบบนี้ใช่ไหม
0: แต่เขาจะดับก็เพราะอาจจะทำให้เด็กเข้าใจผิดนะว่านารูโตะหน้าตาแบบนั้นน่ะ
1: เออไม่ได้อีกเสียภาพเสียภาพนารูโตะนารูโตะจะมีผมทองได้ไงจะอวบปีพุงไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณ
0: ที่สำคัญคือแก
1: ่พูดทีเดียวก็เจ็บคำคำนี้พ่อเขาไม่ยอมแก่นะแม่อืมพ่อไม่ยอมนะเออถึงได้หา
0: แปดสิบแล้วแปดสิบแล้ว
1: ถึงได้หาหมอ22คนใช่ไหมถึงได้หาหมอ22คน
0: ไม่แล้ว16กรกฎาคมจะ80ใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: ไอ้16มิถุนาจะ80อ่ะพอถึงเดือนกรกฎาคมฉลองวันชาติอีก
1: 4กรกฎา
0: คมใช่มั้ย250ปี
1: 250ปีใช่ตอนนี้มีสินค้าออกมาแบบเขียน250ปี USA เพียบเลย
0: หยุดป่ะ
1: ฮะ
0: เป็นวันหยุดราชการมั้ยจ๊ะเป็นวันหยุดมั้ยวันชาติอ่ะ
1: หยุด
0: วันประกาศ
1: หยุด
0: เอกราชอิสรภาพ
1: ถ้าติดกับวันเสาร์เขาก็จะหยุดรู้สึกจะหยุดให้วันศุกร์ที่3เพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่4ถ้าจำไม่ผิดนะเสาร์ที่4กรกฎาคมใช่ตรงกับวันเสาร์แล้วก็วันศุกร์เขาก็เลยหยุดให้อ๋อใช่วันศุกร์หนูก็หยุดวันเสาร์หนูก็หยุด
0: พาเลทใช่ไหมเขาจะมีขบวนพาเลทไหม
1: ใช่
0: เขาจะมีไหม
1: ต้องมีเขาก็มีทุกปีอะ แล้วแต่ปีนี้ก็จะใหญ่หน่อยอะเพราะมัน250ปีถูกไหมเออมันจะต้องมีอะไรที่สนุกสนานแน่ๆเลยอืมไปหาดูดีกว่าอืม
0: แต่ว่าเขาก็จะต้องมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มเนาะป
1: ้
0: องก
1: ัน
0: ไง
1: ใช่เพราะว่าไม่รู้อะไรเพราะมันเป็นงานใหญ่เออไปหาเรื่องเขาไว้ทั่วก็อาจจะ
0: วางตัว
1: โอ้งั้นไม่ไปดีกว่ากลัว
0: จริงๆอะไรที่คนเยอะๆอ่ะมันน่ากลัวนะเราไม่รู้ไงเพราะว่าสมมติว่ามีไม่ได้ว่าไม่ได้แช่งไม่ได้อะไรแต่หมายถึงว่าพอมีเสียงปืนดังขึ้นปังนึงอ่ะคนวิ่งกันอ่ะเหยียบกันก็มีนะเพราะว่าต้องการเอาตัวรอด
1: ใช่งั้นไม่ไปดีกว่างั้นดูจากทีวีเอาละกันอืม
0: ใช่ใช่เออด้วย
1: อืมเออไม่ไปแล้วตอนแรกจะไปไม่เอาละเพราะพวกเออใช่มันเพราะสถานการณ์มันสุ่มเสี่ยงมันอันตราย
0: ใช่อืมแต่ตัวพ่อเขาก็เยอะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่เอออย่าไปเจอพ่อเขาเลยแม่ปล่อยพ่อเขาแบบน่ากลัว
0: ปล่อยวัดยังไงไม่รู้ปล่อยพ่อเขาไป
1: ปล่อยพ่อเขาไปปล่อยพ่อเขาไปพ่อเขาอยากทำอะไรทำไปเลยค่ะเออเนี่ยแบบโอ้โหตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบเอกสารอะไรก็ตรวจเข้มกันส่งกันตามหลังกันเยอะแยะไปมากมายนักเรียนต่างชาติถ้าคนที่ทำงานแล้วแจงภาษีไปแล้วจึงต้องมีอีกตัวนึงแจงเข้าไปอีกหลายตัวเหลือเกินอืม
0: ภาษีอะไร
1: ก็คือ
0: ภาษีอะไร
1: คนที่ทำงานก็คือเราก็ต้องทำภาษีอยู่แล้วไง1040 NR ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันก็ออกอีกตัวนึงมาอีกเป็น8843ฟอร์มเพื่อที่จะกรอกตอกย้ำไปว่าเราเข้าประเทศเขาเมื่อไหร่ยังไงเปลี่ยนเป็นวีซ่าอันนี้เมื่อไหร่ที่ไหนอยากอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะตอกย้ำเข้าไปอีกเพื่อที่จะให้ RS อะให้สำนักให้กรมสรรพากรเขามีข้อมูลเราอีกทั้งที่เขาก็มีแล้วแหละแต่ให้มีอีกให้มันแน่นหนาเข้าไปแบบตรวจเข้มเยอะสำหรับนักเรียนต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยนะอืมประมาณนั้น
0: รอพ่อขโมยบินก่อนแล้วรอประธานาธิบดีคนใหม่เผื่ออะไรจะดีขึ้นเนาะ
1: ใช่ตอนนี้ก็ทนกันไปแบบนี้แหละอืมนะ
0: อย่างอึดอัดนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอ่ะเวลาหมดเวลาแล้วล่ะเร็วเหลือเกินเนาะอืมพรุ่งนี้ก็ไปติดตามกับกุรุดานีกับคุณหนูนากันต่อเราสองคนก็มาใหม่วันพุธหน้าเนาะเวลาหมดเวลาเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงกอสิปบันเทิงดำเนินรายการโดยธัญฑรอุเทนพันธ์และปิยรมทรัพย์สุวรรณ
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุการตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสมั่นใจไทยได้ประโยชน์ขอประชาชนไม่ต้องกังวลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดเผยการตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสมั่นใจไทยได้ประโยชน์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าความคืบหน้าในการตั้งคณะเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายไทยได้ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน2คนประกอบด้วยนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์เอกอัครราชทูตไทยณคูเวตเพื่อทำหน้าที่เจรจาประนอมภาคบังคับในกรอบของอันคลอสตามที่ทางกัมพูชาเสนอไปยังสหประชาชาติขณะเดียวกันได้ตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันซึ่งเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลทั้ง2คนฉะนั้นยืนยันว่าไทยมีความพร้อมที่จะเจรจาไม่ต้องกังวลพร้อมขอให้ทุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยรัฐบาลการันตีเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนบริเวณชายแดนผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: โฆษกกองทัพบกแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตเหตุเจ้าหน้าที่สัสดีใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ระบุปัจจุบันอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนสัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ใช้อาวุธปืนพกยิงสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในห้องปฏิบัติงานทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้มีการดำเนินการไปตามขั้นตอนกฎหมายกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและจะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ประชาชนรับทราบต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนการประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ปัญหาน้ำขุ่นดำพื้นที่อำเภอบ้านฉางให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด
8: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางจังหวัดระยองได้รับความเดือดร้อนจากตะกอนน้ำขุ่นดำในน้ำประปาส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้โดยระบุว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคมอบหมายวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งระบายตะกอนในท่อเมนส่งจ่ายน้ำของผู้ใช้น้ำประปาทุกหลังคาเรือนด้วยหากมีการตัดประสานท่อหรือซ่อมท่อต้องระบายน้ำให้ใสก่อนปล่อยเข้าระบบจ่ายน้ำและต้องตรวจสอบแก้ไขน้ำดำขุ่นให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะขณะนี้ยังมีบ้านเรือนของผู้ใช้น้ำบางหลังที่น้ำยังขุ่นอยู่และตรวจสอบพื้นที่แนวขยายเขตบริการประปาทั้งหมดเพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่อื่นในวงกว้างทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีสาเหตุจากเครื่องจักรใหญ่ที่กำลังเดินเครื่องดำเนินโครงการขุดเจาะวางท่อระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีที่ตั้งใกล้สถานีผลิตน้ำจนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนตะกอนฟุ้งกระจายและทางการประปาส่วนภูมิภาคได้มีการปิดน้ำเพื่อย้ายแนวท่อประปาเมนใหญ่ต้นทางหลบแนวปรับปรุงถนนบริเวณพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ้านช้างจึงส่งผลให้น้ำขุ่นไหลเบาหรือไม่ไหลชั่วคราวในวงกว้างจุฑาภรณ์รักษาพันธุ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
1: สวัสดีครับคุณฟังครับรายการบางกอกบัสสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ2วันแรกนะครับเราคุยกับพี่จิมแล้วก็พี่ปัดนะครับคู่ซี LGBTQ+ ครับวันนี้เราก็ยังคุยเหมือนเดิมครับคือเราอาจจะคุยเป็นสัพเพเหระอาจจะไม่คุยเป็นทางการนะครับคุยแบบสบายๆนะครับและวันนี้เราก็มาอยู่กันเป็นวันที่3นะครับก็ขอทักทายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่จีนปิสวรรณวิไลกุลนะครับออกไนท์มือทองนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ปัดหรือแม่ปัดครับปัญญาสร้อยทองเจ้าของร้านปัดบ้านผมนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอภิมหาอำนาจทางด้านร้านเช่าชุดวันนี้จะมาขอเจาะเรื่องธุรกิจเช่าชุดของพี่ปัดดีกว่าแล้วขออนุญาตให้พี่จิมช่วยเสริมได้นะครับ
2: ได้ครับ
1: พี่ปัดครับพูดถึงว่าร้านเช่าชุดเนี่ย แน่นอนในปัจจุบันนี่มีเยอะมากแต่ว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะที่ทำให้หลายๆความน่าเชื่อถือความฮอตความอะไรความได้รับความนิยมเนี่ยแตกต่างกันมาแต่สำหรับแน่นอนของแม่ปัดเนี่ยกี่ปีผ่านมาเนี่ยร้านแม่ปัดนะเรียกมีอยากจะขอเรียกแม่ปัดเลยนะยังได้รับความนิยมเสมอถามว่าอะไรคือทำให้ร้านเราได้รับความนิยมมาจนถึงกี่ปีแม่น่าจะหลายปีเนาะ
2: กี่ปี
1: หลายนะ
2: เดี๋ยวก่อนนะมันเริ่มตรงนั้นปี40นะกำลังพีคเลย
1: 40
2: ก่อนจริงๆจริงๆมันก่อน40นะถ้าเป็นเรื่องเป็นราว
1: ถ้า30ได้ไหม30กว่าปี
2: 30กว่าปี
1: 30กว่าป
2: ี7ปีปี40แล้วเริ่มเข้ามาทำรายการทีวีเริ่มทำในการทีวีแต่ก่อนแล้วมีแล้วมีร้านชุดแล้วร้านเช่าชุดร้านตัดผมด้วยเราเป็นช่างตัดผมนะ
1: เนาะก็ถือว่าชื่อร้านปัดบ้านผม
2: นั่นแหละ
1: แต่ว่าเป็นร้านเช่าชุดแต่ว่าจริงๆแล้วคือ
2: เราเป็นช่างตัดผมจริงๆสิ่งที่เราชอบคือการตัดผ
1: ม
2: เป็นช่างเสริมสวยเรานี่แหละแต่ว่าก็พอมาทำเสื้อผ้าทำคอสตูมอะรายการทีวีแต่ก่อนมันเป็นรายการ5ล้านมาไทยแฟนซีโดนแล้วก
1: ็
2: บุพเพอารวาสหลายรายการอยู
1: ่โอ้รายการดังๆนั้นเลย
2: รายการใหญ่ๆนั้นเลยเป็นเกี่ยวกับชุดแฟนซีหมดเลยจากที่เริ่มจากศูนย์บอกเลยว่าเราเป็นคนตัดผ้าเป็นอะไรเป็นหมดไม่ต้องลงทุนก
1: ็
2: คือใช้ทุน
1: ก็เรียกว่าก็เรียกว่า one stop service
2: ใช่ทุกอย่างสภาพหน้าผมเราเองหมดเลยสมัยนั้น
1: ดูแลหมดเลย
2: ใช่
1: จุดเด่นของแม่ปัดก็คือ1คือ stop service 2คือประสบการณ์ตรงเป็นคนที่ดูแลตั้งแต่ต้นจนจบ
2: ถูก
1: ลงมาคุมเองโดยที่ไม่ได้ให้ลูกปล่อยให้ลูกน้องทำเอง
2: ไม่ปล่อย
1: แล้วด้วยประสบการณ์ของเราเนี่ยทำให้เราได้มองเห็นช่องทางที่มันจะไปต่อหรือพอแค่นี้ใช่ไหมแม
2: ่มองช่องทางมีต่ออยู่แล้วเพราะเราคิดในตัวเราว่าเรามีความสามารถเราคิดว่าฉันไม่อดตายแน่นอนเพราะเราทำได้เราทำได้ทุกอย่างไม่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมหน้ากองหรือว่าหน้าเซ็ตทุกอย่างแม้แต่พร็อพเราก็ทำได้
1: จำได้ไหมว่างานบันเทิงงานแรกที่ไปทำค
2: ืออุ้
1: ย
2: จำไม่ได้
1: แต่มันเยอะนะมันนานมาก
2: งานบันเทิงหมายถึงว่าเป็นช่างแต่งหน้าก่อนช่างทำผมก่อนคุณแม่พาไปเพื่อนพาไปลูกสาวพาไป
1: แต่งหน้าทำผมนี่คนทั่วไป
2: ตามกองอุ้ย
1: ดาราเลย
2: ไปดาราเลย
1: โอ้ได้ทำ
2: แต่ดาราเลยไปแกมมี่ไปอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ผ่านมือ
2: ใช่สมัยนั้น600บาทเองนะ
1: หรอ
2: ปิดร้านไปเพื่อที่จะเอาคอนเนคชั่น
1: ยกตัวอย่างได้ไหมดารามีใครเคยผ่าน
2: วันไม่กล้าพูด
1: เอาไหมครับเอาก็แบบเป็นว่าชื่อดังแล้ว
3: เบอร์หนึ่งเบอร์หน
2: ึ่งโอ้เยอะแยะเยอะเลย
1: เออไม่พูดนะครับเพราะว่าปกติแล้วมีรายการมาขอสัมภาษณ์แม่ปัดนี่พี่ปัดนี่จะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์เท่าไหร่จะมาให้ก็ต้องขอบคุณมากที่ให้เกียรติ
2: แรกๆก็เป็นทำหนังด้วยนะมีหนังสมัยนั้นอะหนังกับพี่ท็อปอะเออหนังแรกไปอยู่ตั้ง9เดือน
1: ซึ่งสมัยก่อนนี่หนังไม่นานอะจำมานานแล้ว
2: ทำไมกระสืออะไร
1: เออมันนาน
2: นอนพี่กินนอนอยู่นู่นแล้วก็เราจะหนีกลับช่วงเขาว่างหนีกลับกรุงเทพมาแต่งหน้าแล้วก็กลับถ้ามีแต่งหน้าก็กลับกลางคืนเออก็จะขับรถไปกลับสระบุรี
1: ไปเรียนมาจากไหนแต่งหน้านี่
2: ไม่ได้เรียนเลยเพราะรัก
1: จำหมดเลย
2: ก็สมัยมาเรียนรามเนี่ยก็หารายได้พิเศษเพราะเราจะมีรายได้พิเศษก็คือแต่งหน้าคาราโอเกะหน้ารามแอมหน้ารามสมัยก่อนถ้ารุ่น90จะรู้จักร้านแอม
1: จะเป็นดังมาก
2: 40บาทแต่งหน้า40บาทแล้วเนี่ยใช้น้องๆพวกนี้เป็นครูเรา วันละ40 คน 50 คนนะ
1: โอ้
2: เอออันนี้น้อยนะ40ไม่ใช่แต่งคนเดียวหมายว่าพาเพื่อนไป2คนช่าง2คน3คนอะไรเงี้ยอ๋อ
1: เป็นทีม
2: แล้วก็บาโฮสแต่งนั้นเสร็จก็มาแต่งบาโฮสต่อ
1: สมัยก่อนมีใช่ไหม
2: มีบาโฮสอยู่ซอยโรงแรมชารีนาอะไร
1: สมัยนั้นยังไม่ค่อยเป็นดัง
3: มัน
1: ก็เล
3: ยรูปแบบไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันห้ามผู้ชายเข้าด้วยเราแต่งเสร็จเราต้องรีบหนีออกนะ
1: อ๋อ
2: เราเป็นผู้ชายเราทุกสภาพเราเป็นผู้ชาย
1: ผู้ชายแล้วผู้หญิงไปเที่ยว
2: ผู้หญิงไปเที่ยวแต่เราเป็นผู้ชายเราเข้าไปเสร็จเราต้องรีบหนีออกด้านหลัง
1: อ๋อ
2: ใช่
1: เป็นกฎ
2: ทำไมก่อนแต่งหน้าสองที่นะมีร้านด้วยมีร้านเสริมสวยด้วยนะแล้วไปแต่งหน้าด้วยแล้วลูกสาวเราก็เยอะลูกสาวที่เป็นกระเทยนอนอยู่บ้านเออแล้วกลัวเราเด็กๆจะได้มีรายได้กัน
1: แต่สมัยก่อนนี้เป็นร้านเป็นหมายถึงว่าร้านนี่อยู่ที่นี่อย่าง
2: ร้านไม่อยู่ที่นี่ร้านอยู่สุขุมวิท
1: ร้านตอนอันนี้ร้านตอนนั้นตอนนี้อยู่ที่นวมินทร์ถูกไหม
2: นวมิน
1: ทร์เป็นร้านขนาดไหนอ่ะ
2: เป็นร้านประมาณห้องหนึ่งแล้วก็มา2ห้องแล้วก็3ห้อง
1: เป็นเจ้าแต่งหน้าด้วยแล้วก็
2: แต่งหน้ามีชุดมีอะไรด้วย
1: ชุดอ
2: ะไร
1: แล้ว
2: มีชุดด้วย
1: แล้วชุดนี่กว่าจะชุดเบีย
2: ร์ผมว่าจะตัดยุดชุดเอง
1: ประมาณกี่ชุดสมัยก่อน
2: ว้ามันเยอะอยู่ก็เอามาจากบ้านที่บ้านมีร้านเช่าชุดไง
1: อ๋อบ้านที่ไหนกัน
2: บ้านที่เมืองการ
1: กาญจนบุร
2: ีคุณแม่เป็น
1: อยู่เมืออะไรอยู่เมืออะไรกัน
2: อยู่เมื่อบ่อพลอย
1: อ๋อเมื่อบ่อพลอยเมื่อบ่อพลอย
2: ใช่
1: เป็นเพลงอยู่
2: มีชุดไทยชุดลาตีชุดอะไรเงี้ยที่บ้าน
1: สะสมมาแล้ว
2: สะสมมาแล้วของเก่ามาก็ไม่ได้ขนมาหมดหรอกแต่ว่าเราอาศัยเราตัดเป็นคือตัดเป็นทำเล็บทุกอย่างสามารถนั่งรอได้เลยทุกวันนี้ก็นั่งรอได้นะเอาชุดอะไรนั่งรอเลยดิชุดเย็บให
1: ้แต่เมื่อก่อนนี่ร้านเจ้าชุดมีเยอะไหม
2: มีน้อยมี 2-3 ร้านแต่ว่าร้านเล็กๆของเรามันไม่ใช่เจ้าชุดธรรมดาของเราเป็นคอสตูมหมายถึงเรามีทุกอย่างไงชุดคาร์บอยชุดอะไรนี่หมด
1: อ๋อสำหรับออกกองถ่ายด้วยสำหรับรายการ
2: ต่างๆกองถ่ายมันไม่ใช่ชุดร้านที่ปกติที่เขามีกัน
1: สมัยก่อนกองถ่ายก็ไม่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนชุดเหมือนปัจจุบันนี
2: ้ใช่แล้วชุดแต่ละร้านมันไม่เหมือนกับร้านเราร้านเรามันมีเหมือนกับอะไรที่แปลกๆอ่ะเออชุดชูชกชุดอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าแบ่งเป็นประเภทก็คือชุดเพื่อการแสดงชุดเพื่อแฟนซี
2: ใช่
1: ชุดเพื่อ
2: มีเป็นเรื่องๆเลยของเราเป็นเรื่องๆเลยนะมีเป็นเรื่องจะเรื่องอะไรปาบุญจิ้นไงเรามีทุกตัวละครในนั้นเลยอย่างเง
1: ี้
2: ยแต่ร้านอื่นเขาจะไม่มีอย่าง
1: น
2: ี
1: ้ให้บริการอะไรอย่างเช่นชุดปาบุญจิ้นนะให้บริการแต่คนพวกไหนเป็นปาร์ตี้เหรอ
2: มีปาร์ตี้ใช่
1: สมัยก่อนก็ปาร์ตี
2: ้
1: เยอะไหม
2: แต่ว่าตอนนั้นเราผลิตเองเราตัดเองเราเย็บเองแต่พอตอนหลังๆมาช่องสามมาสั่งอยากได้ให้ผู้บริหารใหญ่ๆใส่เราก็เลยสั่งเมืองจีน
1: อ๋อเวลามีงาน
2: สั่งเมืองจีนค
1: ือ
2: ครึ่งล้านสั่งครั้งละครึ่งล้านนะคะ
1: โอ้
2: ครึ่งล้าน
1: บาทใช่ไหม
2: บาทครึ่งล้านบาท
1: ไม่ใช่ชอชุด
2: นั่นแหละ
1: ถือว่าไม่ใช
2: ่พี่กอบสุขเป็นคนมาสั่ง
1: ให้
2: ผ
1: ู้
2: บริหารสั่งคุณปัญญาอะไรต่างๆตัวใหญ่ๆใส่หมดเลยแล้วก็ตัดชุดนางฟ้าอีก100ชุด
1: โอ
2: ้งานช่องสาม
1: แล้ววัดตัดระดับนี้ต้องใช้โรงงานสิ
2: ใช้ตัดเองค่ะมีคนเย็บมีโรงงานเย็บ
1: ออ
2: แต่ใช้เย็บเองได้ด้วย
1: ออกแบบแล้วก็มีตัด
2: ใช่
1: แล้วยังเฉลี่ยตัวเฉลี่ยออกแบบในวันละกี่ชุดอ่ะ
2: โอ้ยไม่ใช่เป็นวันหรอกคือออกแบบเสร็จแล้วก็ไปส่งเย็บแล้วก็มาพวกหัวพวกอะไรแล้วก็ทำเอง
1: แล้วก็เป็นชุดที่สามารถที่ใช้วนกันได้ใช่ไหม
2: ใช้วนได้แต่พอเสร็จแล้วเราก็กลับจังหวัดแล้วเหลือไว้เอาไว้แค่10 ชุด90 ชุดเอากลับไปไว้บ้านเพราะไม่มีที่จะไว้
1: อ๋อที่บ้านมีคนเช่าเหรอ
2: ก็เก็บไว้ข้างบนเก็บไว้ก่
1: อ
2: นจะใช้ก็พี่สาวก็ส่งมาให
1: ้
2: เพราะนานๆจะคนจะใช้แบบ20 ชุด30 ชุดเขาจะต้องมามีการมาดีลก่อนถูกปะแต่ไอ้10 ชุดอ่ะมีอยู่ที่ร้านอยู่แล้ว
1: แต่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะชุมชนสังคมอาจจะไม่ค่อยเยอะเหมือนปัจจุบันนี
2: ้ใช่
1: แต่เมื่อก่อนเนี่ยตาเขาจะชุดบอกได้ไหมบริการชุดว่าน่าเหลือระดับ
2: ขั้นต่ำสุด 1,000 บาทแล้วก็ถ้า
1: แพงเลยนะต่อชุดนะ
2: แพงไหมก็ไม่แพงนะแต่ว่าของเราคนละเกรดไงมันมีหลายเกรดทำให้ผู้ใหญ่ใส่ทำให้ดาราใส่ทำให้เด็กนักเรียนใส่เขาอยากจะ500 บาทแต่แทบจะไม่มีเลยที่ร้านเมื่อก่อนนะจริงๆ
1: ของค
2: นเมื่อก่อนนะค่าเช่าชุดแพงกว่าตอนนี้ด้วยนะหลังโควิดมาทุกอย่างดรอปลงหมดเลยทุกอย่างต้องลดลงหมด
1: ในแต่ละชุดมันไม่ใช่แค่ชุดเสื้อผ้าธรรมดามันก็มีพ็อปเครื่องประดับ
2: ใช่มีพ็อปเครื่องประดับมีทุกอย่างเลยแต่เรามีเยอะเราเป็นลูกเราเป็นคนบ้านเราต้องลงเยอะๆเราไม่ได้มีว่า5 ชุด 10 ชุดคุณแบบไม่มีคุณแบบมีเป็นร้อย
1: แล้ววัตถุดิบมาจากไหนแหล่งวัตถุดิบ
2: วัตถุดิบบางอย่างก็ผลิตเองบางอย่างก็ไปซื้อไปสั่ง
1: ก็คืออยู่ในหัวทั้งหมด
2: อยู่ในหัวหมดเลยสามารถผลิตเองได
1: ้เก่งมากเลยอ่ะ
2: จริงอันนี้ยอมรับว่าเก่ง
1: แล้วพูดถึงว่าการที่ผลิตชุดเนี่ยมันต้องมีเราต้องดูรู้ว่า ช่วงนี้ชุดไหนที่มันจะไปได้ดีหรือว่าชุดนี้ทำมาแล้วก็จะมีคนเช่ามาหมุนวินตลอด
2: เอาเป็นว่าทำมาจนรู้เลยว่าช่วงไหนควรจะใช้ชุดไหนช่วงไหนจะเป็นช่วงแต่ละช่วงมันจะเป็นช่วงมันสงกรานต์ก็ชุดไทยแล้วกระทงก็ชุดนางนพมาศเราก็จะดูละเดี๋ยวก็จะช่วงนี้ก็จะเป็นงานเกษียณช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอบรมพวกวปอพวกผู้ใหญ่พวกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงไป
1: โอ้ยมีระดับนั่น
2: ดังนั้นเลยจ้า
1: คณะการเมืองด้วยเหรออ
2: ่ามีอย่างนั้นเลยมีมากกว่านี้อีกเอ่ยชื่อไม่ได้ก็มี
1: พูดถึงว่าคนมาเช่าชุดครั้งต่อคนนะหมายถึงว่าเจ้าเดียวเลยนะเจ้าชุดสูงสุดได้กี่ชุดมาเช่าที
2: ถ้าเป็นองค์กรหรือว่าเป็นงานจังหวัดเนี่ย 1,500 ชุดมากสุด
1: โอ้
2: 1,500 ชุด
1: แล้วดูแลบริหารจัดการยังไงอ่ะ
2: ทำได้เพราะว่าคุณปัดทำได้ก่อนหน้านี้ก็คือ700ชุด800ชุด800ชุดนี่คือที่ไหนรู้ป่ะที่ซาฟารีเวิลด์800คนพนักงาน800คนดิฉันต้องจัดการเรื่องชุดเรื่องหน้าเรื่องผมแต่งหน้าเฉยๆก็บ้านสุขาวดีที่ไหน
1: ชลบุรีพัทยา
2: บริษัทอะไร
1: รู้เอาสุขาวดีก็พ
2: ั
1: ทยาทางไปพัทยา
2: 700คน
1: สวยๆอ่ะตึกสวย
2: ๆแล้วที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้ก็นานเหมือนกันกรุงเทพครบ232ปีตอนนี้มันเกินแล้วนะอันนั้น600ของกทม
1: บริหารการจัดการเนี่ยการไปดูแลชุดจัดทีมคนเยอะไหม
2: ของเราประมาณ10กว่าคนเองแต่เรามีวิธ
1: ีเอาอยู
2: ่เรามีวิธีเพราะว่าคนที่ใส่เราของเราส่วนมากจะเป็นทหารตำรวจเด็กนักเรียนเราจะมีการประชุมกันก่อนว่าอันนี้แล้วก็สอนเขาใส่สอนตัวใหญ่ๆใส่ก่อนสอนก่อนนุ่งจุกระเบนอย่างนี้ใส่เสื้ออย่างนี้แล้วก็จัด
1: สอนก่อนไม่ใช่ว่าไปประชิดตัว
2: ก็มีใครไม่เป็นก็มีเจ้าหน้าที
1: ่ดูแลให้
2: ไปแต่งที่วัดบวรแล้วก็เริ่มขบวนจากที่สิริประชาธิปไตยไปของเราหมดเลยทำลายสถิติ700อ่ะ600คนเกือบ700คนพร้อมรถขบวนแห่แล้วก็ทำรถขบวนรูปอ่ะ
1: ชุดนะใส่ชุดด้วย
2: รูปรัชกาลที่1ยันรัชกาลที่10อ่ะรัชกาลที่9ตอนนั้นรัชกาลที่9จัดขบวนรถ9คัน
1: อ๋อจัดขบวนด้วยอ๋อก็ถือว่าเป็นออร์แกไนซ
2: ์ก็ทำทุกอย่าง
1: โอ้จัดขบวนรถเหมือน
2: เอานำรถนะขบวนจากโรงเรียนนี้ไปเลยอ่ะเพราะเราเช่าโรงเรียนเขาแต่งขอฐานที
1: ่แล้วใช้กำลังคนแต่งเยอะไหม
2: ไม่เยอะอ่ะไม่ถึง20คนเอง
1: หรอโอ้โหเก่งมากเลยปกติมันต้องใช้เยอะกว่านี้
2: อ๋อแต่เราเคยทำที่พัทยามาไงอันนั้นเราก็จัดขบวนแห่เหมือนกัน
1: อ๋อแล้วพูดถึงว่ารวมทั้งแต่งหน้าทำผมด้วยไหมไม่รวม
2: รวม
1: อุ้ยคนมัน
2: อันนี้ถือว่าน้อยพอลูกค้ามาหาเราเนี่ย600 700เราเฉยๆเราไม่ตื่นเต้นแต่เขาก็ตื่นเต้นกันว่าเราทำไม่ได้เราทำมาก่อนแล้วเราก็ชินไงแต่เรามีวิธี
1: อย่างนั้นแต่งหน้าใช้เวลาเท่าไหร่แต่งหน้า
2: แต่งหน้าเราจะมีวิธีคือคนนี้คือผมคืนนี้คือคิ้วคนนี้คือแป้งรองพื้นไปเป็นแค่คนเดียวเข้าแถวมาทาแป้งคิ้วปาก
1: แต่ละคนใช่ไหม
2: แล้วสุดท้ายแต่งตัวแล้วไปอยู่เข้าแถวแต่งตัวไปแถวอย่างนี้เลยจะทำเหมือนที่พัทยา
1: วิธีการจัดการ
2: ใช่จะมีโทรโข่งคนละอันทำไมก็ไม่มีโทรโข่ง
1: เข้
2: าแถวยาวคิ้วอย่างเงี้ยเสร็จแล้วห้ามถอยกลับมานะไปแต่งตัวเสร็จก็ไปกินข้าวแล้วก็แต่งเข้าขบวนเลยเข้าขบวนเลยไปรอ
1: ก็ทุกคนแฮปปี้หมด
2: แฮปปี้หมดเลยเลิกไปละเฉพาะตอนนั้นนะค่าเช่าชุดอย่างเดียว2ล้านบาท
1: แล้วมีปัญหาอุปสรรคยังไงไม่ในการ
2: ไม่มีปัญหาเลยมีแต่คำชมตลอด
1: โอ้
2: แปลกไหมล่ะ
1: โอ้เหลือเชื่อนะมาสัจจาน
2: ม
1: าก
2: ไม่เคยมี
1: เขาเรียกว่า
2: ไม่มี
1: แม่ปัดมาสัจจาน
2: ไม่มีลูกค้าคอมเพลนไม่มีอะไรเลย
1: แสดงว่าเราวางแผนมาดีต้นทุนประสบการณ์เราสูงในการบริหาร
2: ถามว่าสูงไหมก็โอเคเรารู้จักร้านต่างๆเรากระจายให้เขานะอย่างกูเทียมตอนนั้นเราอะกูเทียมพี่เทียมเอาไปเลย300ชุดพี่เทียมไปเลย300ชุด
1: กูเทียมนี่คือ
2: กูเทียมร้านนี่แหละร้านเรารู้จักเอาไป100ชุดมึงเอาไป100ชุดนะนี่เอาไป100ชุดนะกูเทียมไป300ก็ไปเจอกับเทียมไปจอยที่นู่นแต่คนของเราแบ่งให้เพื่อนเพื่อน
1: จะได้มีรายได้ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีการบริหารจัดการที่ดีต้องจัดการเรื่องของเสื้อผ้าจัดการเรื่องของบุคคลที่นี่หมายถึงบุคคลทางเราด้วยบุคคลทางเขาด้วย
2: ไม่น่าเชื่อก็ตอนนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันผ่านมาได้ยังไง
1: เอออย่างพูดถึงถ้าถามว่าวงจรนี่ก็คืออันดับแรกคืออะไรก่อนเริ่มอะไรก่อนแต่งหน้าก่อน
2: แต่งหน้า
1: แล้วก็ทำผม
2: แต่งหน้าทำผมแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ไปขบวน
1: เป็น
2: ขบวน
1: แล้วเราม
2: ีเจ้าหน้าที่ทำขบวนด้วย
1: หรือเข้างานเลย
2: เข้างานเลยแล้วไม่ต้องหันหลังกลับ
1: ถ้าไม่ใช่ขบวนอาจจะเป็นเรียบร้อยเข้างานหรือถ้าสามารถไปจัดการเองได้บางคนที่เจ้าชุดก็อาจจะแต่งหน้าทำผมกันเองเอาชุดเราไปเฉยๆ
2: อันนี้ก็มีอันนี้ก็มี
1: ก็มี
2: แต่อันนี้เรารับของในส่วนของเขาเรียกอะไรอ่ะทางเขตเขาเรียกอะไรตรงนู้นอ่ะที่พัทยา
1: เทศบาล
2: เออก็มาจ้างเราที่นี่เลย
1: โอ้ดีแล้วทุกวันนี้เป็นลูกค้าหลายรายยังมีต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบ
2: ัน ตอนนั้นอาจจะ
1: มีเยอะไหม
2: อยากจะจัดงานใหญ่ๆสักอย่างหนึ่งก็เลยมาจ้างเรา
1: ในปัจจุบันนี้ลูกค้าเก่าอยู่เยอะไหม
2: มีอยู่
1: อ๋อจะประจำอยู่เยอะ
2: มีอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะตุ้มอย่างนั้นมาตั้งแต่โควิดมาทุกอย่างซอฟลงหมดเลย
1: แต่คนสมัยก่อนนะก็อาจจะมาวรุ่นนี้ก็น่าจะสัก 50-60 นะคุณแม่นะ
2: น่าจะใช่
1: ตอนนี้ก็ถือว่าอายุ6-50เกษียณไปละ
2: ใช่ใช่ใช่ลูกค้าเราบางคนก็เกษียณไปแล้ว
1: แล้วการแบบดูแลซักรีดอะไรอย่างเงี้ยพอเขากลับมา
2: ซักรีดทำซักรีดทุกอย่าง
1: อ๋อก็คือครบวงจร
2: มีวิธีซักมีอะไรหมดเลย
1: ทั้งสารพัด
2: ที่ร้านเนี้ยจะมีชื่อเรื่องความสะอาดแล้วก็หอมเพราะคนที่ใส่ของเราก็คือส่วนมากจะเป็นดารานักการเมืองผู้ใหญ่ต่างๆเขาจะพูดต่อๆกัน
1: ก็คือว่าเราเป็นลูกค้าระดับมีทั้งหลายระดับอย่างที่คุณแม่บอกคือระดับพรีเมียมก็มี
2: ใช่
1: ระดับกลางและระดับทั่วไป
2: ห
1: ั
2: วละ 5,000 บาทก็เคยทำมาแล้วก็ไปแต่งตัวที่ค่ายลูกเสืออะไรเงี้ยหัวละ 5,000 บาท
1: ต่อคน
2: นักการเมืองใช่ 40-50 หัว
1: โอ้
2: พี่กอบสุขเป็นคนหามาแต่เราต้องดูแลอย่างดีดูแลหัวจนเท้าดูแลประกบผู้ใหญ
1: ่นี่เลยก็ถือว่าได้รับความประทับใจได้รับความชื่นชม
2: เราก็มีผู้ใหญ่หนุนด้วยแหละผู้ใหญ่เขาก็แนะนำมาก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่เขาเมตตาแต่เราก็มาทำให้เสียชื่อที่เขาแนะนำไป
1: และตอนที่นั้นตอนสมัยนั้นอยู่สุขุมวิทนี่อยู่กี่ปีอยู่กี่ปี
2: ประมาณ 2-3 ปี
1: ใช้ชื่ออะไร
2: ก็ร้านปัดบ้านผมนี่แหละ
1: แล้วก็มาย้ายอยู่ที่นี
2: ่อยู่ใกล้ๆกับเสาหน้าอะไรแถวนั้น
1: น่ะแล้วพอจากสุขุมวิทแล้วก็มาอยู่ที่นี่เลย
2: ย้ายหน้ารามซอย
1: หน้ารามก่อน
2: หน้ารามซอยเอแบ
1: ทแห่งที่2
2: แห่ง
1: ที
2: ่2 3 ห้องติดกัน
1: ก็คือสุขุมวิทเราปิดไปเลย
2: ปิดไปเลยมาอยู่นี่ร้านใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
1: หน้ารามลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
2: ก็นักศึกษา
1: เสียก็ไม่ชอบทําอะไร
2: จะเป็นนักศึกษาแต่ขณะเดียวกันเราก็จะหยุดปิดร้านวันที่เรามีอัดรายการอาทิตย์ละอัดละ2วัน
1: ตอนอยู่สุขุมวิทนี่มีรายการหรือยัง
2: มีรายการแล้วแต่ว่าเป็นช่างแต่งหน้าไม่ใช่แต่งหน้าแต่ทำเสื้อผ้าจริงๆแล้วมีรายการเสร็จฉันก็จะมีเป็นคอสตูมละครด้วยตอนนั้นเรื่องแรกก็ช่อง
1: อันนี้
2: ช่องเจ็ด
1: อันนี้ถือว่าเดี๋ยวขอพูดในเบรกต่อไปได้ไหม
2: เสื้อผ้
1: าในกองละครกองรายการเนี่ยจะพูดถึงว่าอยากจะรู้ว่าเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างอย่างพูดถึงว่าตอนที่ย้ายไปอยู่หน้ารามนี่คือลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษารามอ่ะ
2: นักศึกษารามแต่เรา
1: ไปทำอะไรใช้บริการอะไรนักศึกษาราม
2: ก็ตัดผมตัดอะไรทำสีผม
1: อ๋อเป็นร้านผมนึกว่าร้านเจ้าชุดอย่างเดียว
2: ก็มีแต่งหน้าและวิญญาเราเป็นช่างแต่งหน้าเองในร้าน
1: โอ้โหนักศึกษารามเยอะมากนะ
2: แต่ก็แพงนะในซอยถือว่าร้านเราเป็นร้านที่แพงก็จะจับเฉพาะนักศึกษาที่มีสตางค์นิดนึง
1: ระดับแบบไฮขึ้นไปนิดนึง
2: นั่นแหละเขาก็จะร้านเราค่อนข้างแพงนิดนึง
1: ไม่คิดแต่เรื่องชุดอย่างเดียวไงอ๋อนี่
2: มีชุดด้วย
1: พวกผมหน้าผมก็ต้องตามมาด้วย
2: กีฬาสีโรงเรียนมหาลัย
1: เยอะแยะนะย่านนั้นโรงเรียนเยอะและจากหน้ารามนี่คุณแม่อยู่กี่ปีเลยขอเรียกคุณแม่แล้วกัน
2: ถึงปี42นักเริ่มจากปีไหนไม่รู้จำได้ว่า42
1: แล้วก็ย้ายมาอยู่นี
2: ่ใช่
1: จนถึงทุกวันนี
2: ้ทุกวันนี
1: ้เป็นอาจัก
2: มันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นมากๆแล้วอะไม่มีที่ไว
1: ้แล้วช่องทางการติดต่อถ้าช่องทางการติดต่อนี่ยังไงหรือเวลาอีก2นาทีสุดท้าย
2: ปัดไปผมมันก็ขึ้นแล้ว
1: อ๋อเซิร์ชดูได้เลย
2: โอ้ยสบายมาก
1: แล้วชื่อเสียงแต่เมื่อกี้
2: ชื่อเสียงดีมาก
1: เคยเซิร์ชดูนะขึ้นมาหมดเลยนะทั้งเส้นทางเส้นทางการเดินทางมา
2: เปิดร้าน
1: GPS ก็มาปิดเปิดร้านต่างๆนะเบอร์เบอร์ติดต่อพร้อมสับทุกอย่างเลย
2: มีทุกอย่างที่ร้านมีทุกอย่างมีครูสอนตุงสอนเต้นมีหมดเลย
1: โอ้โหครบวงจรยิ่งกว่าพี่หมาครบวงจร
2: ซ้อมการแสดงก็มีทำละครเวทีให้กับโรงเรียนต่างๆก็
1: ม
2: ีโรงเรียนประจำก็มี
1: นี้ถ้าจะขอเหลืออีก2นาทีสุดท้ายสำหรับวันนี้นะหลักในการทำงานขอย้ำอีกทีหลักในการให้ประสบความสำเร็จให้เป็นมืออาชีพแบบปัดบ้านผมเนี่ย
2: ตรงต่อเวลา
1: สำคัญมาก
2: ตรงต่อเวลานี่ที่สุดเลยคุณปัดจะไม่ได้เลยต้องไปมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเด็กๆทั้งแต่งหน้าแรงต่างเขาจะรู้นิสัยพี่ปัดดีว่านัดกี่โมงต้องมาก่อนครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำพี่ปัดจะไปถึงงานก่อนไม่ทรยศลูกค้าเติมเผื่อให้ตลอดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต
1: ่อ๋อเติมเผื่อไม่แบบ ไปชาร์จเงินเขา
2: ไม่
1: คือสมมติเราบอกว่าสมมตินะเราบอกว่า1,000ก็1,000ไม่มีเพิ่ม
2: ให้เกินด้วยให้ของเกินด้วย
1: เออ
2: จะมีเนี่ยถึงตามมามีทุกวันเนี่ยเพราะอย่างง
1: ี้เออจริงๆความซื่อสัตย์สำคัญนะ
2: ความซื่อสัตย์สำคัญมาก
1: ระเบียบวินัยก็มี
2: ไม่ได้เลย
1: เป๊ะเป๊ะ
2: เป๊ะมากถามได้เลยเช็คได้เลยสามารถเช็คดูคอมเมนต์ได้เลยในอะไรเขาเรียกใน Google อ่ะที่ร้านเขาไปโพสต์ไว้
1: อ
2: ่ะดูคอมเมนต์ได้เลย
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญก็ว่าได้เลยนะครับสำหรับการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นร้านเช่าชุดนะว่าความซื่อสัตย์ต่อลูกงานบริการทุกอย่างสินค้าและบริการเนี่ยต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าเน
2: า
1: ะ
2: ใช่อันดับแรกเลย
1: ซื่อสัตย์กับลูกค้าอันที่สองคือ
2: เวลาตรงเวลา
1: ตรงต่อเวลา
2: เพราะว่าสาระสำคัญคือต้องตรงเวลาอย่างเช่นเขาใช้ที่6เนี่ย6ต้องเสร็จแล้ว5ต้องเสร็จแล้ว5เขาต้องมารับแล้ว6เขาต้องใส่แล้วเงี้ย
1: อันที่3ก็คือความมีระเบียบวินัยเพราะชุดต่างๆต้องมีแล้วชุดนี้ต้อง
2: สะอาด
1: ต้องอยู่ตรงนี้เครื่องประดับอยู่ตรงนี้อะไรตรงนี้ความสะอาดสะอ้านหอมชุดหอมนะครับครับคุณผู้ฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการบางกอกทูเดย์นะครับวันนี้ก็หมดรายการลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าได้ความรู้นะครับในเรื่องของการร้านเช่าชุดธุรกิจเช่าชุดนะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับจากคุณปัดบ้านผมนะหรือคุณปัญญาสร้อยทองนะหรือว่าเป็นเจ้าแม่ร้านเช่าชุดที่มีชื่อเสียงจากอดีตจนถึงทุกวันนี้นะครับพบกันใหม่กับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับทางรายการ FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับคุณฟังครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แม่ปัดครับ
2: สวัสดีครับ
0: บางกอกบัสBye Bangkok Today ดำเนินรายการโดยบ๊อบ Bangkok Today
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ

0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
1: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
0: ร่วมสนับสนุน
3: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: และชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
1: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันพุธที่17มิถุนายนครับเย็นวันนี้ต้องแจ้งท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่ารายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเนี่ยก็จะมีไปจนถึงเวลาประมาณ 16:55 นครับเพราะต้องเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสัตตมวานครบ7วันนะครับเอาวันนี้มีอะไรบ้างที่จะต้องติดตามกันครับตามดูคดีหัวเลือกสวประธานวุฒิสภามงคลสุรสัจจะไม่ตอบคำถามครับว่าบุคคลที่อยู่ในคลิปนี้ใช่ท่านหรือไม่แล้วก็โยนให้ไปถามคุณผลิตวัชรศิลป์เองก็แล้วกันฝ่ายคุณผลิตอัดมงคลไม่ตอบก็คือยอมรับแฉกลุ่มทุนโอนไวโยงสสและสวที่สุราษฎร์ธานีฝ่ายกกตเลขากกต.แสวงบุญมีเผยกกต.เร่งสอบคลิปเก็บโพยวันเลือกสว.ขู่หากหน่วยงานไหนทำหลุดต้องรับผิดชอบด้วยเรื่องปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตมีข่าวจากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุชาติชมกินสั่งดีเดย์ลุยทวงคืนเดือนกรกฎาคมนี้3หาด1อุทยานเร่งรื้อโรงแรมหรูรุกที่ภูเก็ตครับเมื่อเช้านี้เกิดเหตุสยองขึ้นบนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์สัสดีอำเภอบุกยิงสัสดีจังหวัดคาดว่าสาเหตุมาจากเรื่องไม่พอใจคำสั่งโยกย้ายนายกรัฐมนตรีอนุทินตอนนี้อยู่ที่รัสเซียแล้วนะครับเล็งขายตรง EEC ดึงการลงทุนทั่วโลกมั่นใจศักยภาพความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานรองรับและก็ที่เมืองไทยเนี่ยมันมีประเด็นว่านายกดึง AEC ไปคุมเองเนี่ยเกิดปัญหาความขัดแย้งหรือว่าต้องการลดบทบาทคุณพิพัฒน์รัชกิจประการหรือไม่นายกปฏิเสธครับบอกว่าที่ต้องการดึง EEC มาคุมเองเนี่ยเป็นขั้นตอนดึงต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยซึ่งเป็นงานที่ตนเองถนัดครับนี่คือประเด็นสำคัญที่จะได้ติดตามกันเย็นวันนี้ครับพักสักครู่และกลับมาติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร112

0: 25น้ำดีชีวิตดี
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
2: เรากัสโก้มีคำตอบ
1: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
2: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
3: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจGUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
4: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะอุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
6: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอากลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องคดีหัวเลือกสว.หลังจากที่คุณผลิตวัชรศิลป์สสพรรคประชาชนเอาคลิปวิดีโอมาแฉว่าในวันเลือกสวระดับประเทศเนี่ยมีกกต.คนหนึ่งเดินเก็บโพยแล้วมีบุคคลปริศนาคนหนึ่งซึ่งถูกระบุว่าเป็นประธานวุฒิสภาคุณมงคลสุรสัจจะยื่นโพยให้กกต.คนนั้นด้วยก็คือคุณธิติเชษฐ์นุชนาถเมื่อเช้าเนี่ยท่านประธานมงคลเข้า สภาครับนักข่าวก็พยายามถามแล้วครับว่าคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยใช่ท่านไหมปรากฏว่าท่านประธานมงคลตอบว่าก็ไปถามเขาดูสิมาถามผมทำไมหมายถึงไล่ให้ไปถามคุณผลิตวัชรศิลป์ครับเมื่อประธานมงคลระบุมาอย่างนี้ช่วงบ่ายนักข่าวก็ถามคุณผลิตวัชรศิลป์สิครับคุณผลิตบอกว่าบางครั้งการไม่ตอบก็ถือว่าเป็นคำตอบได้แบบหนึ่งฉะนั้นเราก็ต้องได้ดูจากหลักฐานในคลิปการไม่ตอบคำถามของประธานวุฒิสภาก็ยิ่งตอบย้ำว่าคำถามที่ผมถามถึงกกต.ตั้งแต่ที่ได้เผยแพร่คลิปเมื่อวันเสาร์จนถึงอีกชุดคำถามที่ถามประธานวุฒิสภาว่าใช่บุคคลในคลิปไหมรวมไปจนถึงเอกสารที่มีการยื่นกับกกต.เป็นเอกสารที่เขียนอะไรไว้บ้างใครเป็นคนทำแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบคนที่ออกมาชี้แจงที่ผ่านมาก็เป็นคนที่ผมไม่ได้ถามแล้วก็ชี้แจงในประเด็นที่ผมไม่ได้ถามเป็นคำถามหลักด้วยแล้วก็บอกว่าวันที่18มิถุนายนพรุ่งนี้กกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชุมร่วมกับกรรมาธิการกิจการองค์การอิสระของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีวาระที่จะคุยกัน2เรื่องคือการตรวจสอบคดีหัวสว กับการตรวจสอบข้อพิรุธในการเลือกตั้งปี2569ก็หวังว่ากกต.จะเตรียมคำถามมาตอบในวันที่18มิถุนายนด้วยก็แล้วกันนักข่าวเขาถามว่ามีหลักฐานที่ชัดกว่านี้ไหมเพราะเดี๋ยวอาจจะถูกมองว่าเป็นการกล่าวหาได้คุณผลิตตอบว่าถ้าติดตามการแถลงข่าวเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาจะเห็นว่าคลิปที่ได้เผยแพร่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลและชุดหลักฐานที่ได้รวบรวมมาเพื่อตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของกกต.เกี่ยวกับคดีหัวสว.และเข้าใจดีว่ากกต.จะชี้แจงว่าสามารถจดตัวเลขเพื่อกันลืมเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายแต่สิ่งที่ตั้งคำถามว่าเหตุการณ์ในคลิปเห็นปฏิกิริยาของกกต.ที่มีการเรียกเอกสารและตักเตือนผู้สมัครด้วยเนี่ยถ้าเอกสารที่เก็บไม่ได้มีปัญหาอะไรและพฤติกรรมในวันนั้นไม่ได้มีข้อพิรุธเอาทำไมกกต.ถึงเรียกเก็บเอกสารแล้วก็เตือนผู้สมัครล่ะแล้วก็ยังรับทราบด้วยว่าในคณะไต่สวนชุดที่26ยังมีเอกสารหลักฐานอีกหลายชุดหลายประเภทเช่นหลักฐานการลงคะแนนที่ชุดตัวเลขเดิมๆปรากฏซ้ำซึ่งนำมาคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์สรุปได้ว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติแต่มาจากขบวนการจัดตั้งและจากหลักฐานจัดตั้งคาดว่าในสำนวนจะมีหลักฐานนัดหมายรวมตัวกันก่อนวันเลือกตั้งมีหลักฐานการจ่ายค่าเดินทางให้กับกลุ่มที่อยู่ในกระบวนการจัดตั้งรวมไปจนถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาด้วยแล้วคุณผลิตก็บอกด้วยนะครับว่าตามที่ได้รับข้อมูลว่ากกต.จะพิจารณาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่แรกเนี่ยก็ได้รับข้อมูลและเบาะแสจากการยื่นกับวิปฝ่ายค้านเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ไหลจากกลุ่มทุนที่เป็นผู้สนับสนุนไปยังหลายเส้นทางรวมถึงบุคคลที่ขณะนี้เป็นสว.ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบุคคลที่เป็นทีมงานรวมทั้งส.ส.ในจังหวัดนี้ด้วยนี่คุณผลิตวัชรศิลป์ครับฝ่ายเลขากกต.แสวงบุญมีวันนี้ก็ถูกถามเรื่องคลิปเหมือนกันครับคุณแสวงบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ก็มีเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายอยู่ถ้าข้อมูลเป็นของหน่วยงานใดก็ต้องรับผิดชอบข้อมูลนี้อยู่ในส่วนของการครอบครองสำนักงานหรือไม่และมีการนำไปเปิดเผยได้ยังไงโดยกกต.จะต้องมีการพิจารณาเพราะอาจมีผู้ได้รับผลกระทบนักข่าวถามว่าหลังจากที่ฝ่ายค้านเขาเรียกร้องให้กกต.ดำเนินการประชุมเรื่องนี้ยังไงบ้างรวมทั้งเรื่องโพยที่เก็บมารักษาไว้เลขากกต.บอกว่าเรื่องนี้จะถามลอยๆไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของสำนวนที่อยู่ในการพิจารณาทุกเหตุการณ์ในการเลือกสว.ข้อเท็จจริงต่างๆอยู่ในสำนวนหมดแล้วครับแล้วก็พูดถึงเรื่องความคืบหน้าของคดีหัวสว.คุณแสวงบอกว่ากกต.ได้มีการประชุมกันทุกวันจันทร์พิจารณาเป็นวาระพิเศษโดยเฉพาะการประชุม2ครั้งที่ผ่านมาก็ได้พิจารณาแบบเต็มวันมีการซักถามโดยจากกรรมการกกต.โดยละเอียดส่วนจะลงมติประเด็นไหนหรือไม่เนี่ยยังไม่ขอตอบเรื่องนี้ครับนี่คดีหัวเลือกสว.นะครับทีนี้ตัดไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคือเกิดเหตุการณ์สัสดีอำเภอบุกมายิงสัสดีจังหวัดครับบนชั้น4ของสารกลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่ตั้งของสำนักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อร้อยตรีชินกรเวทกามาอายุ59ปีครับเป็นสัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ยิงพันเอกกรวิกานนท์วงเสาเนา อายุ59ปีเหมือนกันคนนี้เป็นสัสดีจังหวัดครับยิงหลายนัดเลยนะครับประมาณ10กว่านัดเลยครับเอาชนวนเหตุเนี่ยรายงานข่าวบอกว่าเกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เพราะร้อยตรีชินกรไม่พอใจที่ถูกโยกย้ายจากสัสดีอำเภอเมืองไปเป็นสัสดีอำเภอกมราศัยก็เลยเดินทางมาพบสัสดีจังหวัดแล้วจากนั้นก็เกิดการโต้เถียงกันครับจากนั้นก็ใช้ปืนที่พกมาด้วยยิงสัสดีจังหวัดจนเสียชีวิตทีนี้มีรายงานข่าวอันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับบอกว่าสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้เกิดจากพันเอกกรวิการเนี่ยกำลังจะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบร้อยตรีชินกรเรื่องการปฏิบัติหน้าที่รับการเกณฑ์ทหารเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยมีคนไม่มาเกณฑ์ทหาร32คนแต่ว่ามีการรายงานและก็ส่งรายชื่อมาเพียงแค่7คนเท่านั้นครับสัสดีจังหวัดก็เลยตั้งกรรมการขึ้นมาสอบแล้วก็มีคำสั่งให้ย้ายจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ให้ไปช่วยราชการที่อำเภอกมราศัยก่อนก็เลยทำให้ร้อยตรีชินกรไม่พอใจจนกระทั่งมาก่อเหตุที่ว่านี้นะครับเออมีคนไม่ไปเกณฑ์ทหาร32คนแต่ว่ารายงานแล้วก็ส่งรายชื่อให้สัสดีจังหวัดเพียงแค่7คนครับนี่ก็ถูกตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพกอาวุธปืนและยิงปืนในที่สาธารณะครับก็ต้องไปขึ้นศาลทหารนะครับที่ขอนแก่นไม่มีศาลทหารก็เอาไปฝากขังที่ศาลทหารจังหวัดขอนแก่นก่อนนะครับนี่เรื่องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับมีข่าวเรื่องคดีที่ DSI กับหน่วยงาน434หน่วยงานไปลุยค้น24จุดในหลายจังหวัดปฏิบัติการค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex นี่นะครับรัฐมนตรียุติธรรมเตรียมที่จะแถลงข่าวในวันศุกร์ที่19มิถุนายนครับมีรายงานว่าวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะนำคณะทำงานพนักงานคดีพิเศษและหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวผลการปฏิบัติการแล้วก็จะเปิดแผนผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนดังคนในวงการบันเทิงรวมทั้งนิติบุคคลเอกชนจำนวนมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายทั้งหมดรวมทั้งพยานหลักฐานต่างๆที่ได้จากการตรวจค้นเครือข่ายนี้ครับเอาฉะนั้นรอติดตามดูครับวันศุกร์ที่19มิถุนายนเขาจะแถลงผลการทลายเครือข่ายลงทุน Forex นะครับแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ท่านผู้ฟังครับเราจะพักรายการเอาไว้เข้านี้ก่อนนะครับเพื่อนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
8: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าก GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
10: เชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักทินานุปทานดังนี้นะครับในวันนี้เวลา 16:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาทางทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเฝ้าไปยังที่บริสถานพระโกศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจจการินีปริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาณพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปี่กองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศถวายพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและประทับพระราชอาณจากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรม และทรงกราบจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงและเสด็จไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมโอรสาธิวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคุลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับพระยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพตรียามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานของราชวงศ์ไทยนั้นได้ยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติต่ำความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานครับ
12: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทั้งในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้นะครับมีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับคำว่าสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันนรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคต ัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ได้อธิบายของคำว่าสตมวานปัญญาสมวานปัญญาสมวานและสตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนั่นเองครับซึ่งทางนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมติมหาเถระสมาคมเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในเบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปและเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศได้ดำเนินการอาทิในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและของชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวานคือ7วันปัญญาสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสตมวาน100วันโดยอนุโลมวันกำหนดการตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีในแต่ละวาระโดยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลรวมไปถึงการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมไปถึงการสวดมาติกาหรือสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัญญาสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสตมวานและก็การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนั่นเองครับสำหรับในส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569สัตมวานครบ7วันจากนั้นปัญญาสมวานครบ15วันซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และก็สตมวาน100วันตรงกับวันศุกร์ที่10 18กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
10: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในวันนี้นะครับทั่วประเทศนั้นมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนวาระครบ7วันหรือสัตมวาในวันนี้ครับซึ่งสำหรับในส่วนกลางครับวันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงรองนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนารองนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและกราบลาพระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับรองนายกรัฐมนตรีและประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่18เข้าไปครับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2569เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลานะครับณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
11: ท่านฟังครับในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็ได้มีการประดิษฐานในส่วนที่มีความสำคัญและก็ในเรื่องของพระกิตยศสูงสุดนะครับดังวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัญมกรุฑอินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มาเป็นผู้ใหญ่ร่วมในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
13: สวัสดีครับ
11: ครับในวันนี้การในส่วนของบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งได้การทรงพระนามโปรดเกล้าในพระอริยยศสูงสุดแล้วนะครับในขณะนี้ครับซึ่งก็คือพระโกศด้วยนะครับ
13: ถวายพระโกศทองใหญ่นะครับ
11: ครับซึ่งก็เป็นพระโกศที่ได้ประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยา
13: ครับในส่วนของพระที่นั่งพิมารัตยานะครับจะเป็นพระที่นั่งที่อยู่ในพระราชฐานชั้นกลางนะครับ
11: ครับ
13: ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระที่นั่งหลังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นนะครับภายหลังเกิดเหตุมีฟ้าผ่านะครับพระที่นั่งอมรินทราภิเษกนะครับก็เลยมีการสร้างพระที่นั่งขึ้น2องค์องค์นึงคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็ส่วนที่ต่อเนื่องมาคือพระที่นั่งพิมารรัตยาครับ
11: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมราชวังแล้วครับ

0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์ที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณข้างประตูแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับซึ่งกองทหารกิตติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นทหารกองกิตติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินนะครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เทียบนะครับและก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: ในส่วนของคำว่ามุกสันครับมุกสันจะเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างพระที่นั่ง2องค์คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับพระที่นั่งพิมานรัตยาครับมีลักษณะเป็นโถงทางเดิมเชื่อมถึงกันนะครับจะเรียกว่ามุกสันนะครับ
0: ครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่จะอยู่
1: ด้านหลังทางใต้นะครับของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
0: ครับแล้วก็ในพระที่นั่งองค์นี้นะครับโดยปกติจะไม่ได้มีการประดิษฐานในเรื่องของพระศพอยู่
1: ใช่ครับเดิมทีเดียวตอนแรกสร้างนะครับใช้เป็นพระวิมานที่ประทับครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยท่านโปรดให้ลูกสาวนะครับหรือว่าพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพบดีนะครับประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วลูกสาวองค์นี้จะเป็นองค์ที่ท่านโปรดแล้วก็ท่านรักมากนะครับ
0: ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับผ่านพระบรมสารีริกธาตุซึ่งจะมีผู้ที่ได้มาเฝ้านะครับทั้งข้าราชการที่มาเฝ้าในขณะนี้นะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแล้วมาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ส่งวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศซึ่งพระโกศที่ได้ประดิษฐานในขณะนี้ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ครับอาจารย
1: ์ครับเป็นพระโกศทองใหญ่องค์ที่สร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่9ครับ

0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะพนักงานประโคมสั่งแตรงอนแต่ฝรั่งปีกรองชนะปีพาดและมาสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพได้วงบรรเลงเพลงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยไปนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วได้ส่งกราบจากนั้นได้เสด็จพระชำเนินส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
1: ครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับประทับนั่งขัดสมาธิราบนะครับ

0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาพระปริตครับ
1: สัมปติสิทิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

สุภา

0: ท่านผู้ฟังครับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบโดยที่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับในการพราดในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะครับนำไปที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: ติภาโยโกโหตุอโรโกโหตุติภาโยโกโหตุอโรโกโหตุตุปิโตโหตุปรมิณมหาราชาสัพพะมาราชินีติติปิจังติติกัมมังติติลาภ

ทิโยนิจังรันเณมหาราชโรตารมณียาจหาโอเคจับปะทา

0: เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายอดิเรกสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสถวายพระพรลานอกจากนี้พระสงฆ์อีก8รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดประเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และพระพรหมวชิระรังสีวัดปวรนิเวศวิหารโดยหลังจากนี้นะครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับ
2: ในส่วนของพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพิธีสวดพระพุทธมนต์เนี่ยจะเป็นการพระราชพิธี2วันครับโดยในวันแรกเนี่ยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจำนวนหนึ่งนะครับมาในการบำเพ็ญกุศลนะครับโดยถ้าเป็นงานอาวัตมงคลนะครับก็จะไม่มีการตั้งน้ำมนต์แล้วก็ไม่มีการวงได้ใส่ศีลนะครับในส่วนของบทที่มีการสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบทปาปโตปมะคาถานะครับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของภูเขาที่กลิ้งมาจากทางทั้ง4ทิศนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความตายไปได้นะครับปัปปโตมาจากคำว่าบรรพตที่แปลว่าภูเขานะครับบทที่2มาจากชื่อว่าบทอริยธนคาถาครับมาจากพระสุตตตปิฎกว่าด้วยเรื่องของทรัพย์ทั้ง5ครับทรัพย์ทั้ง5ประกอบไปด้วยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการบริจาคหรือจาคะนะครับทรัพย์คือสุตตะหรือการเป็นพหูสูตรแล้วก็ทรัพย์คือปัญญาครับบทที่3ว่าด้วยธรรมนิยามครับธรรมนิยามเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของกฎไตรลักษณ์ครับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจานะครับสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งปวงคือเป็นอนัตตานะครับบทที่4เป็นบทติลักขณะทิกาถานะครับก็จะว่าในเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารด้วยเหมือนกันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งปวงเนี่ยล้วนเป็นอนัตตานะครับจะเป็นธรรมะที่เลือกในเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันบทที่5ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าในเรื่องของวงจรของจิตทั้งวงจรเกิดแล้วก็วงจรดับนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วนะครับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทครับบทที่6ว่าในเรื่องของพุทธอุทานคาถานะครับเป็นคาถาที่ทรงอุทานนะครับภายหลังจากตรัสรู้ครับแล้วก็บทที่7นะครับพัตเตกรัตตคาถาครับบทนี้นะครับเป็นพระสูตรที่พิจารณาธรรมะในราตรีเดียวนะครับเพราะว่าแม้ราตรีเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจในธรรมะเนี่ยก็จะช่วยในการบรรลุธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการคัดเลือกบทนะครับในการมาสวดพระพุทธมนต์นะครับทั้ง7บทที่ผ่านมานะครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์สรัญมกรุฎอินทร์ครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์คือพระสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นยังอาสงฆ์ซึ่งวันนี้จะมีทั้งการถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมคาถาครับอาจารย์ครับ
2: ในส่วนของธรรมคถาครับจะเป็นการเลือกเอา บทสวดนะครับมาใช้ในการสื่อธรรมะนะครับพูดในเรื่องของการนำเอาบทร้อยกลองต่างๆนะครับมาแต่งแล้วก็มาผูกขึ้นเป็นภาษาบาลีครับจะใช้ในการสวดต่อท้ายจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับ
3: ในขณะนี้เจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาครับธรรมะที่ได้มีการเชิญไว้ประดิษฐานไว้ที่ตรงด้านเหนือใกล้กับอาสงเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์แล้วก็อยู่เรื่องด้านที่ประทับราชพระราชอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้านฝั่งที่ด้านตรงกลางก็คือพระโกศพระศพนะครับ
2: พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนะครับ
3: ครับเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับได้ขึ้นอย่างธรรมาสน์แล้วและพระสงฆ์ที่จะได้สวดธรรมกถาอย่างนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับจะพนักงานได้เชิญเทียนนะครับซึ่งจะได้ทรงจุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ประเพณีนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับในทั้งในส่วนของราชสำนักแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็มีลักษณะแบบ
2: เดียวกัน
3: เดียวกันนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานนะครับซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในระดับต่อไปการประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับที่ได้ถวายพระกิตติยศอย่างสูงสุดตามประราชประเพณีด้วยครับแล้วก็ในพระอิสยศของ
2: สมเด็จเจ้าฟ้านะคร
3: ับชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับ
2: เดิมทีเดียวถ้าเจ้านายฝ่ายในสิ้นพระชนครับในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ
3: ครับ
2: จะมีอาคารที่อยู่ริมกับด้านนอกของเขตกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตครับชื่อว่าหอธรรมสังเวชแล้วก็หอนิเพศพิทยานะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายในที่เป็นผู้หญิงนะครับถึงคราวสิ้นพระชนลงเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่ที่นั่นนะครับรวมถึงถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ทำการโสกันไปมีวังด้านนอกเนี่ยก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ด้านในหอธรรมสังเวชด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสงวนเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับพระอัครมเหสีแล้วก็พระบรมราชบุพการีเท่านั้นนะครับ
3: ครับ
2: ตัวอย่างเช่นในคราวสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับท่านก็ตั้งมาเป็นกุศลที่หอธรรมสังเวชนะครับหรือว่าสมเด็จพระนางรำเพยพระมาราภิรมย์หรือว่าสมเด็จพระเทพศิรินเนี่ยก็ตั้งที่หอธรรมสังเวชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
3: ครับเมื่อเจ้าพนักงานนะครับก็จะได้เคลื่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนของการที่จะถวายพระธรรมเทศนานี่นะครับก็จะเคลื่อนไปที่หน้าของพระโกศนะครับเมื่อจุดแล้วนะครับพระโปรดเกล้ากระหม่อมนะครับที่จะดำนะครับในเครื่องทองน้อยที่ได้ตรงจุดนั้นนะครับไปที่พระโกศสำหรับพระศพส่งธรรมนะครับ
2: ตอนนี้ก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชอัศกัจจาเสด็จไปทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับที่หน้าพระโกศนะครับสำหรับพระศพส่งธรรมครับ
3: หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาเสด็จไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วก็ได้ทรงกราบและจะได้ทรงศีลนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: ธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมนตรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโวหารอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรักขติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเอติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพอุทิศกัลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่ประชาติได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัพยปักด้วยความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาถทรงรับการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหาร พื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยกาพระอัยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคธรรมอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทั้งระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขลาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประณามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเรานั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ปรึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นนเรนทิราเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณูปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปรีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยวัยวุฒและชาติวุฒก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบารมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมมีกมลเต็มตื้นประดุจได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับ มิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ที่ความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนานับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุล่วงกว่าร้อยปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วหน้าสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธัมโมหเวรคติธรรมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตะหิตะปยปฏิบัติและปรหิตะปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จก็หนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณูปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชะนี้สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพปดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามขัตติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏการจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกัลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประสบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหว และห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมชาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีและแล้วกิติยาภาอันเรืองรองนั้นครอบพันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบารีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเปจะสะเกปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารและเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทธาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจะได้ลงจากธรรมาสนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาและประทับพระราชอานะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับเป็นพระครูพระปริยัญจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปด้วยกันนะครับนั่นคือพระครูวิญญาพิวุฒิพระมหายุทธนาธีรยุทโธพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัทโธนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในการถวายพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้จบลงไปนะครับก็จะได้ ส่วนที่มีสาระสำคัญอาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าชื่อของในพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่ที่ครับ
3: พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทรงแสดงไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าฉัตโตปมะคาถาครับฉัตตะก็คือร่มหรือฉัตรนะครับปมะก็คืออุปมาดังฉัตรนะครับเปรียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นนะครับเป็นดังร่มฉัตรนะครับของบ้านเมืองของพวกเรานะครับ
2: ครับและขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ได้ลงจากธรรมาสน์แล้วนะครับเพื่อจะไปที่ต้นตรงด้านอาสง
3: ประทับที่ต้นอาสงนะครับ
2: โดย
3: ด้านหน้าของพระเถระทั้ง4รูปที่นิมนต์มาสวดธรรมคาถานะครับ
2: ครับการสวดธรรมคาถานั้นก็จะมี
3: เป็นธรรมเนียมของการนำเอาธรรมะนะครับมาแต่งเป็นกาบกลอนนะครับในภาษาบาลีนะครับใช้ในการบำเพ็ญกุศลสวดภายหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรมเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเรานะครับ
2: วันนี้ก็คือพระครูปริยนพระปริยนสี่รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้ดังอย่างทรงด้านต้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทั้งสี่รูปครับ

พระครูพระปริยัตินะครับทั้ง4รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผู้มาเฝ้าในวันนี้นะครับก็ประกอบด้วยส่วนของพระบรมสารีวงศ์นะครับราชสกุลครับและคณะองคมนตรีที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระรูปที่อยู่ในบริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็คือพระรูปซึ่งได้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชบัลลังก์รักษาพระองค์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคาถาจบนะครับโดยเป็นพระครูพระปริยัติจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปได้แก่พระครูวิญญาภิวัตรพระมหาเกรียงศักดิ์กิติปุญโญพระมหายุทธนาธีรยุทโธและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัฒโธนะครับและในลำดับต่อไปจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสน์ในลำดับต่อไปครับ
1: เมื่อสักครู่เรื่องของธรรมคาถาอาจารย์ได้นำเรียนถึงเรื่องของท่วงทำนองที่อยู่ในธรรมคาถา
2: ในส่วนของบทธรรมคาถาครับจะเป็นการแต่งในขนบของร้อยกรองนะครับมีการนำเรื่องราวนะครับในเรื่องของคติธรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแต่งเป็นบทสวดมนต์นะครับ
1: ครับ
2: ให้เกิดความไพเราะขึ้นนะครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศนะครับและมาสักครู่พระสงฆ์พระครูพระปริยัติทั้ง4รูปก็จะมีพัดที่แตกต่างกันครับอาจารย
2: ์อย่างองค์แรกนะครับพระครูเนี่ยจะเป็นพัดรูปทรงเหมือนดอกพุตานนะครับเรียกว่าพัดพุตานส่วนถ้าเป็นพัดปริยัติเนี่ยจะเป็นพัดหน้านางแต่ว่าจะมียอดครับลักษณะพัดแบบนี้เรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศจะต้องมียอดด้านบนเสมอนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้เสด็จไปทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วก็ได้เสด็จพระเนรประทับพระราชอาสน์ขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโยง
2: ภูษาโยงนะครับจะเป็นแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะครับหรือว่าบางทีก็จะมาจากใต้พระโกศนะครับลากยาวมานะครับโดยจะมีการทำเป็นผ้าถ้วยนะครับเป็นก้านนะครับรับต่อกันมานะครับลักษณะของภูษาโยงที่ใช้นะครับถ้าเป็นสามัญชนเนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาดเหลืองนะครับไม่มีรองโยงแต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีผ้าขาวรองโยงด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินครับถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้านะครับขึ้นไปจะใช้เป็นผ้าเข้มขาบสีขาวลายริ้วครับในงานนี้จะใช้เป็นผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วนะครับเป็นภูษาโยงแล้วก็ต้องมีผ้ารองโยงชั้นล่างอยู่ด้วยครับ
1: ครับ
2: วิธีการลาดภูษาโยงเนี่ยจะมีภูษาโยง2สำรับครับสำรับนึงมาจากปากพระโกศแล้วก็อีกสำรับนึงอยู่ที่ต้นอาสงครับเมื่อใช้งานจะเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อจะมีการทอดผ้านะครับ
1: และขณะนี้เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาทั้ง4รูปรวมเป็น5รูปนะครับ
2: ในส่วนของตัวพานที่รองรับภูษาโยงเนี่ยครับจะต่างกับในสำรับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับในพระที่นั่งดุสิตรอบนั้นนะครับจะใช้เป็นพานพระมหากฐินนะครับจะเป็นพานทอง2ชั้นนะครับมีลวดลายตกแต่งวิจิตรครับอันนี้จะเป็นพานอีกสำรับหนึ่งเรียกว่าพานทอง2ชั้นนะครับลำดับศักดิ์จะต่างต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับ
1: ครับหลังจากที่ส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ
3: ตาสังฆาตาอุปาทวยธรรมมิโนอุปาชิตวานิทุชันติเตสังอุปสโมสุโคสัพเพสัตตามะสันติจามะสิงสุจามะติสเรตาเทวะหังมะติสามีนัตถิเมเอตสังสโย
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์สวดธรรมคาที่สวดธรรมคาถาสดับปกรณ์นะครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3: การตุ้มพังคิปะเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโช

อาติเลกวัสสตังชีวตุอาติเรกวัสสตังชีวตุอาติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาแล้วก็จะได้ออกจากพระที่นั่งครับโดยเจ้าพนักงานอันนี้มนต์พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้มาถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาครับออกจากอาสงฆ์นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับในขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆและท่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับออกจากอาสงฆ์และออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับก็จะได้ทรงกราบภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้นำเรียนท่านผู้ฟังมาสักครู่ที่เรื่องของทั้งพระโกศแล้วก็เรื่องของการนะครับในพระอายัดอายัดยศที่สูงในการที่สถาปนาไปนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการโดยจะได้ทรงกราบพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับนะตอนนี้ขณะนี้ได้ถวายความเคารพนะครับลงรองรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งในขณะนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกะสิริกิจการินีพีรพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระเชิมเนินไปที่ด้านที่จะได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับส่งโคมซึ่งวันนี้พระพิธีธรรมทั้งสองพระอารามก็จะได้ทำการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้งสองเตียงด้วยกันคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเมื่อส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออก

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อจะได้การถวายที่หน้าพระบรมศพเนี่ยนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับจะได้ถวายราชสักการะที่พระบรมศพครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขรถ4ชั้นนะครับทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้าจะมีมุขเด็ดเป็นมุขรถอีกชั้นนะครับรวมด้านหน้าเป็น5นะครับแต่ว่าแต่ละชั้นจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวอมส้มนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาแล้วก็นาคเบือนแทนหางหงส์นะครับพระบัญชรและพระทวารมีสุมยอดมณฑปทุกองค์นะครับส่วนหน้าบันที่มุขทั้ง4ทิศจะเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับบนพื้นกระจกสีน้ำเงินจะล้อมด้วยล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านเทพนมนะครับส่วนทางมุขด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมุขกระสันนั่นเองนะครับส่วนมุขด้านตะวันออกที่มีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและมุขด้านทิศตะวันตกจะมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่องนะครับจะมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่ง2ข้างมุขเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละ1แห่งซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินครับถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมภาวันสิบห้าวันนั้นจะกำหนดไว้วันที่25ถึง26มิถุนายน2569นะครับส่วนการเป็นพระราชกุศลสัตธรรมวาน7วันนั้นก็จะในมีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะในเวลา 9:55 นาทีนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆก็จะได้นะร่วมมือกันในการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในเวลา10นาฬิกาด้วยกันครับ
1: สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระศพมาตั้งประดิษฐานไว้ในพระมหาปราสาทเพื่อบรรเทาพระราชกุศล นะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นต้นนะครับครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตได้มีการอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับจะได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตต่อไปแถวฐานกองเกียรติยศถวายความเคารพจะได้บรรเลงดุริยางค์และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะได้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพครับซึ่งก็จะได้มีการสวด พระพิธรรมนะครับไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทางพระพิธรรมนะครับในพระอารามซึ่งได้มีทั้งหมด10พระอารามนะครับซึ่งแต่ละพระอารามก็จะได้สลับเปลี่ยนของการมาสวดพระพิธรรมพระศพนะครับในขณะนี้ภายในด้านข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทองค์กำแพงแก้วนะครับแถวทหารกองเกียรติยศนะครับจะได้ถวายความเคารพและทุกอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ครับในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมก็จะแตกต่างไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับพระสี่รูปมีการผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนครับมีกำหนดครบ100วัน
2: อ๋อ

0: ท่านฟังกลับหลังจากที่ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระชำเนินกลับพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหมายกำหนดการก็จะได้มีการเสด็จพระชำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่จะได้บรรจบครบ7วันนะครับอาจารย์ครับวันนี้จะมีพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: อีกวาระหนึ่งครับตอนนี้มาบำเพ็ญกุศลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการทำบุญแล้วก็ถวายพัฒหารพระครับผม
0: ครับในวันพรุ่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ขอนำท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันที่17มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สรัญมกุฏอินที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ของเรานะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุในทุกสังกัดที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คาะข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569วันนี้เนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีอธินายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์20รูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับขณะที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นเนี่ยนะครับก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจนะครับในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะครับระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนนี้ในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเนี่ยได้เดินทางออกจากบน6ดอนเมืองไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับซึ่งการเดินทางไปยังรัสเซียของนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับเดินทางไปถึงเมืองคาซานของรัสเซียซึ่งมีผู้แทนระดับสูงของรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกเริ่มให้การต้อนรับนะครับซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะครับเมื่อเดินทางไปถึงและได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับที่ทางฝ่ายรัสเซียได้จัดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับทางด้านของนายศศิวัฒน์ว่องศิลป์สวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพเอกอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์และก็ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกเนี่ยก็ได้ให้ร่วมกันให้การต้อนรับด้วยนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาก็ได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของรัสเซียด้วยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มีการมอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการต้อนรับด้วยความจริงใจความอุดมสมบูรณ์และก็ความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาก็เป็นการสะท้อนถึงไมตรีจิตและก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและก็รัสเซียนะครับการประชุมครั้งนี้นั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศ

0: ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายแฝงโฆษณาพนันออนไลน์มีเงินสะพัดกว่าล้านบาทต่อเดือนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่สามารถแยกจากข้อตกลงสันติภาพได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมั่นใจเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ
2: วันนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงช่วงฟอรัมโอเพนนิ่งในเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมระหว่างห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยมุ่งเน้นถึงความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนของรัสเซียและเครือข่ายซึ่งไทยมีโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมรองรับภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่ขณะนี้มีจำนวนกว่า2ล้านคนต่อปีนอกจากนี้ไทยยังมุ่งมั่นที่จะทำการค้ากับรัสเซียเพราะถือเป็นประเทศที่เป็นขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกฉะนั้นไทยจะใช้ความเข้มแข็งอย่างความมั่นคงทางอาหารแลกเปลี่ยนสินค้าและมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นส่วนการพบหารือกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียวันพรุ่งนี้เป็นโอกาสดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานระหว่างกันพร้อมแสดงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันเพื่อแสวงหาความร่วมมือให้โลกเกิดความสงบสุขมากที่สุดโดยประเด็นที่ไทยจะผลักดันมุ่งเน้นทุกมิติทางด้านพลังงานความมั่นคงการค้ารวมถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเตรียมการรับมือและเสริมสร้างพลังงานในอนาคตป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย
3: การที่ได้เจอท่านประธานาธิบดีปูตินเมื่อเราก็คงได้คุยถึงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์สภาวะการของโลกในปัจจุบันแล้วก็แสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดความสงบสุขในโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ทั่วโลกด้วยเพราะว่าถ้ามันมีความขัดแย้งถึงขั้นสู้รบสงครามที่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกทุกประเทศก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเราก็ไม่ได้ต้องการอยู่เลย
2: สำหรับช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและได้รับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผมธีราทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสภาวะเอลนิโยอย่างเป็นระบบหลังคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะทำให้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กำชับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกใช้ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอและไม่รอให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วถึงแก้ไข EEC เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีทั้งประชาชนภาคการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบนิเวศที่ต้องใช้น้ำร่วมกันรัฐบาลจึงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำเฉพาะพื้นที่อย่างรอบคอบนอกจากนี้รัฐบาลยังให้หน่วยงานใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนล่วงหน้า6เดือนของกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างพร้อมเตรียมใช้โครงข่ายน้ำภาคตะวันออกในการสูบผ่านน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำปี2570ที่คาดว่าพื้นที่ EEC จะต้องใช้น้ำประมาณ 2,888 ล้านลูกบาทเมตรพร้อมเป็นกับเพื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ EEC รวม39โครงการเมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มน้ำต้นทุนได้909ล้านลูกบาทเมตรโดยมีโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว23โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว19โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนได้258ล้านลูกบาทเมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก4โครงการซึ่งจะเพิ่มน้ำได้อีก109ล้านลูกบาทเมตร

0: รัฐบาลขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภาคอุตสาหกรรมควรเร่งปรับสู่โรงงานอัจฉริยะเพื่อลดการใช้น้ำส่วนภาคเกษตรควรดำเนินการตามแผนเพาะปลูกและแผนจัดสรรน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐสภาพิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปโดยรัฐบาลชี้แจงสาระสำคัญเพื่อขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
2: การประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันนี้มีนายโสภณ สารัมย์ประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประธานได้ให้ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากนั้นได้พิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือเอฟตาที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าไทยได้ลงนามความตกลงดังกล่าวเมื่อวันที่23มกราคม2568ซึ่งเอฟตาประกอบด้วย4ประเทศได้แก่ไอร์แลนด์ลิกเทนสไตน์นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์โดยเอฟตาจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมและประมงของไทยกว่าร้อยละ90ขณะที่ไทยยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าร้อยละ84คาดว่าจะช่วยขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD
3: ซึ่งในภาพรวมทุกภาคส่วนเห็นว่าไทยจะได้รับประโยชน์จาก FTA ฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตปรับตัวและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้ารวมถึงกระบวนการผลิตให้สูงขึ้นตามข้อกำหนดสากลซึ่งจะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการเปิดประตูสู่ทวีปยุโรปสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศอันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อยอดสู่การผลักดันการเจรจา FTA กับสหภาพยุโรปให้บรรลุผลและเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคต
2: ขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางโดยส่วนใหญ่เห็นถึงโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนแต่เสนอให้ภาครัฐเตรียมมาตรการดูแลผู้ประกอบการและเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงแรงงานจับมือภาครัฐภาคเอกชนขยายตลาดแรงงานต่างประเทศชูแนวคิด Upskill สร้างแรงงานไทยนำรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้น
4: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศพร้อมมอบนโยบายยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ได้หารือร่วมกับบริษัทจัดหางานที่ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยกระทรวงแรงงานได้ปรับบทบาทจากผู้กำกับดูแลสู่พาร์ทเนอร์กับภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานหรือ upskill การเชื่อมโยงการฝึกอบรมสู่การมีงานทำภายใต้แนวคิดเรียนได้งบจบได้งานรวมถึงการดูแลสิทธิสวัสดิการและความปลอดภัยของแรงงานตลอดกระบวนการทำงานในต่างประเทศพร้อมทั้งเร่งเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน 30-35 ปีเป็น 35-40 ปีเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยที่มีประสบการณ์สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้มากขึ้นนอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าขยายตลาดแรงงานทักษะสูงเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นรวมถึงผลักดันนวดไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศโดยการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล
5: มันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้องขอบคุณทางภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมานะครับอย่างไรก็ตามในกลไกทางกฎหมายเนี่ยมันต้องพึ่งพาอาศัยหน่วยงานรัฐอยู่แล้วคือมันต้องอาศัยความร่วมมือกันวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าปรับโหมดกันไหมนะครับเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุด
4: ด้านนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569นี้มีการจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญ5อันดับแรกได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่นซึ่งสร้างรายได้ส่งกลับประเทศรวมไม่น้อยกว่าปีละ 200,000 ล้านบาทนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัวแล้วยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคต
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาเปิดงาน Manufacturing Expo 2026และ Automotive Summit 2026ในหัวข้อขับเคลื่อนมูลค่าใหม่สู่อุตสาหกรรมไทยแห่งอนาคตโดยระบุว่าปัจจุบันไทยจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ11ของโลกแต่ในอนาคตต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ XEV พร้อมมองว่ายานยนต์ในอนาคตจะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาร์ทดีไวซ์ที่ต้องให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนตามหลัก ESG เช่นการนำแบตเตอรี่ใช้แล้วมาทำเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือการรีไซเคิลแร่หายากแทนที่พึ่งพาวัตถุดิบใหม
7: ่หัวใจของการทำอุตสาหกรรมในวันนี้นอกจาก profitability แล้วท่านต้องไม่ลืมถึงหลักการของ environmental social และ governance สิ่งที่ท่านผลิตขึ้นมาตอนจบแล้วท่านจะจัดการกับมันอย่างไรท่านจะทิ้งให้กลายเป็นภาระหรือท่านจะสามารถนำมันกลับมาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องใช้ fresh raw material ท่านจะใช้เป็น secondary raw material ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในวันนี้เพราะว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยไปข้างหน้าได้แน่นอนครับ automotive industry ภาคการผลิต manufacturing เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะผลักดัน GDP ของเราให้เติบโตไปข้างหน้าแต่การโตของ GDP ของประเทศไทยนั้นจะต้องไม่ทิ้งใครไปข้างหลัง
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่ากระทรวงพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้นโยบายวันไมล์หรืออุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนพร้อมเร่งสร้างสนามแข่งขันที่เป็นธรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยานยนต์โลกนพศรแก้วคำรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม2569ต่ำสุดรอบ48เดือนพร้อมเสนอรัฐเร่งลดต้นทุนพลังงานและเสริมสภาพคล่อง SME
8: นางพิมพ์ใจลิอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 84.7 ลดลงจาก 85.3 ในเดือนเมษายนและเป็นระดับต่ำสุดในรอบ48เดือนจากปัจจัยกดดันทางภาคการผลิตที่ชะลอตัวการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงและปัญหาการขาดแคลนแรงงานขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งอาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานและวัตถุดิบสำคัญรวมถึงเพิ่มภาระต้นทุนให้ภาคธุรกิจสอท.จึงเสนอ3แนวทางต่อภาครัฐได้แก่การขยายมาตรการอุดหนุนน้ำมันสำหรับภาคขนส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนของภาคธุรกิจการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME ควบคู่กับการส่งเสริมโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อเสริมสภาพคล่องและการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กมาใช้เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกของประเทศในระยะยาว
9: ก็เสนอให้ภาครัฐพิจารณาขยายเวลาการอุดหนุนน้ำมันนะคะแก่ภาคขนส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานลดต้นทุนภาคผลิตชะลอค่าครองชีพของประชาชนอันที่สองก็คือเริ่มส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ผ่านโครงการพี่ช่วยน้องนะคะอันที่สามก็คือเร่งดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กมาใช้เป็นแหล่งหนึ่งในพลังงานทางเลือกในระยะยาว
8: นางพิมพ์ใจยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ภาคอุตสาหกรรมจะเผชิญแรงกดดันแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังเติบโตต่อเนื่องรวมถึงมาตรการของภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.6-0.8 ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับแจสโมโนทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายแฝงโฆษณาพนันออนไลน์มีเงินสะพัดกว่าล้านบาทต่อเดือน
10: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงผลการจับกุมกับบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัทโมโนเน็ตจำกัดมหาชนหลังเจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดกีฬาผิดกฎหมายซึ่งแฝงโฆษณาและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้4รายโดยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือใช้วิธีการโฆษณาชักชวนและส่งเสริมให้บุคคลอื่นเข้าเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการรับโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์เฉลี่ยเดือนละประมาณ300,000-2,000,000 บาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบว่ามีการดำเนินการเว็บไซต์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สมุทรสาครและอุดรธานีโดยขณะนี้ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วเพื่อป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อการพนันออนไลน์รวมถึงคุ้มครองผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาอย่างถูกต้องแต่ได้รับผลกระทบจากการลักลอบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ผิดกฎหมายด้านนายฤทธิกรเทศสาลีผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารโครงการยุทธศาสตร์บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกล่าวว่าตัวแทนลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจะเดินหน้าประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายและเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่แฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเนื่องจากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมการปกครองเน้นย้ำมาตรการกำกับดูแลการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ขนาดใหญ่เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นจุดหมายสำคัญในการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมบันเทิงระดับนานาชาติซึ่งหลายงานจัดขึ้นในพื้นที่เอกชนหรืออีเวนต์ขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากจึงได้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลการจัดงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการห้ามนำอาวุธปืนหรืออาวุธผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่จัดงานการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยผู้จัดงานต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการซึ่งจากนี้กรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.หน่วยงานด้านสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการและผู้จัดงานเพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันให้เกิดแนวทางปฏิบัติในการจัดงานขนาดใหญ่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานระดับนานาชาติที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: รัฐบาลขอแจ้งผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะมีการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของสนามบินในความรับผิดชอบของ AOT จากเดิมไม่เกิน730บาทเป็นไม่เกิน 1,120 บาทต่อคนการปรับครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการของสนามบินไทยให้ได้มาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวและการเดินทางในอนาคตทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวจะรวมอยู่ในราคาบัตรโดยสารตามปกติของสายการบินผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับสายการบินหรือท่าอากาศยานก่อนการเดินทางได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรณิดาพจน์วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
15: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าประเด็นสำคัญในบันทึกข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคือการยุติสงครามในทุกแนวรบโดยทันทีและเป็นการถาวรซึ่งรวมถึงแนวรบในเลบานอนด้วยพร้อมย้ำว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกได้และหากมีการโจมตีทางทหารของอิสราเอลต่อเลบานอนรวมถึงความพยายามเดินหน้ายึดครองดินแดนของเลบานอนในอนาคตจะถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจฉบับนี้โดยไม่มีข้อยกเว้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดที่เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในวันนี้ระหว่างการนำเสนอเอกสารนโยบายของรัฐบาลหัวข้อธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและเท่าเทียมที่ระบุว่าจีนพร้อมร่วมมือกับนานาชาติเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์การสหประชาชาติโดยจีนจะสนับสนุนอำนาจของสหประชาชาติด้วยการส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านธรรมาภิบาลโลกนายหวังอี้ยังเน้นย้ำอีกว่าจีนในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีบทบาทด้านธรรมาภิบาลโลกมาโดยตลอดและจีนยังคงสนับสนุนการสร้างประชาคมที่มนุษยชาติแบ่งปันอนาคตร่วมกันรวมทั้งเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักการพหุภาคีอย่างแท้จริงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 23:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Stationรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพุธวันแห่งความบันเทิงบันเทิงแต่โยกกระตบพี่บอยนะคะให้เข้ามาในส่วนของศิลปะจนได้และแน่นอนค่ะพี่บอยพีอาร์อยู่กับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับโยโต
1: คือที่บอก
2: วันนี้เหมือนโดนถุดให้เข้ามาอยู่ใน
1: โลกของศิลปะ
2: ศิลปะ
1: คือเดี๋ยวโยขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงพี่บอยคือตามอันนี้เทศกาลตามรอยศิลป์ถิ่นเชียงตุงบันทึกแข่งกันแล้วเวลาเนี้ยค่ะจะมีเปิดนะคะพิธีเปิดเนี่ยในวันที่20 มิถุนายนนี้นะคะที่เซ็นทรัลแกลเลอรี่ชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายนะคะเวลา17:00 น.นะคะก็ขอเชิญทุกคนด้วยค่ะคือทำไมมาเป็นศิลปินเนี่ยในครั้งนี้ได้ไงก็เลยบอกว่าต้องประชาสัมพันธ์นิดนึงอย่าลืมนะคะ20นะคะถ้าเกิดว่าใครว่าง
2: น
1: ะ
2: วันที่20นี้หรอ
1: วันที่20ใช่ถ้าเกิดว่าใครว่างใครอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลเชียงรายนะคะก็ไปให้กำลังใจกันนิดนึงเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมันมีผลงานของศิลปินเชียงตุงด้วยคือถ้าเกิดว่าไปเนี่ยก็จะเห็นผลงานของศิลปินเยอะแยะเลยประมาณ80 ชิ้นนะพี่บอยแล้วเขาก็จะว่าพูดเรื่องเราใช่ใช่ใช่ก็คือจัดโดยเหล่าพวกเพราะว่าอย่างตอนที่ไปใช่ไหมมันก็จะมีแต่ศิลปินทั้งนั้นเลยไปเราไปแล้วก็วาดรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องพี่เนี่ยคือด้วยที่ไปอ่ะโยจดบันทึกโดยการใช้การวาดภาพแต่ว่าโยก็คือโยสเก็ตเฉยๆไงพอกลับมาเนี่ยเขาบอกเขาจัดนิทรรศการปั๊บโยก็เลยต้องวาดรูปขึ้นมาใหม่ยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะกับ
2: คนที่อยู่ที่เชียงรายไปติดตามไปชมงานกันได้ที่ไหนนะที่ไหนเซ็นทรัล
1: ใช่ที่เซ็นทรัลค่ะที่ชั้นจี
2: เซ็นทรัลเชียงราย
1: เซ็นทรัลเชียงรายชั้นจี
2: ที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ย้ำอีกที
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยวันที่20เนี่ยนะอยากให้ทุกคนได้ไปเพราะว่าคือเรียกว่านะฮะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยของวงการที่เชียงรายเนี่ยไปอย่างเช่นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นประธานในพิธีนะคะดังนั้นเนี่ยก็ไปเถิดค่ะแล้วก็งานนี้นะคะเขาจัดประมาณ1 เดือนนะคะพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยรีบไปกัน
2: แต่ว่าวันที่20ถ้าไปอาจจะได้เจอโยธกาตัวเป็นๆด้วย
1: โอ้ยไม่ได้เจอทำไมม
2: าที่นี่
1: แต่ว่าเจอพี่โต้งชัชวาลรอดของตัน
2: ก็เพราะว่า
1: ด้วยความที่ว่าโยจะมีจะมีการจัดประมูลเพื่อการกุศลวันที่11 กรกฎาคมไงที่แบบมีอะไรเนี้ยแหละโยก็เลยไปไหนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องคือไปรับงานของศิลปินนะคะถึงแม้จะเป็นแค่7 ท่านเนี่ยแต่เราก็ต้องแบบว่าฟิตเต็มที่ก็เลยไปไม่ได้พี่คือวันนี้เนี่ยที่บอกว่าเราอยากจะมาคุยกันถึงเรื่องราวที่
2: พูดถึงข่าวไปใช่ไหมเมื่อ2-3 วันก่อนมันเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ gravity
1: ใช่ใช่
2: ซึ่งพอพี่ดูข่าวแล้วว่าโยรู้ไหมพี่คิดว่าอะไร
1: พี่
2: คิดว่าจริงๆ gravity เนี่ยมันแยกเป็น2 แบบนะแบบที่เป็นศิลปะกับแบบที่ไม่ใช่ศิลปะแบบเขียนอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันมีมานานมากแล้วอะที่เขียนสร้างกำแพงไม่ว่าจะเป็นกำแพงล้างกำแพงอะไรต่างๆนานาบ้านคนหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีมานานแล้วแต่ว่าช่วงหลังอาจจะมาเห็นว่าเขาใช้คำว่า gravity เนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะสร้างแลนด์มาร์คใหม่ๆให้กับสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่า
1: คือในความเป็นจริงเนี่ยต้องบอกว่าไอ้กราฟิกตี้เนี่ยอย่ามานานแล้วจริงๆแต่ว่าที่จุดเริ่มต้นของกราฟิกตี้จริงๆอยู่ที่นิวยอร์กค่ะอยู่ที่บุคลินเนี่ยโยไปมาละแล้วตอนที่โยไปที่นู่นที่บุคลินเนี่ยที่นิวยอร์กเนี่ยค่ะทุกตึกเต็มไปด้วยภาพเขียนหมดเลยส ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยก่อนในสมัยก่อนเลยเนี่ยเราจะมีภาพลักษณ์ที่คิดว่าส่วนใหญ่พวกกราฟฟิตี้เนี่ยคือแบบต้องเป็นเด็กเกเรต้องเป็นแล้วเพราะว่าเราชินในประเทศไทยไงพี่ว่ามันจะเขียนที่ว่าพ่อใครแม่ใครญาติใครอะไรอย่างเงี้ยนะบ
2: ใช
1: น
2: ่
1: ผนัง
2: ใช่ใช
1: อ
2: ่
1: ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยแล้วเราก็จะมองว่าเนี่ยพวกกราฟฟิตี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นกลุ่มคนที่เหมือนกับละลานที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโยอ่ะได้ไปที่นิวยอร์กโยไปได้ไปที่บรุกลินได้ไปเห็นเนี่ยความคิดเปลี่ยนไปเลยพี่เพราะว่าเขาส่วนใหญ่คือตรงนั้นนะคะตัวอักษรก็จะเป็นตัวอักษรพิเศษคือจะไม่ใช่แบบมาเขียนแบบอย่างนั้นไม่ใช่เขาก็จะใช้การเขียนเป็นการพ่นสีเอานะคะแล้วมันก็จะมีเป็นแบบต่างๆแล้วตอนที่โยไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบเฮ้ยมันดูเท่นะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพอดูไปเนี่ยแล้วตอนนั้นที่โยไปก็เกือบจะ10 ปีแล้วค่ะคือมันก็เริ่มจะมีคำว่าสตรีทอาร์ตนะคะสตรีทอาร์ตเข้ามาคราวนี้ว่าต้องเรียกว่าเจ้าพ่อนะคะเจ้าพ่อกราฟฟิตี้เนี่ยก็คือคุณเพนกิ้งซึ่งเขาก็ทำเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามเรื่องอะไรแต่จะบอกพี่ว่าคนที่ทำกราฟฟิตี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอเมริกันผิวดำแล้วย่านบรุกลินเนี่ยค่ะเป็นย่านคนผิวสี
2: ที่อยู่กันเยอะก็คือบรุกลิน
1: ใช่ใช่ใช่มันเกิดที่นิวยอร์กค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่าในวัฒนธรรมของอเมริกาเองเนี่ยคือความเป็นอิสระแต่ไม่อิสระค่ะเขาก็เลยใช้ไอ้การที่เขียนเหล่านี้นะคะออกมาแทนคำที่เขาจะเอามาพูดกันนั้นน่ะมันก็เริ่มจากตรงนั้นเลยอะค่ะแต่ว่าเมืองไทยเราเนี่ยก็คือเราแบบว่าเราตีความนะตรงนั้นน่ะอาจจะแบบได้ไม่ครบถ้วนเราก็เลยคิดว่าไอ้การเขียนอย่างนั้นคือกราฟฟิตี้ไม่ใช่นะคะกราฟฟิตี้ก็คือการเขียนภาพงานศิลปะอย่างหนึ่งแต่ไอ้ที่แบบว่าตัวอักษรด้วยพ่อใครแม่ใครอันนี้คือเลอะเทอะ
2: เป็นเลอะเทอะใช่สร้
1: ใ
2: า
1: ช
2: งความ
1: ่
2: วุ่นวายสังคมอันนั้นน
1: ใช
2: ะ
1: ่แต่ว่าพอมันมีพอมาช่วงประมาณสัก5-6 ปีเนี้ยค่ะคือกราฟฟิตี้มันก็เริ่มที่จะเข้ามาในประเทศไทยเราก็เริ่มที่จะไม่เห็นคือแบบว่าไอ้พ่อใครแม่ใครมันจะยังมีอยู่อ่ะพี่แต่ว่ามันน้อยลงแต่ว่าที่สำคัญคือว่าเขาใช้การที่คือเมื่อก่อนเนี้ยในนิวยอร์กเนี่ยมันจะมีแกลเลอรี่มีอะไรเยอะก็จริงแต่ว่าการที่เขาอะมาเขียนคือเขามีการย้อนอย่างว่าเฮ้ยทำไมภาพผลงานศิลปะเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องอยู่ในเฟรมผ้าใบอย่างเดียวเหรอมันจำเป็นที่จะต้องเข้าไปแสดงในพิพิธภัณฑ์อย่างเดีย
2: ก
1: ว
2: ารพิ
1: หร
2: พิ
1: ื
2: ธ
1: อ
2: ภัณฑ์
1: มันจึงเกิดคำว่าสตรีทอาร์ตขึ้นมา
2: อ๋อสตรีทอาร์ต
1: นั่นแหละแล้วก็พอมาที่ประเทศไทยใช่ไหมคะเราก็จะมีหลายคนที่ดังๆไม่ว่าจะเป็นพี่อเล็กเฟสซึ่งถามว่าพี่เขาทำงานลงผืนผ้าใบไหมทำนะพี่ทำแล้วก็สุดท้ายแต่คนที่มีเรื่องนะวันนี้ก็คือคุณมือบอลซึ่งคุณมือบอลเนี่ยเขาแบบไปโด่งดังในต่างประเทศเยอะมากเยอะมากงานของเขาแบบโด่งดังมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือมันก็มีเรื่องราวขึ้นมาอย่างที่เราเห็นเพราะว่าพี่บอลเนี่ยเขาต้องบอกว่าเขาเป็นนิสิตของทางมอชอด้วยคือเผอิญเมื่อวานเนี้ยโยสัมภาษณ์ท่านอาจารย์อัศวณีหวานจริงขึ้นมาแล้วก็มือบอกพี่มือบอลเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์
2: อ๋อ
1: นั่นน่ะมันก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยโยว่าคือการเขียนผนังอ่ะนะคือโยก็เขียนนะพี่ผนังที่นั่นไงโยยังเขียนเลยผนังที่คลินิกอ่ะ
2: แต่อันนั้นมันเป็นมันถูกที่ถูกทางไงอันนั้นเขาให้ทำไงถูกไหม
1: ใช
2: แต
1: ่
2: ่ตามที่เป็นข่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่เขาอนุญาตให้ทำหรือเปล่าม
1: แ
2: ั
1: ต
2: น
1: ่
2: ถึ
1: ค
2: ง
1: ร
2: เ
1: า
2: ป็
1: ว
2: นเรื่
1: ค
2: อง
1: ร
2: เ
1: า
2: ป็
1: ว
2: นราวขึ้นมา
1: แต่คราวนี้เนี่ยเขาก็มีเสียงโต้แย้งขึ้นมาว่าอ้าวแล้วทำไมข้างๆอ่ะทำได้แล้วทำไมตรงเขาอ่ะจวนโดนลบไงนั่นแหละมันก็แบบว่าคือซึ่งวันนี้เราก็รู้สึกว่าเนี่ยในฐานะที่แบบว่าพี่บอยแบบอยู่ตรงกลางเนี่ยก็เลยอยากจะคุยกับพี่บอยตรงนี้แหละว่าในมุมมองของพี่บอยอ่ะพี่บอยคิดยังไง นะพี่บอยรู้สึกยังไงแต่ทำไมไม่พี่บอยเดี๋ยวให้เวลาไปคิดเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคิด
2: พัก
1: กัน
2: เบร
1: ค่ะ
2: กด้วยหรอตาย
1: ใช
2: จะ
1: ่
2: พูดค
1: ค
2: น
1: ่
2: เ
1: ะ
2: ดียวเบรกด้วยหรอเกียร์
1: นะคะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการวาไรตี้อาร์ตครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
0: คุณกำลังฟังรายการVariety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกับพี่บอย PR ค่ะอ่ะคราวนี้ตาพี่บอยละพี่บอยมองข่าวนี้แล้วก็มองกราฟิกตี้ทั่วไปอาจจะไม่ใช่ข่าวนี้ยังไงบ้าง
2: ต้องเริ่มแรกก่อนนะเริ่มแรกก่อนการที่จะทำอะไรในที่สาธารณะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่รอบนี้มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกราฟิกตี้ไงในที่สาธารณะไม่ว่าจะอะไรก็ตามคุณได้รับอนุญาตหรือเปล่าถ
1: ู
2: กไหมเพราะว่าที่สาธารณะหรือว่าในตามตรอกซอกซอยอาจจะมีกำแพงที่มันไม่สวยอาจจะมีกำแพงที่มันขี้ตะไคร่ขึ้นหรือว่ามีคนไปเขียนอะไรบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าทุกที่มันมีเจ้าของอ่ะมีเจ้าของสถานที่แห่งนั้นคือทุกที่มีเจ้าของเพราะฉะนั้นการที่คุณจะทำอะไรโดยพลการอยู่ดีๆจะไปเขียนกราฟฟิตี้หรือว่าจะไปพ่นอะไรเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิ
1: ์
2: ของทรัพย์สินของเจ้าของเขาหรือเปล่าอันนี้หนึ่งสิ่งที่พี่จะบอกสองก็คือสิ่งที่คุณไปเขียนพี่ไม่ได้บอกว่ากราฟฟิตี้ไม่ดีนะไม่ได้บอกว่าศิลปะบนกำแพงอะไรไม่ดีแต่พี่คิดว่าการไปเขียนมันจะลงสังคมหรือเปล่า เพราะว่าถ้าอย่างตามจุดเช็คอินต่างๆอย่างที่กรุงเทพมหานครทำเนี่ยว่ามีกราฟฟิตี้ที่นั่นที่สยามก็มีถูกไหมที่นนทบุรีก็มีนู่นนี่นั่นก็มีเนี่ยคือมันเป็นการเขียนกราฟฟิตี้ที่สร้างสรรค์สังคมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำของกินของแหล่งแถวสยามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางครั้งที่คุณไปเขียนคุณไปเขียนแบบใช้สีพ่นแล้วแบบมันเป็นคำหยาบคายก็มีคำด่าคนอื่นก็มีอันเนี้ยพี่คิดว่าไม่สมควรคือจริงๆนะใครๆก็คิดว่าไม่สมควรอยู่แล้วล่ะแต่ว่าพอมันมาเปรียบเทียบกันอ่ะคนที่ไปทำเขียนแบบเนี้ยฉีดด่าคนนั้นด่าคนเนี้ยมันดูมีค่าน้อยมากเลยนะ
1: อันนี้
2: การเปร
1: ีย
2: บเทียบในส
1: ัง
2: คม
1: ก็ถึงจะบอกนะว่าอันเนี้ยอยากจะให้อธิบายให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทราบว่าไอ้ที่เขียนด่าอันนี้ไม่ใช่กราฟฟิตี
2: ้มันไม่ใช่กราฟฟิตี้
1: เพราะว่าถ้าคำว่ากราฟฟิตี้มันคืองานศิลปะมันจะไม่ใช่เขียนการเขียนด่าคนถ้าว่าการเขียนด่าคนอันนั้นเลอะเทอะอันนั้นไม่ใช่
2: มัน
1: ใช่ใช่
2: เลอะเทอะไปอ่ะเอาจริงๆ
1: แล้วแต่แต่ว่าคือที่บอกค่ะว่าอย่างที่บอกเราพูดถึงในส่วนของกราฟิตี้เพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะที่เชียงใหม่เนี่ยเขากำลังจะขอขึ้นมรดกโลกใช่แล้วด้านหน้าเนี่ยเขาก็อยากจะทำความสะอาดทาสงทาสีด้านหน้าให้งดงามแล้วคราวนี้ว่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการไปพ่นไปอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ตำรวจเขาก็สั่งให้ลบนะคะแล้วก็เปรียบเทียบปรับเนี่ยมันคิดได้สองทางคือหนึ่งก็คือว่ามันผิดไหมซึ่งถามว่าผิดไหมคือหนึ่งคือเจ้าของเขาอนุญาตไหมหมายถึงว่าเจ้าของไอ้ตรงผนังที่คุณเนี่ยที่คุณเขียนเขาอนุญาตหรือเปล่าแล้วมันก็เลย จะไปเป็นว่าเราไอ้คนที่เขียนมาก่อนข้างๆอ่ะทำไมเขียนได้ทำไมตรงเขาเขียนไม่ได้ยกก็รู้สึกว่ามันประเด็นมันผิดอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นหรอกมันเป็นประเด็นว่ามันอาจจะไม่ได้เข้ากันกับโลเคชันหรือสิ่งที่เขากำลังจะพรีเซนต์นำเสนอว่าเป็นมรดกโลก
2: อันนั้นก็เป็นไปได้
1: ใช่เพราะว่าคือแล้วมันก็มีมาเขียนว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าคุณมือบอลเขาเขียนภาพทีเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดตรงที่ว่ามันไม่ควรที่จะเอามูลค่าของงานที่เขียนเอามาพูดเพราะว่านะตรงนั้นเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีนะตรงนั้นแม้กระทั่งคนที่เขียนมาก่อนเนี่ยอันนั้นก็ต้องลบเหมือนกันคือถ้าลบของเขาก็ต้องลบอีกอันนึงเหมือนกัน
2: ต้องลบให้หมด
1: ใช่
2: ต้องลบให้หมดแต่นี่พี่กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะทำก็ต้องทำทั้งเส้นแล้วทำให้มันเป็นสมมติว่ากำแพงยาวแบบนี้ใช่ไหมยาวไปเลยทั้งเส้นเนี่ยก็ทำทั้งเส้นแต่ต้องอยู่ในคอนเซ็ปต์เดียวกันอันนั้นโอเคแต่ถ้าเกิดว่าคุณมือบอลเขียนแล้วให้คุณมือบอลลบแต่ว่าข้างๆไม่ลบอันนี้ก็ไม่ได้นะมันก็เปิดเครื่องใช่ไหมล่ะไอ้นั่นมีอันนี้ไม่มี
1: ไอ้นี่
2: เรียกสวยงามไอ้นั่นเป็นกราฟฟิตี้ไอ้นั่นเป็นอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องลบหมดคือถ้ามีต้องมีให้หมดมันก็จะกลายเป็นสตรีทอาร์ตที่สวยงามแต่ถ้าไม่มีก็ต้องไม่มีเลยมันก็จะคลีนไปหมดเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าถามโยฮะโยคิดว่าคือตำรวจอะเป็นตำรวจก็ต้องเครียดอะเพราะว่าโดนว่าตลอดไม่ว่าจะแบบว่าเออคือหมายถึงว่าแต่ว่าความน่ารักของคุณมือบอลก็คือเขาขอโทษเขาขอโทษแล้วก็คือเขาก็คิดว่าคือเขาก็จะไม่ได้ทำอีกซึ่งในส่วนของคนที่รู้เรื่องศิลปะเขาก็รู้สึกเสียดายกันแต่ว่าคือพอถึงเวลาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องแบ่งให้ถูกระหว่างคำว่าคือมันไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในวงการศิลปะแล้วเขาจะเข้าใจคือมันไม่ได้ทุกคนดังนั้นเนี่ยการที่จะทำงานศิลปะหรืออะไรเนี่ยค่ะก็คือ1มันว่าด้วยเรื่องของกาลเทศะ2มันว่าด้วยเรื่องของการของการเคารพซึ่งกันและกันของการอนุญาตดังนั้นเนี่ยในครั้งเนี้ยถ้าถามว่าด้วยความเจตนาดีอ่ะค่ะแกคงทำด้วยความเจตนาดีแต่ว่ามันผิดกาลเทศะเท่านั้นเอง
2: มันกระทำโดยพลกรรมเกินไป
1: นั่นแหละและคือจะบอกว่าในเมื่อลบของคุณมือบอลช่วยกรุณาช่วยลบข้าง
2: ด้วยเพราะว่าเอาจริงๆนะของคุณมือบอลน่ะสวยงามแต่ข้างคือเลอะเทอะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยจัดการไอ้ข้างด้วยนะคะ
2: ข้างด้วยนะครับเพราะว่าเต็มมาก
1: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าสตรีทอาร์ตเนี่ยดีมันมีจุดดีของมันอย่างเช่นตึกไหนที่แบบมันเก่าๆมันล้างๆอะไรเนี่ยโยยังเคยหรือพี่บอยยังเห็นเสาทางด่วนเนี่ยคือคิดเองนะคะยังไม่ได้ทำนะคือเห็นเสาทางด่วนเนี่ยเมื่อปุ๊บโยก็มองเสาทางด่วนนี่นะถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งไปเพ้นเป็นต้นไม้อ่ะแล้วตลอดเสายาวไปเลยเนี่ยมันควรจะสวยดีอันนี้คือความคิดของโย
2: นะคะว่าพี่จะบอกว่าโยคิดเหมือนพี่เคยคิดแบบนี้ว่าไอ้เสาทางด่วนเสาสะพานต่อหม้อต่างๆที่มันแบบอย่างรถไฟฟ้าก็ดีอะไรก็ดีเนี่ย
1: ซึ่
2: งถ้าเกิดว่าเราทำตรงนี้ให้มันเป็นงานศิลปะสี่ด้านเลย
1: มัน
2: จะเป็นต้นไม้หรือเป็นงานศิลปะอย่างอื่นเนี่ยพี่ว่ามันคงจะสวยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเยอะมากต่อหม้อ
1: ใช่ซึ่งเหล่าเนี้ยคือก็ไม่เข้าใจว่าเขาเก็บเอาไว้สำหรับติดป้ายโฆษณาเพื่ออะไรกัน
2: คือป้ายโฆษณาพี่ไม่ติดที่ติดตรงที่ว่ามันมีความเลอะเทอะไปอยู่อ่ะ
1: เอาง่ายๆพี่โฮปเวลเนี่ยว่างๆเลยเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใคร
2: นั่น
1: แหละแต่ว่าโยเคยถามบอกว่ามันก็ต้องมันขึ้นอยู่กับหลายหน่วยงานมันก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะซึ่งเขารับผิดชอบนะตรงนี้เขาจะอนุญาตหรือเปล่ามันต้องขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของเขาซึ่งรัฐบาลเนี่ยไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้คราวนี้ว่าเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยก็คืออย่าง อย่างเช่นเนี่ยที่บอกค่ะว่าอย่างน้องเนี่ยที่เขาไปทำไปวาดที่สิงห์บุรีเขื่อนนั้นนะคะเขาก็วาดออกมาโดยที่เขาก็วางธีมมาไปเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะสิงห์บุรีมีอะไรบ้างปลาพงปลาเผาอะไรเขาก็วาดกันแล้วมันก็กลายเป็น
2: ดูแลสวย
1: ใช่แล้วมันก็กลายเป็น
2: สวยงาม
1: ใช่ใช่กลายเป็นจุดเช็คอินแล้วไปถ่ายภาพแล้วมันก็ได้มานะคะอย่างตอนนี้เองอ่ะโยเองโยก็คิดว่าอย่างที่โยที่สระบุรีอะค่ะโยก็อยากจะทำก็ยังคุยวันนี้ยังโทรศัพท์ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านเลยบอกว่าช่วยคุยเคลียร์กับลูกบ้านให้หน่อยคือที่บอกค่ะว่าต้องคุยเคลียร์กับลูกบ้านเพื่อที่ว่าใครเขาจะอนุญาตให้ใช้บ้านเขาได้บ้างด้านนอกแล้วก็พ่นสีใช่แล้วก็พ่นสีแล้วก็ทำมาเพราะว่ามันจะเหมือนกับทางบึงการที่พี่ขาบอะค่ะทำดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าในเมื่อที่ว่าหมู่บ้านเราว่างๆไม่ได้มีอะไรใช่ไหมคะเราก็ทำไปแล้วมันก็กลายเป็นพื้นที่ศิลปะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็สามารถทำได้อันนี้แหละคือแง่มุมที่ดีของกราฟฟิตี
2: ้
1: นะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยอาจารย์อัศวินีหวานจริงอ่ะท่านก็บอกว่าท่านก็พานักศึกษาเนี่ยไปวาดตามกำแพงวัดแต่ว่าวาดออกมาให้มันเป็นรูปแบบงานของอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมันสามารถวาดได้หลายแบบหลายอย่างแต่ไอ้ที่พี่ธิดาใครคือขอโทษนะคะอย่าเรียกว่ากราฟฟิตี้อันนั้นเลอะเทอะ
2: ใช่ก็จริงๆอ่ะพี่ว่ากราฟฟิตี้อ่ะดีนะสำหรับกำแพงที่รกร้างกำแพงที่ไม่ได้ใช้งานกำแพงอะไรเงี้ยคือเอามาเขียนเป็นกราฟฟิตี้เอามาทำเป็นกราฟฟิตี้ที่อาจจะ1แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว2เขียนเพื่อความสวยงามให้มันเป็นธีมเดียวกันให้มันไปในทิศทางเดียวกันเป็นเรื่องราวก็ยังดีอย่างในโบสถ์อ่ะในโบสถ์ยังมีกราฟฟิตี้เลยในโบสถ
1: ์ถ้าในโบสถ์เนี่ยไม่ได้เรียกเป็นกราฟฟิตี้
2: มั้ย
1: ไม่เรียกค่ะในโบสถ์ถือเป็นจิตรกรรมฝาผนังค่ะ
2: อ๋อโอเค
1: คือกราฟฟิตี้ต้องเข้าใจว่าเขาจะใช้สีพ่น
2: อ๋อเหรอกราฟฟิตี้คือสีพ่นอย่างเดียว
1: การใช้สีพ่นแต่ว่าจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยก็คือการเขียนลวดลายต่างๆอือหือนั่นนะคะซึ่งถามว่าคือที่บอกถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันว่าด้วยเรื่องของระดับของงานอ่าฮะเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าข้างในเป็นกราฟฟิตี้ไม่ใช่เดี๋ยวพี่โดยบอยดูว่าไม่ใช่ข้างในไม่ใช่กราฟฟิตี้ข้างในคืองานจิตรกรรมฝาผนัง
2: จิตรกรรมฝาผนังกราฟฟิตี้นี่ก็คือการใช้สีพ่น
1: ใช่แต่ก็ตอนหลังๆนี่เพราะว่าทำไมมาที่เขาใช้สีพ่นเพราะว่าการใช้สีวาดอ่ะมันแพง
2: อันนั้นเข้าใจได้
1: เขาก็เลยใช้พ่นเอา
2: ก็เลยใช้พ่นสีพ่นถูก
1: ใช่ใช่สีพ่นถูกกว่านั่นนะคะก็คือถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันเริ่มที่จะมีแบบได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นซึ่งหลายๆคนเขาก็ทำมาแล้วก็เขาก็มีชื่อเสียงตรงนี้แล้วจากที่ว่าจากผนังทั่วไปเขาก็เอาลงมาในส่วนของแคนวาสเฟรมผ้าใบเดี๋ยวนี้ที่แบบไปประมูลกันเนี่ยทีนึงอ่ะในต่างประเทศอ่ะประมูลกันเป็น10ล้านพี่ซึ่งมันก็จะเป็นอีกหนึ่งนะคะคือด้วยความที่ศิลปะมันมีหลายหลากนะคะมันมีตั้งแต่ impressionist expressionist abstract figurative นะคะตัวของกราฟฟิตี้หรือ street art เนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งแขนงขึ้นมาซึ่งมันก็จะไม่ได้รวมไปในส่วนของรูปแบบงานอื่น
2: ๆ
1: ดังนั้นเนี่ยอย่างถึงได้บอกว่ามันเหมาะกับการเขียน outdoor คือข้างนอกดังนั้นเนี่ยพอที่บอกว่าอยากที่แบบจะลายสวยงามซึ่งถึงได้ถามอาจารย์สนีท่านก็บอกว่าเนี่ยมันก็มีซึ่งอาจารย์เอามาคืออย่างเช่นอาจจะเขียนเป็นอะไรอ่ะเป็นบ้านหลายๆบ้านหลายๆหลังหรือว่าจะวาดเป็นพญานาคเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้มันก็ทำให้คนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนั่นน่ะ
2: และอีกอย่างนึงนะพี่ว่ามันสร้างความสวยงามเป็นทัศนียภาพที่ดีให้กับชุมชนด้วยนะมันเดินตามตอกจอยแทนที่จะเห็นผนังกระดำกระไข้ขึ้นเนี้ยกลายเป็นรูปศิลปะสวยสวย
1: โอ้ยโยชอบโยชอบมากตะไคร้ขึ้นเนี่ยโยเห็นตะไคร้แล้วโยว่าสวยแล้วโยก็บอกเพื่อนบอกว่ามันช่างสวยเหลือเกินเพื่อนโยบอกว่าโยมีปัญหาแน่เลยคือแยกความสวยกับความสกปรกไม่ออก
2: คือตะไคร่ขึ้นเนี่ยนะถ้ามันขึ้นเขียวเต็มกำแพงอันนั้นคือสวยงามแต่ถ้าขึ้นแล้วมันจะดำจะด่างแล้วมันจะแบบอันนั้น
1: ไม่แล้วพี่เราเข้าใจคือด้วยความที่มันกระดำกระด่างมันมีรูปทรงไงพี่แล้วโยมก็มองว่ามันมีรูปทรงแบบเนี้ยคือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นได้แล้วโยมก็ไปยืนชื่นชมกับไอ้รอยกระดำกระด่างข้างกำแพงเนี่ยเพราะว่ายังรู้สึกว่าม
2: ันเป็นธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติสังข้างใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นพี่บอยอาจจะต้องแบบว่าเวลาไปเจอโยที่ไหนแล้วโยยืนมองตอนนั้นพี่บอยอาจจะต้องเตือนโยนิดนึงว่าตกลงโยว่าอันนี้เนี่ยระหว่างความสกปรกกับความสวยงามมันแยกกันยังไง
2: ฉันอาจจะไม่เตือนที่ไหนจะไปยืนดูด้วยฉันอาจจะคิดว่าฉันว่าโยมันคิดว่าสวยแน่เลย
1: ค่ะก็เนี่ยค่ะเรื่องราวก็วันนี้ก็คืออยากที่จะให้แบบว่าเหมือนกับทุกคนนะคะได้คุยกันนะคะแล้วก็อยากจะให้ทำอะไรก็ตามทีเนี่ยอย่างที่พี่บอยพูดนั่นแหละคือมันอยู่ที่เรื่องของกาลเทศะแล้วก็การแล้วก็คือว่าคุณทำอะไรคุณขออนุญาตหรือยังสถานที่อาจจะต้องดูนะคะตรงนั้นคือจะเอามูลค่ามาพูดมันคนละเรื่องกัน
2: ไม่ได้มันคนละเรื่อง
1: ใช่มันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: รอบนี้ตัวอย่างอย่างรอบนี้นะถ้าเกิดว่าทางคนว่านนะเขาขออนุญาตก่อนอาจจะมีผิดก็ได้นะถูกป่ะ
1: ใช่ใช่
2: ตอนนี้กำแพงว่านจะสวยงามไปแล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรอ่ะถามเจ้าของที่เขาก่อนโอเคไหม
1: ใช่แล้วมากกว่านั้นคืออีกอย่างหนึ่งคือก็เอาใจช่วยในส่วนของเชียงใหม่ที่เขาอยากจะทำเป็นมรดกโลกนะคะ
2: ซึ่งดิ
1: งเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือศิลปินเราก็เบาๆนิดนึงคือการที่คนเขาไม่เข้าใจศิลปะเขาไม่ได้แปลว่าเขางูแต่ว่าแต่ละคนมีเหตุผลของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแยกกันให้ได้นะคะเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคือต่างคนถ้าต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกมันก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้ค่ะนี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยมากๆที่ให้เกียรติทางรายการนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยอย่าลืมนะอาทิตย์หน้าไปคิดคอนเซปต์มานะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีข่าวอะไรอย่าลืมมาเล่ากันให้ฟังนะคะค
2: ่
1: ะต้องขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกท่านค่ะขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเราเจอกันวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับบ๊ายบาย
0: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97 FM

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา

รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารกิติยศพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์9รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตโตปมะกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 7:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรม

0: ราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาณเรือนจำจังหวัดสกลนครและทรงเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่16มิถุนายน2569เวลา 20:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะดนตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีโกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 22:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีโกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเพื่อสืบทอดประเพณีการกรองดอกไม้เป็นเครื่องแขวนที่ใช้ฝีมืองานช่างประณีตศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเกิดกุศลแก่ผู้ปฏิบัติบูชาในวันสำคัญณพุทธานุสรณียสถานของชาติที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระสังฆราโชบายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระมหลวงชินวราลงกรณ์ผู้ทรงเป็นองค์พระอุปัชฌาย์ในสมเด็จพระสังฆราชสำหรับการประกวดแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทนักเรียนเครื่องแขวนระยะน้อยและประเภทประชาชนทั่วไปโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระโดยโคมตราและเครื่องแขวนทั้งหมดจะนำมาประดับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาที่จะมีการจัดนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาที่รัฐบาลกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้มาริชายโยรายงาน
1: กรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมนอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมนอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้โดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อมีพระราชวินิจฉัยต่อไป เหล่าทัพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
3: เหล่าทัพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีณกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงขณะที่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน47รูปบริเวณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปาทานถวายเป็นพระกุศลณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือด้านพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากรองผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลในวาระสัตมวานโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศสมาคมคู่สมรสทหารอากาศและข้าราชการกองทัพอากาศร่วมพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศการจัดพิธีดังกล่าวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของข้าราชการและกำลังพลทุกเหล่าทัพและจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภักดีสืบสานพระปณิธานเพื่อแผ่นดินไทยและความผาสุกของปวงชนตลอดไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานและพิธีแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
4: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลและพิธีแสดงความอาลัยถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน10รูปเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมพิธีณสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณาปการอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติและประชาชนทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะพร้อมพระราชปณิธานอันแน่วแน่และพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นในหลากหลายด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตและนักพัฒนาสังคมได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์และทรงเป็นแบบอย่างแห่งการใช้ความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวไทยตระหนักถึงคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันพัฒนาศักยภาพและร่วมสร้างสรรค์สังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
5: ายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารได้มีข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่รวมถึงเจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากกระทรวงมหาดไทยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา ที่ทรงตรักตรำพระวรกายทุ่มเทอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ได้โอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังเช่นโครงการราชทานปันสุขที่ทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมจุฑาภรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกแถลงการชี้แจงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานยึดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับประชาชน
6: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกแถลงการเรื่องการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566สำหรับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของราษฎรมาก่อนนั้นคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบโดยยึดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตและความเป็นธรรมต่อประชาชนสำหรับพื้นที่กว่า 100,000 ไร่นอกเขตโครงการจัดสรรของรัฐเดิมคณะกรรมการมีมติให้คงสถานะเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานต่อไปเพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวคณะกรรมการกำหนดให้ดำเนินตามกระบวนพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562จะเข้าสู่กระบวนการสำรวจและพิสูจน์สิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินอยู่เดิมสามารถอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดี450คดีในพื้นที่นี้จะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิฝรั่งเศสสหรัฐและอังกฤษเห็นพ้องที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียด้วยการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อการส่งออกน้ำมันและก๊าซของรัสเซียภายหลังสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกปรับตัวลดลงจึงทำให้การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวสะดวกยิ่งขึ้นทั้งนี้นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้ความสำคัญของสงครามรัสเซียกับยูเครนลดลงจึงทำให้บรรดากลุ่มผู้นำ G7 พยายามขอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกลับมาช่วยเหลือยูเครนอีกครั้งสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเฉินปินฮวาโฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ไต้หวันจากกรณีการเปิดเว็บไซต์ที่เชิญชวนให้พลเรือนจีนสามารถส่งข้อความเคลื่อนไหวและข่าวกรองเกี่ยวกับรัฐบาลจีนโดยตรงซึ่งถือเป็นบ่อนทำลายความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบไต้หวันอย่างร้ายแรงและสะท้อนให้เห็นถึงกรอบความคิดในการเผชิญหน้าอย่างไม่ลดละของรัฐบาลไต้หวันพร้อมประนามการกระทำเหล่านี้และจะใช้มาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาดนายเฉินยังเตือนว่าพลเมืองจีนที่ให้ข้อมูลข่าวกรองแก่หน่วยงานของไต้หวันจะถูกดำเนินคดีและรับโทษทางกฎหมายพร้อมเน้นย้ำว่าพลเมืองจีนภาคการเมืององค์กรภาคประชาชนภาคธุรกิจสถาบันสาธารณะ และองค์กรทางสังคมทั้งหมดต่างมีหน้าที่และความรับผิดชอบทางกฎหมายในการปกป้องความมั่นคงของชาติสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งออสเตรเลียประกาศเตือนในวันนี้ว่าปรากฏการเอลนินโยที่ก่อตัวขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนและอาจทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นปรากฏการเอลนินโยที่รุนแรงที่สุดในรอบ70ปีขณะที่นักพยากรณ์อากาศคาดการว่าปรากฏการเอลนินโยรุนแรงระลอกนี้จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในทวีปอเมริกาและทวีปเอเชียที่จะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งซึ่งจะส่งผลกระทบกับภาคการเกษตรจนทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปริมาณอาหารจะไม่เพียงพอส่วนบรรดานักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งทำให้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยปีนี้ทวีความรุนแรงขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นซูเปอร์เอลนินโยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดแรกทีมชาติออสเตรียเอาชนะทีมชาติจอร์แดนน้องใหม่ศึกฟุตบอลโลกหนนี้3-1คว้า3แต้มประเดิมสนามพร้อมทะยานขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงของกลุ่มสำหรับการแข่งขันนัดต่อไปของกลุ่ม J อาร์เจนตินาพบออสเตรียวันที่23มิถุนายนเวลา 00:00 นตามเวลาประเทศไทยและแอลจีเรียพบจอร์แดนเวลา 10:00 นในวันเดียวกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ในกลุ่ม K โปรตุเกสพบคองโกเวลา 00:00 อุซเบกิสถานพบโคลอมเบียเวลา 09:00 และในกลุ่ม L อังกฤษพบโครเอเชียเวลา 3:00 และกาน่าพบปานามาเวลา 18:00 ศึกฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกกลุ่ม C ที่สนามสุพชาราไสยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3-1ทับชงโคม่วงทองคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม C ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโรงเรียนวสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลือกสนามชลบุรีไดกินสเตเดียมเป็นสนามแข่งขันของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนนี้สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย U20 วันที่30สิงหาคมพบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์3กันยายนพบเติร์กเมนิสถานและ6กันยายนพบอิรักทุกนัดแข่งขันเวลา 19:30 นาทีพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงผลจับกุมเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายที่แฝงโฆษณาและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายผลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาแบ่งหน้าที่การดำเนินการเว็บไซต์ทางพัฒนาโปรแกรมดูแลระบบหลังบ้านตอบลูกค้าและนำลิงก์ถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศเข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและโฆษณาชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการรับโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์เฉลี่ยเดือนละ 300,000 ถึง 2 ล้านบาทพร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์และเงินสดเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและใช้เป็นหลักฐานในคดีนอกจากนี้ยังพบเว็บไซต์ถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศผิดกฎหมาย2เว็บไซต์มีการขายพื้นที่โฆษณาให้เว็บพนันออนไลน์ในราคา 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อชิ้นโดยมีการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สมุทรสาครและอุดรธานีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งปิดกั้นเว็บไซต์เพื่อป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อการพนันออนไลน์และคุ้มครองผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ได้รับผลกระทบการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026หญิงเดี่ยวรอบแรกครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกและมือ2ของรายการเอาชนะ K เคอีชาอัสซาร่ามือ85ของโลกจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกม21-15และ22-20ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จด้านชายคู่รอบแรกพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลธีระรัศกุลคู่มือ42ของโลกเอาชนะเปาซินไวกับเชียงเชียนเว่ยคู่มือ132จากไต้หวัน2-0เกม21-13และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรอบ16คนสุดท้ายรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์หนล่าสุดเอาชนะโยเซลีนเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปด้วยคะแนน5-0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: การได้เฉพาะซึ่งปัญญานำความสุขมาให้ขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วย่อมแก้ไขสัพพปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรมได้ทั้งสิ้นและย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความงอกงามไพบูลย์ในทุกสถานแม้นว่าบุคคลสามารถใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาและพาก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทั้งปวงได้แล้วความสุขที่แท้จริงทั้งแก่ตนแก่ครอบครัวแก่ชุมชนและแก่ประเทศชาติย่อมบังเกิดขึ้นได้พระคติธรรมประทานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่126วันที่1เมษายน2561

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
14: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
13: แล้วพบกันนะครับ
15: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
16: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
0: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
2: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
7: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
8: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
9: สวัสดีค่ะพี่ชีวรันธรสมกิจรุ่งโรจน์ค่ะและนี่คือรายการ
10: พี่ของผมคือนะ
9: ไม่เจอพี่ตั้มนานมากมากมากมีแบบปลายปีที่แล้ว
10: คิดถึงไหมล่ะ
9: ที่สุด
10: มากอดสักที
9: อย่าชนเยอะเอง
10: ได้ได้ได้เดี๋ยวเราต้องทักทายกันแบบฝรั่งแบบอะไรชนกัน
9: โอ้ช่วงนี้คึกคักมาก
10: มีคนแคปทันบอกว่าภาพเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวสามีเขาจะมาต่อยเดี๋ยววะ
9: คึกคักมากฟุตบอลโลกโดยเฉพาะเมื่อเช้านี่คือแบบว้าว
10: สไตรเกอร์เป็นวันสไตรเกอร์นะครับมีเราได้เห็นท่านประธานเอ็มบัปเป้ที่โดนดูถูกดูแคลนเปิดตัวก็ยิง2ลูกเปิดตัวมาเนี่ยแบบแซงเมสซี่แซงโน่นแซงนี่จ่อขึ้นไปที่จะทำลายสถิติดาวชันโวนะครับแล้วเราก็ได้เห็น
9: เออลิงบราวฮาแลนด์
10: เปิดตัว
9: ที่หลายคนจะมองว่านอร์เวย์ไม่ได้มีภาษีดีเด่อะไรขนาดนั้นแล้ว
10: แค่เก็บภาษีแพงเฉย
9: คือด้วยศักยภาพของฮาแลนด์เนี่ยแฟนๆก็คงไม่ได้กังขาอะไรแต่อาจจะกังขาในกรณีที
10: ่ว่ากังขาด้วย ของปลอมอยู่ซิตี้มีแต่ตัวปั้น
9: เอออ
10: ะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงด้วยความรู้สึกแบบนี้แต่ก็ล่อไป2ลูกนะครับเออนะ
9: แล้วลูก2นี้ไม่ได้มีใครปั้นนะวิ่งไปจี้เอาเองนะ
10: ลูกแรกก็ถือว่าแต่ว่าพี่จะชอบเขาอย่างนึงลูกแรกถือว่าแม้ว่าจะเป็นการแท็บแต่ว่ามันเป็นการแท็บที่ยากมากนะ
9: เอาจริงๆนะตอนช็อตคือพี่ชี่ก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่าพี่ชี่ไม่ได้ดูสดพ
10: ี่
9: ชี่ดูไฮไลท์แต่ว่าจังหวะที่โยนมาแล้วมันจะมาพี่ชี่นึกว่ามันจะมาที่เสาสองหรือเปล่าแต่ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆฮาร์แลนด์มันมาจากไหนตรงกลางมันแย่ขาออกมาด้านยังไงไม่รู้อ่ะ
10: ครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตอนปีแรกที่มาถึงแล้วเขาแบบเกิดมากๆเลยอ่ะที่มากับซิตี้อ่ะมันเหมือนกับว่าเขามีเดอะบรอยไงเขามีเดอะบรอยอ่ะที่คอยประมาณแบบว่าเปิดลูกอย่างนี้แหละเปิดลูกแบบก่อนที่บอลจอดจากเท้าเนี่ยไม่เห็นแต่ก็โผล่มาปุ๊บแล้วก็กลายเป็นเห็นเขาโผล่เข้ามาในเฟรมแล้วก็ยิงปุ้งเข้าไปเลยเนี่ยลักษณะแล้วคล้ายๆแบบนี้นะครับไอ้ลูกแรกที่ได้ประตูไปก็แบบนี้แหละนะครับก็ถือว่ายอดฝีมือเหมือนกันทุกคนก็ดูปรบมือให้เออเจ๋งเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอเคพอมาคู่สาม
9: ค่ะ
10: โอ้โหคุณนะ
9: มันยิ่งกว่ายิ่งไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะพี่ชื่อว่าเอาจริงๆนะส่วนตัวพิชี่เลยนะพิชี่เริ่มรู้สึกถึงพิชี่อาจจะรู้สึกช้าก็ได้มั้งพิชี่เริ่มเพิ่งจะเริ่มรู้สึกถึงแบบบอลโลกมันเริ่มแล้วจริงๆได้วันสองวันเอง
10: ก็ใช
9: ่ก่อนหน้านี้มันยังดูแบบเข้าใจไหม
10: ไม่แปลกเหมือนกับว่ามันเวลาแปลกประหลาดแล้วแบบเกมมันอาจจะเหมือนกับว่าย
9: ังไม่ได้นะยังไม่ได้มีอะไรน่าสนใจแล้วใจขนาดนั้น
10: ใช่แล้วก็อย่างที่สองคือว่าเราก็ถ้าเกิดส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังอยากพักอ่ะกูทำงานกูดูบอลคือการดูบอลของพวกเราคือมันเป็นการทำงาน
9: อ
10: ่ะกูอยากพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้เอาดีวะเอาอีกวะยังไม่ได้เบรกอะไรเลยอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาช่วงแรกๆก็เลยแบบยังเฉยๆอยู่อาจจะพอมาเริ่มรู้สึกเยอรมันยิง7ลูกเว้ยเริ่มดีเอ้ยบราซิลก็ไม่ชนะนี่ว่ะ
9: เอ้ยสเปนไม่ชนะว่ะ
10: ไม่ได้เลยไอ้สเปนยิงไม่ได้เลยเอ้ยเหตุติดเริ่มค่อยดีแล้วมันก็แบบค่อยๆเรียงกันมาพีคจนมาเลียเนลเมสซี่แฮตทริกโอ้โหหล่อมากตอนนี้แน่นอนนะครับเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดการร่วมกับมิโลสลาฟโครเซ่นะครับก็ถือว่าเจ๋งอะเล่นบอลโลก5สมัย
9: 6
10: เลยเหร
9: อ
10: 6หรือ5
9: หมายถึงใคร
10: เมสซี่อะ
9: 6
10: เหรอ
9: 6ตั้งแต่ปี2002เอ้ย2006
10: 2002 2006 2010 2014
9: ครั้งที่6แล้ว
10: 2020ว่ะ
9: ครั้งที่6
10: ป้า
9: เท่ากับโรนัลโดเป็นถ้าพี่ชี่เข้าใจไม่ผิดนะน่าจะเป็นนักฟุตบอลคนแรกที่เล่นฟุตบอลโลก6สมัยแต่เล่นในคำนี้คือไม่ใช่แค่ติดทีมมานะต้องได้ลงเล่นด้วยติดทีมมาเฉยๆไม่นับค
10: ุ
9: ณต้องได้มีโอกาสได้สัมผัสย่าในฟุตบอลโลกสัก1นาทีนับเมสซี่เนี่ยคือครั้งที่6เป็นคนแรกที่ทำได้และค่ำคืนวันนี้ถ้าคริสติโน่โรนัลโดได้ลงสนาม6เหมือนกัน
10: ใช่พอมาวันเนี้ยเมสซี่ฮีโร่ก็แบบฮีโร่แบบเป็นแฮตทริกฮีโร่ไปเลยนะครับตอนแรกก็คิดไว้คุยกันไว้เวลาทำพรีวิวทำรายการที่ไหนต่อที่ไหนก็แล้วแต่เราก็คิดว่าแบบโรนัลโดเนี่ยมันน่าจะแบบทำตัวเป็นผู้ใหญ่นะแบบเล่นแบบออกบอลให้น้องวิ่งทำทางให้น้องทำตัวแบบเหมือนเป็นที่เมสซี่มันเล่นอ่ะด้วยสไตล์การเล่นแต่ว่ามันก็จะดูแปลกไปเพราะว่าจ้า
9: ขอไอจีหน่อยหาไม่เจอ
10: ตอ
9: กตั้ม
10: ตอกตั้ม TOCKTUM
9: โอเค
10: ก็พอมาอย่างนี้เนี่ยดูซิฉันก็แก่แล้วเนี่ยฉันก็ลืมแล้วเนี่ยพอมาถึงอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ้าวตายละเหล่าบรรดาน้องๆและผองเพื่อนแม่งยิงกันหมดเลยก็เลยกลัวเหมือนกันว่าแบบ
9: โรนัลโดอาจจะต้องแบบทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ตัวเองมีสตอรี
10: ่คือกลัวว่าแบบจากที่แบบมีความต้องการจะเล่นเพื่อทีมอ่ะกลายเป็นว่าเดี๋ยวมันจะตะบี้ตะบันมุทะลุเล่นเพื่อตัวเองหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นมันก็จะไม่เป็นผลดีแน่ๆเพราะอย่าลืมครับโปรตุเกสเนี่ยด้วยองค์ประกอบเนี่ยนะครับด้วยองค์ประกอบดีมากองค์ประกอบส่วนตัวผมว่าองค์ประกอบของโปรตุเกสถึงขั้นลุ้นแชมป์โลก
9: หรอ
10: ใช่
9: เพราะมีบรูโน่
10: เอ้าดูดีหมดเลยกลางมีบูโน่ใช่ไหม
9: ดาโล
10: ่กลางมีบูโน่แล้วก็หลังก็โอเคหลังก็มีแมนซิตี้มีอะไรแบบนี้เนี่ยกลางนอกจากบูโน่แล้วก็ยกแผง PSG มา
9: ใช่
10: ถูกป่ะเนี่ยแล้วคิดดูดิแบบคนก็มองว่าแบบเฮ้ยมันถ้าเกิดว่าไอ้ PSG 2คนเนี้ยนะครับแล้วก็เอาบูโน่มาใส่ไหนจะมีเบนาโตเบนาโดซิลวาอีกเฮ้ยกลางเวอร์คลาสทั้งนั้นเลยนะกลางที่อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มทั้งนั้นเลยนะขาดจริงๆคือขาดอะไรขาดชุนหน้าที่โรนัลโดได้เล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องพูดกันตามตรงก็ไม่มีตัวอื่นเอามันลงนะครับเพียงแต่ว่าโรนัลโดไม่ได้เก่งกาจไม่ได้คมไม่ได้ดีขนาดว่าแบบจะฝากบอลไว้แล้วไปด้วยตัวเองอย่างน่ากลัวอีกต่อไปแต่ก็ยังมีวิธีเล่นเหมือนกันคุณก็มีเห็นนี่ว่าเมสซี่เพื่อนฝากบอลแล้วแบบจะต้องแบบโอ้โหตะบี้ตะบันเลี้ยงก็ไม่ใช่เมสซี่แทบไม่เห็นแหวกเลยได้บอลแปะได้บอลแปะพลิกได้ยิงหายตุ่ม
9: แต่โหยิงโคตรดีเน
10: า
9: ะ
10: คือถ้าเกิดว่าเล่นอย่างเงี้ยอีกสัก2ปีก็เล่นได
9: ้
10: พูดตามตรงเลยนะ
9: ไม่แต่พี่ชี้ว่าด้วยที่มาที่ไปของโรนัลโดกับเมสซี่ไม่เหมือนกันไงด้วยสไตล์ด้วยบุคลิก
10: ด้วยวิธีการเล่น
9: ถูกด้วยวิธีการเล่นกำลังจะพูดเลยว่าคาแรคเตอร์ในสนามตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะหรือการจุดเด่นจนเป็นที่ชื่นชอบของทั้งสองคน
10: อ
9: ่ะมันมาเป็นคนละแนวถูกไหมล่ะ
10: ใช่นะครับก็ต้องรอดูว่าใครมันจะปรับตัวได้ไงถูกปะมันก็ไม่แปลกถ้าเกิดสมมติว่าพี่เป็นฮาแลนด์ที่สูง190วิ่งเร็วระดับว่า100เมตร11วิ10วิเป็นกูก็วิ่งชน
9: แล้วจุดเด่นฉันน่ะ
10: เออถูกปะมาเนี่ยมีปะล่ะมีปะล่ะสู้ได้ปะล่ะเอาไม่ได้ก็ไม่ได้ก็หมอบ
9: อ
10: ้าวถูกไหมแต่ว่าสมมติว่าเราเป็นคนแบบพรสวรรค์เยอะมากหางตาเหลือบเห็นเสร็จปุ๊บกูก็เปิดแบบเดิมร้อย
9: อ
10: ้าวถูกไหมเออหรือว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าแบบโอ้นี่แบบไอฝึกมาเด็กๆมีพรสวรรค์ระดับอัจฉริยะขวางหน้าอยู่สี่คนกูก็แหวกเป็นไมเคิลโอลิเซ
9: ่
10: ธรรมดาทุกคนมีจุดเด่นแต่ว่าในเมื่อวัยที่ร่วงโรยเมื่อเวลาที่เปลี่ยนไปหรือแม้แต่กับเพื่อนร่วมทีมและโค้ชที่แตกต่างไปเราจะยอมลดบทบาทได้ไหมเราจะอ่ะจะดูแล้วเนี่ยเพื่อนร่วมทีมมีแบบเนี้ย
9: มันคล้ายๆถ้าให้เปรียบเทียบแบบง่ายๆอาจจะคล้ายๆแบบดาราที่แบบดังมีช่วงหนึ่งที่ดังกระแสมาง านอีเวนต์เข้าแต่มันก็ต้องมีเคิร์ฟมีเซอร์เคิลของมันแล้ววันที่อ่ะคนอันยังเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่แหละเพราะคุณเคยดังละแต่ว่างานคุณไม่มีทางได้เท่าเดิมอีเวนต์คุณไม่มีทางได้เหมือนเดิ
10: ม
9: พรีเซนเตอร์คุณมันก็ต้องมีน้องๆเด็กๆใหม่ๆเข้ามา
10: แต่คุณจะอยู่ได
9: ้อย่างไรและวางตัวแบบไหน
10: อยู่ที่ว่าคุณ positioning คุณจะเป็นคุณจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเหมือนกันอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าแบบยันตะบี้ตะบันแบบกูเปิดแม่นแต่เพื่อนร่วมทีมมึง150
9: อ
10: ่ะมึงจะเปิดไปไหนอ่ะแล้วก็จะบอกแล้วก็จะหันมาบอกเพื่อนร่วมทีมว่ากูโยนเข้าจุดตลอดนะทำไมมึงโหมไม่ได
9: ้
10: เอามึงตาบอดไปล่ะเพื่อนมึงตัวเท่านี้อ้าวมึงก็ต้องหาวิธีเล่นวิธีอื่นร่วมกันไม่มีใครผิดนี
9: ่
10: อยู่ที่ว่าคุณจะร่วมกันขนาดนี่คือการเล่นของกีฬา
9: น่าสนใจค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันมีคู่น่าดูหลายคู่นะ
10: ครับ
9: ก็คู่แรกก่อนก็จะเป็นโปรตุเกสเจอกับดีอาร์คองโก
10: โอ้ย
9: อ่ะคือโปรตุเกสเจอกับดีอาร์คองโกตอนเที่ยงคืนเชื่อว่ามันอาจจะไม่ใช่คู่แข่งที่ดูสมน้ำสมเนื้อหรอกแต่สิ่งที่แฟนๆอยากจะเห็นคืออยากจะเห็นแหละว่าโรนัลโด
10: มาป่ะ
9: มันคล้ายๆเมื่อวานเนี้ยถ้าเราคุยกันเมื่อวานนี้ก็ต้องคุยว่าเมสซี่จะได้ลงตัวจริงป่ะล่ะ
10: อา
9: ร์เจนตินามีปัญหาการบาดเจ็บมานิดนึงใช่ไหมล่ะเมสซี่จะได้ลงตัวจริงไหมคำถามเดิมกับเมื่อวานนี้แค่เปลี่ยนจากเลโอนีลเมสซี
10: ่
9: เป็นคริสเตียโนโรนัลโดว่าโรนัลโดจะได้ลงไห
10: ม
9: แล้วถ้าเกิดว่าได้ลงผลงานจะเป็นยังไง
10: ใช่
9: แล้วก็
10: คนรอเฮเตอร์เยอะยิ่งแบบเมสซี่ยิงขนาดนี้เนี่ยเห็นวันนี้เนี่ยที่ไหนต่อที่ไหนก็แบบไปตั้งกันเป็นผลโหวตว่าแบบเมสซี่เป็นโกสระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดใครคือโกสก็แง่สิแหมไอ้นี่มันยิงไป3ลูกอ่ะมึงก็คนก็โหวตเมสซี่กันเต็มเลยแต่ว่า
9: พีชี่ถึงขั้นต้องไปขุดรูปตัวเองใส่เสื้อเมสซี่เมื่อหลายปีที่แล้วม
10: ั้
9: งแต่ว่าพีชี่ทีมเมสซี่อยู่แล้ว
10: นะครับก็แล้วแต่นะครับพี่เฉยๆกับสองคนนี้แต่ว่ารู้สึกว่า แม่งเก่งมากทั้งคู่
9: จริงเก่งคนละแบบ
10: นะครับเมสซี่อินเนสต้าชาบี้ก็ถือว่าเป็น3ตัวรุกที่โหดร้ายเกินไปตอนบาร์ซ่าที่มันพีคขึ้นมานะแบบโอ้โหแบบนรกมากอ่ะยิ่งอินเนสต้าเล่นคู่แล้วมีเชฟฟาเบกัสมีตัวน้นตัวนี้มีแต่ตัวจิ๋วๆของบาร์ซ่าก็แบบเกินไปว่ะ unbelievable นะครับวันนี้คองโกนะนะครับก็จะเจอคองโกมีใครที่เรารู้จักกันบ้างมีศูนย์หน้าตัวเก่าอย่างชอยดิกวากัมบู
9: โยฮันวิซาน
10: ะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละ2คนส่วนโปรตุเกสเนี่ย
9: ก็
10: ทั่วแผ่นมากนะครับกอนซาโลอินาซิโอจะได้ย้ายมาลีกใหญ่สักทีไหมก็ดูกันตรงนี้ละกันนะครับทำไมเขาจะเอาเดโก้ดาโลเล่นแบ็กไซด์ล่ะทำไมเขาไม่เอาของเปเชเล่นล่ะนูโน่อะ
9: เขาดาโลเขาเป็นเดอะเทพเดอะแบ็ก
10: ทำไมไม่มาเล่นขวาล่ะ
9: ถามพี่ก็ตอบไม่ได้นะ
10: เดี๋ยวดูพี่ว่ามัน
9: ในเกมมันอาจจะสลับอะไรก็ได้ไหม
10: ครับเพราะว่าเซเมนโดมันแหมเฮ้ยมันแชมป์ยุโรป2สมัยรวดนะเว้ยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งคู่ต่อมา
9: เขาก็เอาเซเมนโดลงขวาไม่ใช่หรอ
10: เอาไม่หมายถึงให้ดาโลอยู่ขวาดิแล้วก็ให้นูโน่มันเดสอะ
9: ให้นูโน่มันเดสอยู่ซ้ายแล้วดรอปดาโล
10: ดาโลมึงจะเล่นหรือไม่เล่นก็แล้วแต่มึงอะไรเงี้ย
9: ไม่ได้เพราะดาเพราะว่านักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเขาอยู่ในทีมนี้แล้วเขากับดาโลเนี่ยรู้ทางกันดีเพราะเล่นด้วยกันมาตลอด
10: เออก็ได้ไงแ
9: ต่เดี๋ยวขำมากไม่ได้
10: เออเน
9: ี่
10: ย
9: อันนี้แซวอันนี้ขำ
10: เอวดีกว่า
9: อันนี้ขำอันนี้แซว
10: นะครับผมส่วนคู่ต่อมานะครับก็จะเป็นอังกฤษเจอกับโครแอต
9: เอ้ยอันนี้น่าดูมี3ว่ะ
10: โอ้โหแต่เห็นโครแอตแล้วแบบอังกฤษมึงห้ามแพ้มันเป็นโคแอดคุณปู่อ่ะดูดิตรงกลางอ่ะโอ้โหตรงกลางเนี่ยนะครับคามาลิชโควาซิชลูก้าโมดิชอีวานเปริซิชไม่ใช่30ต้นด้วยนะครับ
9: จะ40หรอ
10: เออแบบมีโควาซิชนี่แหละที่แบบอายุมันไม่ได้มากอย่างที่เราเข้าใจ
9: โควาซิชก็อยู่เยอะนะ
10: 32
9: ว่าแต่เขาอยู่มานานแล้วนะ
10: ใช่32คือมันดังเร็วมากตั้งแต่18-19เลยนะครับแต่ว่าลูก้าโมดิชเนี่ยอ่ะ40นะครับลูก้าโมดิช40คามาริชเนี่ย34เปริซิช37 นะครับโมดิชเนี่ย40พอดีเป๊ะนะครับ
9: ปาซิลิชเราไม่มีอิชกับชิชนี่เราพูดชื่อโคเอเชียไม่ได้เลยนะ
10: ก็ไม่ได้แล้วก็ศูนย์หน้าอย่างอันเต้บูดิเมียอันนี้ไง
9: อ
10: ันนี้34นะครับก็แบบที่เด็ดที่ขาดอายุเยอะหมดเลยนะครับของ
9: มีไงมียอสโกกวาดิโอไง24
10: มันกองหลังเฮ้ย
9: เออไม่นับหรออ
10: าจจะคึกก็ได้นะเพิ่งจะต่อสัญญาใช่ไหมนะครับก็จะดูว่าจะดีไหมส่วนอังกฤษแน่นอนครับมีซูเปอร์แมนอย่างซูเปอร์แฮร์รี่เคนเก่งชิบเป๋ง
9: แฮร์รี่เคน
10: เก่งมาก
9: พี่ชื่อว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยของจริง
10: โอ้โหใครเก่งจนไม่ต้องสนใจแล้วอะว่าใครจะดูถูกดูแคลน
9: อ
10: ะเออนะครับนะฮะส่วนแต่ว่าก็ต้องไปลุ้นกันว่ากองหลังจะเอาใครเล่นนะฮะกองหลังเนี่ยมาร์คเคฮีจอห์นสโตนเหมือนเดิมไหมนะครับด้านซ้ายนิโก้เอเรียรี่ก็น่าจะเหนือกว่าเขาเพื่อนแม้ว่าจะเด็กก็ตามแต่ฟอร์มกับแมนซิตี้ก็ถือว่าจำจรัสเลิศสมัครแต่ง
9: ฝากความหวังไว้ได
10: ้ลิสเจ
9: ม
10: ก็รีบใช้ซะก่อนที่จะเจ็บ นะครับ
9: เอาไปใช้รอบลึกๆไม่ได้หรอใช้คนอื่นก่อนแล้วก็
10: เดี๋ยวไปไม่ถึง
9: อ๋อโอเค
10: ตรงกลางเอเลียนแอนเดอร์สันแล้วก็เดแคนไรส์นะครับซึ่งถือว่าเดแคนไรส์ก็น่าจะเวอร์คลาสไปแล้วนะครับจากผลงานปีนี้ส่วนตัวบนก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันแรดฟอร์
9: ด
10: กับเกมใหญ่แบบนี้กับเกมใหญ่แบบนี้จะเป็นได้รูปประสบการณ์หรือเปล่าได้รูปแบบ Big Batch หรือเปล่านะครับส่วนด้านขวาก็ซาก้าไหม
9: ตอนนี้พิชี่ขอร้องเลยนะขอร้อง
10: ร้องข
9: อให้แรชฟอร์ดโชว์ฟอร์มได้ดีในฟุตบอลโลก
10: เผื่อจะมีคนเอาไป
9: ใช่
10: ถ้าเกิดว่าอย่างสมมุติถ้าเกิดแรชฟอร์ดพาสมมุตินะถ้าอังกฤษเป็นแชมป์โลกแรชฟอร์ดยิงสัก6ลูกเงี้ยไม่เก็บไว้เหรอ
9: พิชี่เป็นมนุษย์ไม่กลับไปคืนดีกับแฟนเก่า
10: แฟนเก่าก็เหมือนสเลดเราจะไปกอบมันออกมาจากพื้นแล้วใส่เข้าไปในปากเด็กยังไง
9: เออก็โลกจบไปแล้วว่าจบไป
10: ใช่เพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นคนดีเราคงไม่มีคนใหม
9: ่ถูก
10: เออ
9: แค่นั้นชัดเจน
10: ก็เหงาๆก็แค่โทรหากันบ้าง
9: นิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าไม่เอาอ่ะ
10: กึ่มกึ่มก็กึ่มกึ่มก็แบบว่างไหมอะไรเงี้ย
9: เออไม่มีนิดเนาะแต่แล้วก็ไม่ได้
10: พอแล้วก็พอมาเจอหน้ากันใหม่ก็อยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้ว
9: บ้านนี้มันน่ากลัวกลัวกลัว
10: มันเรียกว่าเพลงจริง
9: หรอวะเอาจริงๆพี่ชื่อว่าพี่ชี่พูดหลายทีแล้วเรื่องแรชฟอร์ดกับแมนยูอะว่ามัน
10: นึกจะเรียกว่าแบบพี่ชี่พูดเรื่องแฟนเก่าหลายทีแล้วตกใจเลย
9: ว่ามันจบแล้วมันคือแฟนเก่าที่เราที่เราหวังดีต่อกันที่เราก็อยากให้เขาได้ดีแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ปะแยกย้ายกันไปเติบโต
10: ส่วนคู่หกโมงใช่ไหมคู่หกโมงก็จะเป็นการหน้ากับปานามานะครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยคู่สุดท้ายโอ้ยเยอะจังวะมีอุซเบกิสถานด้วยนะครับคู่เช้านะครับเก้าโมงปิดท้ายคู่11โมงคู่เพลงนะครับเช็กเกียร์กับเซาแอฟเท่ากับว่า2คู่แรกเนี่ยจบลงปุ๊บเราจะเห็น48ทีมลงเล่นหมดแล้วนะครับแล้วก็อีก2คู่เนี่ยที่เป็นคู่เช้าคู่โอ้โห9โมงเรียกเช้าป่ะวะ
9: 6โมงไปหรือยังเมื่อกี
10: ้6โมงไปแล้วไงเนี่ยเนี่ยการนุ่งการหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นครบหมดละ48ทีมนะครับแล้วก็พอวนกลับมากลุ่ม K กลุ่ม A อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาละเริ่มนับใหม่นะครับยังไงรอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เออแต่เดี๋ยวมาช่วงหน้าคุยเรื่องฟุตบอลโลกอีกอย่างนึงกับความน่าหงุดหงิดความที่ว่าเห็นวิวัฒนาการของมันมาจนรู้สึกอันนี้พูดจริงนะรู้สึกหมั่นไส้มั้งเหรอนะ
9: หมั่นไส้อะไร
10: ฟีฟ่าเนี่ย
9: เรื่องไหนมันน่าหมั่นไส้หลายเรื่องนะ
10: ลิขสิทธิ์มันยุบยับยุบยับไปหมดเลยอะเวลาจะจัดรายการจะทำอะไรแบบว่าจะพูดคำว่าเวิร์คคัพก็ติดจะอ่านข่าวเขียนบทจะพูดคำว่าฟีฟ่าเวิร์คคัพก็ติด
9: มันคือเขาเรียกว่าอะไรนะมัน
10: เป็นมูลค่า
9: เรื่องมันเงินทองทอง
10: แล้วมันใช่เรื่องไหมการนั่งทำรายการทองแล้วพูดอะไรมันมึงไม่ใหญ่กูโปรโมทรายการพวกมึงเหรอพูดแล้วก็โมโหเบรกดีกว่า
9: ไปพักเบรกกันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ
11: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งจัดทำข้อมูลการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียเสนอข้อสรุปต่อนายกรัฐมนตรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
17: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่

0: ของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งจัดทำข้อมูลการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียเสนอข้อสรุปต่อนายกรัฐมนตรี
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงระหว่างไทยและมาเลเซียว่าขณะนี้ทางการมาเลเซียได้ตอบกลับหนังสือที่ฝ่ายไทยส่งไปเพื่อขอหารือกรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เข้าสู่ตลาดมาเลเซียและแนวทางการลดขั้นตอนการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแล้วอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศจึงยังไม่สามารถกำหนดวันหารือได้อย่างเป็นทางการได้แต่ได้ยืนยันว่าจะได้กำหนดวันประชุมทันทีเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนายสุริยะย้ำว่าไทยจะยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศโดยหากไทยผ่อนปรนมาตรการการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียฝ่ายมาเลเซียก็ควรเปิดทางให้กุ้งไทยสามารถส่งออกได้เช่นกันเพื่อให้เกษตรกรของทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมและลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่จำเป็นทางนี้รัฐบาลเตรียมใช้กลไกความร่วมมือระดับผู้นำโดยจะเสนอข้อมูลให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำไปหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งมีกำหนดพบกันในช่วงการเยือนมาเลเซียในเดือนหน้าพร้อมตั้งเป้าหมายให้ทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปในประเด็นดังกล่าวก่อนการเดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าเตรียมรายงานผลเพื่อประกอบการพิจารณาของภาคนโยบายต่อไป
3: นายพุนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.ได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นรวม653ความคิดเห็นซึ่งสะท้อนมุมมองที่หลากหลายด้วยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้างมีจำนวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ33นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะในประเด็นอื่นๆเช่นผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟและประเด็นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550อย่างไรก็ตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่หลากหลายกกพ.จึงมีมติมอบหมายให้สำนักงานกกพ.รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของกกพ.และผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อประกอบการพิจารณาของภาคนโยบายต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีระดมกำลัง10หน่วยงานปิดล้อมตรวจค้นธุรกิจต่างด้าวผิดกฎหมายทั่วจังหวัดตามนโยบาย9ด้านของรัฐบาล
4: พลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการพิทักษ์เชียงใหม่ทลายเครือข่ายนอมินีโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม188นายปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือข่ายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงแก้ไขปัญหาการใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีอย่างจริงจังตามนโยบาย9ด้านของรัฐบาลอย่างถอนรากถอนโคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการกำหนดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ขยายผลตามแนวทางเกาะพะงันโมเดลทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมุ่งเน้นการตรวจสอบและตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายทั่วจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขยายผลสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมอันจะนำไปสู่การจัดระเบียบการประกอบธุรกิจและคุ้มครองประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการพี่เล่นพี่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
3: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
2: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
2: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
3: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
2: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
9: ้นราพงศ์วัยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ช็คตามระยะทางนะคะ
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: เราไม่มีจัน
3: อ่ะกลับมาเจอในในเบรกที่สองพี่ตั้มบอกว่าจะหมั่นไส้ฟีฟ่า
4: ใช่
3: ยังไงไหนเหล่าสิ
4: โอ้โหก็หูหนาวอ่ะ
3: เอาเมื่อกี้ก็นั่งอยู่ต้องนานไม่หนาวเพิ่งจะมาหนาว
4: คือเมื่อกี้กะจะออกไปหยิบเสื้อกันหนาวไงมัวแต่ร้อง
3: ไปออกไปหยิบไป
4: เออมัวแต่ร้องเพลง
3: ฝากพี่จิ๋วหยิบให้หน่อยดิ
4: เออพี่จิ๋วเสื้อดำๆอ่ะพี่จ
3: ิ๋
4: ว
3: เสื้อดำๆอ่ะ
4: ไม่ใช่ผ้าขี้ริ้วเสื้อ
3: มัวแต่แบบหนาว
4: เก็บเสียงใช้งานเสียงเยอะเออถ้าเกิดว่าแบบย้อนกลับไปก็สู้อยู่บางเพลงนะเออ
3: ถ้าคือถ้าแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อน
4: สู้บางวง
3: อ
4: ย่างโปเตโต้สู
3: ้
4: เออโปเตโต้สู้คีได้คีนี้สู้พอสสู
3: ้
4: เออ
3: ซีรีฟูไม่สู
4: ้ไม่สู
3: ้โมเดิร์นด็อกสู้ไหม
4: โมเดิร์นด็อกสู้เออโมเดิร์นด็อกสู้สู้ทั้งต่ำทั้งสูงด้วยแต่ไม่ได้มีทักษะที่ดีเท่าเขานะแต่หมายถึงว่าแบบ
3: สู้ไปถึง
4: เสียงอย่างเสียงเราคนใช้เสียงเราจะรู้ว่าแบบไหนเราจะตายแบบไหนเราจะไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
3: แต่ถ้าคนแบบเนี้ยกับพี่ชิ
4: ง
3: ว่
4: า
3: เมื่อนานมาก
4: พวกร็อกเกอร์ RS นี่ก็ตายหมด
3: จริงเหรอยกนกใช่ไหม
4: เดี๋ยวเรียกว่าสูงเรียกว่าเข็
3: ม
4: แหลมเปี๊ยบ
3: ไม่ทัน
4: อย่างไอ้เธอมันคือนางแมวยศสวัสดิ์รู้จักไหม
3: รู้จักแต่ไม่ทัน
4: เออนั่นแหละโอ้นะพี่โป่งบทจะสูงก็สูงแป๊กเลย
3: พี่ชีพยุคพี่ชีพมันหลังนั้นมาแล้วอะ
4: ใช่ไหมเซนลี่เนี่ยก็สูง
3: ฮะ
4: ซิลลี่ฟูเนี่ย
3: ซิลลี่ฟู
4: เนี่ยเรียกกันซิลลี่ซิลลี่ฟูโอ้ดาดี
3: ใ
4: จด้วย
3: ต้องอันนี้ไงอะไรนะบทเพลงรักฉันมีรัก
4: นูโวโอ้อันนี้สู้ทุกเพลงชอบเพลงไหนที่สุดนูโวเกิดท่านเหรอ
3: ทันยุคไปปลาย
4: เกิดมากับอัลบั้มไหน
3: ไม่รู้อ่ะมันยากเกินไปอ่ะ
4: อ
3: ก็คือแต่คือรู้จัก
4: เพราะว่าเมื่อกี้ที่ร้องมาเนี่ยนั่นพี่ก็ประมาณม.1ไงนะ
3: ก็มันรู้จักตอนโตก็ได้ปะ
4: ก็ใช่ไงฉันเพิ่งเข้าใจความรัก
3: เก็บเธอไว้ข้างในจนลึกสุดใจ
4: อันนั้นเป็นเพลงอันนั้นเป็นโจก้อง
3: เ
4: ก็บเธอไว้
3: ใช่หรือไม่ก็พี่ก้องแบบพี่ก้องเวลาเป็นพระเอกหล่อมากค่ะชอบหล่อมาก
4: ก็ไม่รู้จะเถียงอะไร
3: ยิ่งตอนเป็นจ
4: ั
3: ดใน The Voice หล่อมากค่ะ
4: การเพราะว่าการไปว่าพี่ก้องว่าไม่หล่อหรืออะไรเนี่ยมันก็เหมือนว่าตัวเองอะเพราะเราหน้าตาคล้ายกัน
3: เราออกเรื่องเพลง
4: มาเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเพลงก็ดีใจกับซิลลี่ด้วยนะครับดีใจกับพี่ๆเขาด้วย
3: ที
4: ่โอ้เดี๋ยวน้อยก็บรรลุในความต้องการในความสงสัยในความอะไรที
3: ่
4: ต้องเองอุ้ยก็ดูชีวิตดิกำลังจะพีคแล้ววงก็แตกตุ้มอย่างเง
3: ี
4: ้ยแล้วก็ฝ่าฟันกันมาเป็นที่ยอมรับแต่ไม่มีงานทำจุดนั้นก็มาละแล้วอยู่ๆก็รีบอร์นมาได้เออแล้วก็แบบรีบอร์นกลับมาใช้เวลาเป็น10 ปีนะครับแล้วสุดท้ายก็ใครจะเชื่อว่าแบบซิลลี่ฟูนี่คือคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่สามวงแบบเนี้ยวงที่แบบทุกคนบอกว่าแบบมึง
3: เทพ
4: มึงคือเบอร์1ของประเทศไทยอ่ะ
3: ไปร้องคาราโอเกะทุกครั้งยังไงก็ต้องเปิดเพลงซิลลี่ฟูสักเพลง
4: ต้องโดน มันต้องมีบ้างแหละแบบเนี่ยไหนว่าจะไม่หลอกกันอย่าบอกว่ารัก
3: อย่าบอกว่ารัก
4: มันตาย
3: จี๊ดจ้ะ
4: เออนะมันต้องโดนเพลงที่เหมือนกับแบบว่าแบบเด็กหัดเล่นกีตาร์เพื่อให้รู้สึกว่ากูเก่งคนร้องเพลงหัดร้องเพลงให้รู้ว่ากูมีศักยภาพร้องเสียงสูงคนตีกลองขนาดเพลงคนตีกลองตีได้ท่อนนี้ก็ไม่รู้ล่ะถ้าเกิดเลือกตีได้ท่อนนึงก็ตีอันเนี้ยคนจะได้รู้ว่ากูเจ๋งใช่ป่ะตียิ่งโตยิ่งสวยแล้วต่อด้วยเนี่ยไอ้น้ำลายอ่ะ
3: ยิ่งโตยิ่งสวยนี่ยังไงนะยิ่งโตยิ่งสวยนี่ร้องไงนะ
4: ตึงตึงโตตึงตึงโตโตโตตึงตึงโตตึงตึงเ
3: ฮ้อ่าคบ
4: เจ็บมือเจ็บมือเนี่ยก็ประมาณนี้แบบแล้วแบบอยู่ๆก็แบบ ชีวิตสะดุดไปแต่ว่าก็ทุกคนก็จะแปลกใจแบบทำไมวงที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันถึงแบบไม่เคยมามีคอนเสิร์ตมีอะไรแบบนี้ได
3: ้
4: ก็ถือว่ายิ่งใหญ่เจ๋งมากดีดีนะครับเรายิ่งถ้าเกิดสมมติคนแบบจริงๆอ่ะก็เหมือนอย่างที่หลายๆคนพูดอ่ะขอให้พี่ไม่ว่าพี่จะพิงนัทนาพวกเนี้ยนัทนาจะพิงเชือกเล่นแค่ไหนอ่ะนัทนาเล่นจบพวกเราก็แฮปปี้หมดแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวก็อาจจะมีรุ่นใหญ่อีกเยอะที่จะตามมานะครับอย่างแน่นอนว่าปลายปีก็อัศนีวสันต์รอบสุดท้ายใช่ไห
3: ม
4: รอบสุดท้าย
3: ไม่จริงๆอ่ะมันจะมีอีกหนึ่งคอนที่พิชี่ตอนแรกอ่ะเขาเพิ่งเปิดจองวันนี้แหละพิชี่คุยกับเพื่อนว่ามึงขออนุญาตใช้คำเราต้องไปส่งกันอันนี้เราต้องไป
4: ส่งแปลว่า
3: ส่งกันในไลน์ว่าแบบ ไปเราต้องไปคอนเสิร์ตนี
4: ้เขาคือ
3: แต่พอราคาบัตรเราก็บอกกันแล้วก็ไม่ไปก็ได้นะมึง
4: อยากรู้เลยเนี่ยใครเนี่ย
3: 陪你去看流星遗落在的地球上 F4
4: F4 อันไหน
3: ไต้หวัน
4: ออริจินอลเหรอ
3: ยังนิ่มโอ้ยร
4: อ
3: ใจว่า
4: ด้วยความเคารพเลยยังขายได้ใช่ไหม
3: โอ้ที่เขาดูเขาไม่ได้รียูเนียนกันมานานมากแล้ว
4: ชื่ออะไรนะเจอรี่ใช่ป่ะ
3: เจอรี่เพนใจใจวันเนสถามเลย
4: เขาค่ะเพราะว่าเบเนสที่เขาไปแบบเหมือนกับว่าแบบเอเชียก็ทาเลนต์หรืออะไรอะสักอย่างนึงอะเป็นกรรมการตัดสินเนี่ยพี่ก็แบบดูแล้วเหมือนว่าแบบเจอรี่คือคนที่ผิวเข้มๆใช่ไ
3: ห
4: ม
3: เจอรี่คือคนที่หล่อที่สุดคือพระเอกป้าหมิงซื
4: ่อโอ้โห
3: ป้าหมิง
4: ตอนนั้นมันดังก็แทบไม่ดูอยู่ละมาพูดตอนนี
3: ้ป้าหมิงซื่อป้าหมิงซื
4: ่อบัตรเท่าไหร่ฮะ
3: บัตรถูกที่สุดนะคะimpact
4: impact ใช่ไหมถ้าเกิดเราเดานะนี่เราแบบให้เกียรติด้วยนะสตาร์ทสัก 3,000 อ่ะจบสัก 10,000
3: ผิด
4: เท่าไหร
3: ่ถูกที่สุด 4,500 บาท
4: งั้นก็จบสัก 15,000
3: 12,500 แล้วดูดิดู 4,500 สีชมพูมีแค่เนี้ย
4: ดอยปกัดลองป่ะ
3: รอใจนะดีชิวช่างอย่างนี้เธอเลย
4: นี่แบบมันเป็นหนังอะไรของ
3: เอฟโฟงไงละครไต้หวัน
4: อ
3: ะ
4: ไม่รู้จักอยู่แล้วแต่ว่าที่หนูร้องอะมันเป็นเพลงที่เหมือนกับว่าแบบมันมีฉากหนึ่งของที่เป็นหนังแบบปิดเทอมใหญ่หัวใจวาวุ่น
3: เ
4: นี่ย
3: หรอเขาเคยเอามาร้องหรอไม่รู้
4: ทำนองประมาณแบบเนี้ยพี่ก็จำไม่ได้
3: แต่อันนี้แหละอันนี้
4: ทำไมวันนี้ข้อความไม่ค่อยมาเลยอะ
3: เอฟโฟคือพี่ชี่แบบตอนแรกคุยกันว่าจะไปอ่ะนี่เข้าไปอยากเข้าไปดูอยู่เหมือนกันว่าบัตรเขาเปิดขายวันนี้ว่าบัตรเป็นยังไงบ้าง
4: เดินไหมบัตรเดินไหม
3: เออเดี๋ยวไปดูสิเพราะคุยกับเพื่อนตอนแรกก็คุยกันว่าแบบ
4: ไม่ได้ลบหลู่เลยนะแต่ขออภัยอาจจะแบบไม่ได้คนเรามีความอินไม่ตาไอ้ไม่เหมือนกัน
3: คือตอนแรกคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนเราจะไป
4: สู้เต็มที่ที่เท่าไหร่คะ
3: ตอนแรกคุยกันว่าจะสู้เต็มที่ที่ 7,500 ต้องหันมามองหน้ากันเพื่อนก็บอกว่า 7,500 เนี่ยลูกกูกินข้าวได้ทั้งเดือนเลยนะมึงแล้วพี่ชี่เห็นไหมเออกูออกรอบไป3รอบเลยนะเว้ยสามรอบถ้าสมมติแบบสเปนไทม์ก็คือ6-38ชั่วโมงเลยเว้ยกับวันเลยเว้ย
4: ใช่ไหม
3: หรือว่าเราแค่ดูคลิปเขาแล้วเราก็ลองเพลงตามเราก็แฮปปี้แล้วอะ
4: เราไปซื้อเสื้อซื้อของก็พอปะ
3: ไม่ซื้อด้วยเก็บกลับบ้าน
4: อ๋อเหรอ
3: มันเลยยุคนั้นไปแล้วอะแต่ว่าสมัยก่อนแล้วคือจริงๆอะเอฟโฟเขาเคยมาจัดคอนเสิร์ตที่ไทยครั้งนึงเมื่อนานมากแล้วนะซึ่งครั้งนั้นพีชี่ก็ไม่ได้ไปประเด็นเพราะอะไรหรือเปล่าเพอร์อินิชีคาลิวชิงีรอใจเธอดีชิวชาง
4: เออมันคงเป็นเพลงที่ดี
3: แหละพีชี่เราไม่พอแหละแต่ค
4: ือไม่ใช่คือคุ้นแต่ว่าเราไม่รู้จักไง
3: ไม่มีเพลงนี้ไงอันนี้เธอ
4: แล้วนึกออกป่ะ
3: เราไม่นี่ชีคันลิวชิงยี
4: ไม่นะเราที่บอกว่าตอนนั้นน่ะที่เขามาเนี่ยเราก็จะมองเป็นประมาณแบบว่าทำไมพวกมึงผมสวยในเริ่มมีวางแบบว่าแบบโอ้โหแล้วก็มีแบบ อะไรจะต้องเท่ตลอดเวลาหน้าเนียน
3: ตอนนี้เขาก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะแล้วคือจะบอกว่าตอนครั้งที่แล้วที่เขามาพิชชี่ก็ไม่ได้ไปเพราะบัตรตอนนั้นมันก็มีตั้งแต่แบบ 2,000 ยัน 6,000 2,500 ยันซึ่งสำหรับพิชชี่นะตอนนั้นนะ มันก็เป็น10ปีแล้วนะ10กว่า
4: ครับ
3: มันแพงมากพี่ต้า
4: ใช่เขาทุกอย่างมันแพงครับ
3: แล้วพิชชี่ไม่มีตังค์เอาจริงๆพิชชี่แบบไม่กล้าขอตังค์ป้าป๊ามามาไปแล้วพิชชี่ก็ไม่มีตังค์ด้วยก็เลยไม่ไปเราก็เลยแล้วก็รอบเนี้ยคุยกับเพื่อนว่าแบบมีตังค์ละ
4: ครับ
3: กูจะสู้แต่พอเจอราคามาไม่สู้ดีกว่าไหม
4: ผมแบบนี้กว่ามันจะมาคิดเป็นราคาเป็นต้นทุนอะไรได้เนี่ยนะครับมันก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เช่ามันมากไม่ได้คลั่งไคล้มันมากหรือเราจะไม่ได้สามารถตอบประโยชน์กับมันได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกหมั่นไส้มันคล้ายๆกันอ่ะถูกป่ะอันนี้พูดอย่าง to be fair เลยนะอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยเหมือนกับยงเข้ามาเหมือนกับไอ้ฟุตบอลโลกอ่ะนอกจากเรื่องลิขสิทธิ์แล้วอ่ะเฮ้ยมันมีเรื่องน่ารำคาญมากเลยนะเวลายิ่งแบบเวลาเราเป็นคนทำสื่อทำรายการอะไรแบบนี้เนี่ยนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้โดยเฉพาะกับไอ้เรื่องหมวดที่เขาเรียกกันว่า naming and wording naming and wordingชื่อก็ไม่ได้
3: ค่ะ
4: ชื่อก็ไม่ได้เรียกก็ไม่ได้สิ่งที่ห้ามเลยเนี่ยนะครับคำที่เขาไปจดลิขสิทธิ์กันไว้คือ FIFA World Cup World Cup 2026 World Cup แล้วก็แบบตามด้วยปีเนี่ยหรือแม้แต่ฟุตบอลโลก Mascot Logo อันนี้เข้าใจนะผมมาติดใจแค่พูดไม่ได้เนี่ยแหละบทมาเนี่ยโปรดิวเซอร์ก็จะต้องมาคอยบอกเราว่าถ้าเกิดเรียกเนี่ยอย่าเรียกฟุตบอลโลกนะครับพี
3: ่
4: อย่าเรียก FIFA World Cup นะครับพี่ถ้าเกิดเรียกบอลโลกเรียกให้มันดูแบบนั่นหน่อยบอลโลกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมพูดอะไรก็ได้ผมไปอัดรายการให้กับซูเปอร์สปอร์ตมาเขาก็บอกว่าขายของไม่ได้เลยครับพี
3: ่
4: เพราะว่าขายของแล้วจะพูดถึงเรื่องพวกนี้มันจะยุ่งยากมากดังนั้นก็ช่างมันทำเป็นเรื่องแบบเล่า history คุยเป็นเกร็ดความรู้อะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้านู่นนี่นั่นก็พูดคร่าวๆไปนะครับผมไม่สามารถจะไปใช้คำพวกนี้อยู่กับการโลโก้นู่นนี่นั่นด้วยนะขึ้นโลโก้ก็ไม่ได้นะครับเอาฟอนต์มาใช้ก็ไม่ได้นะเนี่ยนำมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาใช้ร่วมกับการโฆษณาทำมาใช้กับโปสเตอร์เอามาติดทำกิจกรรมแจกของรางวัลอย่างสมมติขึ้นเราจะแจกเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับถือว่าเอาของเขามาหากินแต่สิ่งที่ทำได้คุณต้องเรียกบาลีเอานะครับตามหลักถ้าเกิดว่ารายงานข่าววิชาจอร์นอลไม่รู้ว่า101หรือเปล่าแต่เป็นวิชาแรกๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเป็น fair use คือการเอามาใช้ที่มันจะต้องยุติธรรมทัวร์นาเมนต์ใหญ
3: ่ค่ะ
4: ที่อเมริกาตอนนี้ศึกลูกหนังรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้มหากรรมฟุตบอลได้ตลกไหม
3: มันเรา
4: คือกูโฆษณาให้มึงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
3: แต่ว่าเอาจริงๆอ่ะมันก็มีหลายอย่างนะแล้วก็อย่างล่าสุดประธานาธิบดีของเม็กซิโกอะค่ะเขาก็ออกมาโวยกับวีซ่ากับฟีฟ่าเหมือนกันเขาก็บอกว่าแบบยูค่าบัตรเข้าชมบอลโลกอ่ะมันแพงเกินแบบมันแพงเกินไปมากยูอาจจะต้องแบบดูด้วยสิว่าแบบอย่างชาวเม็กซิโกอ่ะไม่ได้มีรายได
4: ้
3: ค่าแรงงานขั้นต่ำหรืออะไรเงี้ยไม่ได้มีเงินขนาดนั้นการแข่งขันกีฬาแบบเนี้ยมันควรจะเข้าถึงมากกว่ามันควรจะเข้าถึงทุกกลุ่มคนมากกว่าไหมไม่ใช่จะมาแบ่งแยกว่าแบบเฉพาะคนมีสตุ้งสตังเท่านั้นไหมมันแบบลองไปพิจารณาใหม่สิก็เข้าใจได้ว่ามันก็จะต้องมีเรื่องเงินทองเข้ามานะแต่ว่ามันจะเป็นเงินทองแบบทั้งหมดเลยโดยที่แบบทุกอย่างเป็นธุรกิจแล้วไม่ได้ดูถึงความเป็นกีฬาเลยมันได้หรออะไรอย่าง
4: น
3: ี
4: ้อยากแนะนำให้ดูใน Netflix ตอนนี้เลยนะครับใน Netflix ตอนนี้เลยมันจะมีหนังที่เขาบอก based on true storyทำเป็นหนังตลกนะแต่เป็นตลกเสียสีร้ายแรงมากนะครับชื่อว่าเม็กซิโก86ก็จะบอกเล่าถึงที่มาที่ไปว่ามีการทุจริตยังไงบ้างยัดตังยังไงบ้างที่เม็กซิโกถึงสามารถชนะโหวตเหนือสหรัฐอเมริกามาได้แล้วก่อนเริ่มไม่ถึงปีมั้งถ้าจำไม่ผิดเม็กซิโกเกิดเหตุแผ่นดินไหว 8.6 ริกเตอร์
3: หมายถึงก่อนเริ่ม
4: ที่จะจัดฟุตบอลโลกครั้งนั้นอ่ะ แต่ทำยังไงมันไปบิวอัพขึ้นมายังไงมันไปบิวยังไงจนว่าเนี่ยว่าแบบไปหลอกล่อว่ามีผลประโยชน์แบบไหนจะนู่นนี่นั่นเรากลับมาได้อย่างเงี้ยนะลองไปดูนะครับซึ่งเม็กซิโกตอนนั้นกับตอนนี้ก็ยังจนอยู่เหมือนเดิ
3: มแต่ก็คือเราคือเขาก็คือจริงๆอ่ะไอเกมเปิดสนามของเม็กซิโกอ่ะประธานในพิธีเขาต้องได้บัตรอยู่แล้วถ
4: ู
3: กป่ะแต่เขาไม่เข้าไปดูแล้วเขาเอาบัตรให้แบบนักฟุตบอลชนแบบพื้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบให้สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสอะไรก็แบบแสดงให้เห็นว่าแบบว่าอะไรเงี้ยแล้วเหมือนถ้าพี่ชี่จำอ่านข่าวไม่ผิดอ่ะเหมือนจริงๆขนาดทรัมป์เองยอมมาบอกเลย
4: ทรัมป์เคยพูดว่าตั๋วมันแพงเกิน
3: แพงให้ซื้อเข้าไปผมก็ไม่ซื้อหรอก
4: สตาร์ท 30,000
3: เหมือนถูกสุดแบบบนดอยในเกมคู่ไม่สำคัญราคาหน้าตั๋ว140เหรียญ
4: ใช่
3: 140เหรียญก็ไม่ถึง 30,000 บาท
4: 140ไอตอนที่เขาไปสัมภาษณ์ทรัมป์อ่ะมันเป็นราคาบัตรแต่แปลเป็นเงินตีเป็นเงินไทยมาแล้ว 30,000 เขาบอกแพงไปไม่ดูหรอกอะไรเงี้ย
3: ก็นัดชิงชนะเลิศบัตรราคาแพงสุดตีเป็นเงินไทยได้ล้านกว่าบาทพี่ชี่จำตัวเลขเป๊ะไม่ได้แต่ว่าวันนั้นนั่งกดอยู่มันล้านแบบล้านนิดๆอ่ะคือแตะล้านอ่ะ7หลักแล้วอ่ะ
4: ครับ
3: ดูดูทีวีป่ะดูทีวี
4: ใช่ดูทีวีก็ลิขสิทธิ์ก็มาก็แล้วแต่อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอย่างที่
3: ทุกคนทราบกัน
4: ก็นั่นแหละราคาก็รู้ว่าดูอะไรอะไรยังไงก็เอาให้สะดวก
3: เอาที่สะดวกใจ
4: เขาเอาที่ไหวอ่ะพูดกันตามตรงเลยนะครับเพราะว่าแบบถามว่าสินค้ามันถูกไหมมันแพงไหมก็มองได้หลายมุมก็แพงไหมก็จะบอกว่าไม่แพงก็มีเหตุผลที่ไม่แพงแต่บอกว่าแพงก็6,000
3: อ
4: ่ะถูกป่ะเฮ้ยแต่เขาให้ผ่อนชำระอ้าวงั้นถ้าเกิดว่าคุณยินดีที่จะแบบมีภาระเป็นการจ่ายเงินระยะยาวก็แล้วแต่คุณถูกป่ะแต่ผมชอบใจที่ทุกอย่างมันเดินทางมาถึงจุดนี
3: ้
4: ประเทศเราควรจะรับรู้มานานแล้วว่า
3: การดูแบบนี้มันต้องเสียตังค์
4: กีฬานะครับกีฬาเป็นเรื่องที่ดีไหมดีมากเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากนะครับแต่เป็นสันทนาการฟุตบอลโลกทัวร์นาเมนต์แบบนี้พรีเมียร์ลีกหรือฟุตบอลกีฬาอะไรก็ได้กีฬา
3: ประ เภ
4: ทเป็นความบันเทิงดังนั้นมันไม่ใช่ของจำเป็นที่ควรจะต้องมีเงินของรัฐบาลโดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้มีเงินแข็งแรงหรือนำไปใช้ได้อย่าง
3: สุรุ่ยสุร่าย
4: คือลำพังไม่มีไอ้ทัวร์นาเมนต์พวกนี้เนี่ยเราก็ยังเห็นกันเป็นข่าวรายวันว่ามึงใช้เงินกันยังไงยังมีข้อสงสัยที่พร้อมจะเอ๊ะได้ตลอดเวลาแล้วก็แบบเอ้ยใช่เหรอวะทำไมแพงขนาดนี้วะทำไมต้อง1,600วะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีโผล่ออกมาให้เรื่อยๆถูกป่ะเนี่ยของพวกนี้ไม่ควรฟรีมานานแล้วนะครับจ่ายอย่างที่เขาบอกเอกชนก็นั่นเลยเอกชนก็ต้องหวดอย่างนี้เอาถูกเป็นแผนการตลาดที่ดีนะที่เขาเอาไปมัดรวมกับพรีเมียร์ลีกอ่ะก็ได้ของไปตั้งเยอะอ่ะแล้วก็บอกเลยว่าผมมีสินค้าเต็มเชลเลยภายใน6ปีเนี่ยภายใน6ปีเนี่ยผมมีสินค้าเต็มเชลเลยถ้า
3: ค
4: ุ
3: ณ
4: จ่าย
3: แล้วคุณเป็นคนนิยมสันทนาการเหล่านี
4: ้ใช่
3: คุณลองหารเฉลี่ยเป็นค่าข้าวค่าแต่ละแมตช์คุ้ม
4: ใช่เพราะเขาบอกคุณเลยว่าแบบคุณใบกับผมกับพิชชี่จับมือกันเดือนละ250บาท
3: อ่
4: ะดูถูกป่ะถูกจะตายเอ้าถามว่าถูกจะตายไห
3: ม
4: ถูกจะตายถูกจริงๆครับผมเชื่อเลยว่า250บาทไม่ต้องเป็นเศรษฐีไม่ได้ประชดประชันนะการไปกินข้าวในร้านอาหารตามห้างสั่งได้จานเดียวนะครับ
3: จริง
4: ถูกป่ะคุณเดินเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นทะเลทะล่าเข้าไปเนี่ยได้อาจจะได้ชาเขียวรวมภาษีรวมค่าบริการมัง250มีอ่ะแน่นอนถูกไหมอย่างเงี้ยไม่แพงแต่พอมันประกอบร่างปุ๊บ 7,000 ก็ลองคิดดูนะครับผมจบจบแล้วครับ
3: จบ
4: อ่ะพี่ชี่ปิดรายการลูก
3: บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันอะไรนะ
4: วันนี้วันพุธ
3: อ๋องั้นก็เจอกันใหม่วันอังคารหน้า
4: พรุ่งนี้2พระพรุ่งนี้2พระกัน
3: 2ทุ่มครึ่งเวลาเดิม
4: ครับ
3: แล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าค่ำคืนวันนี้คริสเตียโนโรนัลโด จะเป็นยังไงทีมชาติอังกฤษกับโครเอเชียบิ๊กแมตช์คืนนี้ผลจะเป็นยังไงนะจ๊ะ
4: จ้าเดี๋ยวอังกฤษชนะสักประมาณอังกฤษเสมอ 1-1 ก็ได้อ่ะ
3: ไม่เอาอังกฤษชนะพิชิตอังกฤษ
4: ได้
3: เจอกันวันสัปดาห์หน้าค่ะวันขาดค่ะบ๊ายบาย
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4:00 น.-5:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์ ไวยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: ครบรถ จบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
0: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
5: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์วยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
13: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
0: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
8: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
9: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: นราพงศ์วัยวัฒน์
11: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
10: ชัดทุกประเด็น
11: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
10: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: Nothing มาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: ติงเล่าของนาติงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนาติง
1: ครับสวัสดีครับว่านาติงมาแล้ว
2: ครับ
1: มาพร้อมกับกุ้งริมเส้น
2: ครับนะ
1: วันนี้ขอโทษที่มาช้านะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับรักกีฬาเชียร์กีฬางดเล่าเรื่องพนันนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นฟุตบอลโลกนะ
2: ครับนะ
1: เดี๋ยวคึกคักจริง
2: ๆ
1: ทีแรกเนี่ยมันเหมือนกับไม่คึกคักนะเดี๋ยวก็จะเล่ามาหลายที
2: อ่ะ
1: จนกระทั่งทางด้านของจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลแจ๊สหรือโมโนแม็ก
2: ครับ
1: นะฮะก็ตัดสินใจควักกระเป๋า 2,000 กว่าล้านในการที่จะ
2: ซื้อลิขสิทธิ์
1: ซื้อลิขสิทธิ์เป็นวินาทีสุดท้ายเพราะว่า
2: 1วันไม่นะ
1: ไม่ถึงอ่ะ
2: ครับไม่ถึง1ชั่วโมงนะ
1: คือตีสองของวันที่15
2: ก็นัดแรก
1: ก็คือตีสองของวันที่16
2: ครับ
1: หมายต้องบอกว่า2นาฬิกาของวันที่16
2: ครับ
1: ก็คือคืนนั้นแหละก็เปิดสนามที่เม็กซิโกเจอแอฟริกาใต้
2: ครับ
1: นะฮะก็เรียกว่าคือเบื้อง
2: ครับนะติง
1: ก็ทางโมโนแม็กก็ตัดสินใจนะวินาทีสุดท้ายอาจจะเป็นชาติสุดท้ายในโลกก็ได
2: ้
1: ที่ตัดสินใจถ่ายทอดสดหรืออาจแต่ที่แน่ๆเป็นชาติสุดท้ายในอาเซียนเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยทั้งพม่าบูไนอะไรที่เขายังไม่ได้
2: ไปหมดแล้ว
1: เขาก็มาหมดแล้ว
2: เป็นเดือน
1: แต่ขอโทษนะไอเป็นเดือนเนี่ยพวกเวียดนามพวกกัมพูชาพวกอะไรเงี้ยแต่ลาวมาบูไนพม่าม
2: า
1: ก
2: ่
1: อ
2: นเ
1: ร
2: านิดเดียว
1: คือก่อนเราสักประมาณสักไม่ถึงอาทิตย
2: ์ครับ
1: แต่เราได้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ติดต่อมานานแล้วอันนี้จะฟังจากทาง
2: ครับนาติง
1: ทางผู้บริหารของแจ๊ส
2: ครับ
1: นะบังเอิญนาติงเนี่ยก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมด้วยปรากฏว่าก็ได้ทราบนะคุณแดคุณแป้งเนี่ยจริงๆก็ต้องเดินทางไปเม็กซิโก
2: ครับ
1: พิธีเปิดแต่ว่าท่านก็ตัดสินใจงดการเดินทางมาเปิด
2: ร่วมเปิด
1: แล้วก็ขึ้นไปพูดนะครับก็ทางด้านของโมโนแม็กซ์นะคร
2: ับ
1: ก็ไม่รู้ว่าจะเอ่ยชื่อท่านได้หรือเปล่านะครับแต่ก็ตัดสินใจที่จะซื้อคือก่อนหน้านั้นก็มีการพูดคุยกันอยู่แล้ว
2: ครับนาติง
1: กุ้งจำได้ว่านายกหนูอ
2: ่
1: ะต้องได้
2: ครับ
1: ตอนนั้นเราก็เข้าใจว่ารัฐบาลจะ
2: เป็นนายทุน
1: เพราะว่าก่อนนั้นยูโรรัฐบาลของยุคพลเอกบิ๊กตู
2: ่
1: โดยมีพลเอกประวิต
2: รเป็นนายทุน
1: เป็นรัฐมนตรีมหาไทยก็บอกว่าตัดสินใจเอาเลยเอารองเท้ายูโรอ่ะรองเท้าอะไรอ่ะ
2: ยูโรซอฟ
1: ยูโรซอฟเนี่ยมาสนับสนุนตอนนั้นมันก็ประมาณ800กว่าล้าน
2: เป็นยูโรใช่ไหม
1: แล้วคืออัดคลิปอัดเทปเป็นสายเลยแต่ในยุคนั้นเนี่ยมันมีมัสแฮปมัสแฮปหมายถึงอะไรคือทุกช่องทุกคนต้องได้ดูฟรีอ่ะดูทีฟรี
2: ต้องเข้าถึงกีฬาระดับนี
1: ้แต่ว่าการที่จะมีมัสแฮปได้เนี่ยช่องต่างๆเขาต้องให้ความร่วมมือ การที่ช่องต่างๆให้ความร่วมมือเขาก็เปิดให้ช่องเนี่ยหาสปอนเซอร์ได
2: ้ครับ
1: แล้วช่วงนั้นเนี่ยมันบอลยูโรไงมันสามารถที่จะจัดอีเวนต์ได
2: ้ครับ
1: ทำนู่นที่นั่นได
2: ้เวลามันไม่ดึก
1: มันก็มาลงขันกันอย่างของเราวิทยุประเทศไทยเนี่ยก็ช่อง11
2: ครับ
1: นะช่อง5ของทหารเขาก็ได้อยู่แล้ว
2: ก็จะมีสล็อตในการถ่ายทอดสด
1: คือ800กว่าล้านมันก็ลงทุนกันประมาณช่องละประมาณ 2-300 ล้าน
2: ครับ
1: มันก็ไม่ได้ขาดทุนนะครับแต่อันเนี้ยช่วงเวลามันไม่อำนวย
2: ที่อเมริกานะติงเมื่อเช้าเนี่ย11โมง
1: มันเริ่ม

0: ซึ่งก็มีไม่กี่คู่ไง11โมง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: เช้ามันติดบอลจบบ่ายโมงครับ
1: เพราะว่ามันชดเจ็บเยอะไม่สามารถดูได้บางทีแบบเนี้ย
0: เ
1: ราอาจจะเป็น
0: มวยเอเชียก็ได
1: ้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ก็ดูไม่ได้
0: ดูไม่ได้
1: ยังกลางวันแอบบังก็โดนตำหนิ
0: ครับ
1: ถ้าเพราะว่ามันมี104แมตช
0: ์
1: โอ้โหอ้าว48ทีมไง104แมตช์มันไม่ได้32ทีมเหมือนเดิม
0: เมื่อก่อน60กว่าแมตช์ใช่ไหมครับ
1: แต่ก่อนมันแข่งเดือนนึงจบ
0: ครับ
1: แต่คราวนี้มันแข่งประมาณ36วัน
0: โอ้โหเกือบ40เพิ่มอีก10วันเลยนะคร
1: ับ เพิ่มอีกเดือนปีหน้า
0: 5วันได้นะ
1: เดือนพฤษนะครับเนี่ยวันที่เราพูดอยู่เนี่ยนี่คือนัดสุดท้ายของไม่ใช่นัดสุดท้ายสิคือ

0: แข่ง
1: นี่คิดว่าดูบอลอีกเลยนะครับเหมือนวันเสาร์หนึ่งแล้วไปดูอีกวัน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจัดสรรดีๆอันนี้เล่าต่อทางโมโนแม็กซ์ติดต่อแล้วอะไรแล้วก็ได้คำตอบคือตกลงซื้อซึ่งเป็นการเสี่ยงมากๆอันนี้นติงมองว่าเขาทำธุรกิจอ่ะเขาการลงทุนของเอกชนเนี่ยนั่นหมายถึงมีผลกำไรต้องเล็งละถ้าไม่มีผลกำไร
1: เป็นตัวตั้ง
0: เหมือนกุ้งเอากุ้งเนี่ยไม่ต้องทำธุรกิจอ่ะกุ้งทำมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเนี่ยถ้าจะตั้งโครงการอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะเล่าโครงการของกุ้งใช่ไหม
1: น
0: ั่
1: นเอง
0: ถ้าจะทำโครงการอะไรขึ้นมาเนี่ยกุ้งไม่หวังผลนะ
1: จะขอชี้วัดอะไร
0: จ
1: ะ
0: ของบประมาณในการ
1: คร
0: ับ นะอยู่ดีๆจะไปทำสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เราก็ต้องของบประมาณในการทำสื่อผลิตอะไรต้องเขียนพ่อโพซ่อต้องเขียนพ่อโพซ่อไปว่าเนี่ยเขาเซย์แย่หรือเปล่าเขาซื้อไปได้ไม่ใช่ว่าจะปุ๊บแล้วอนุมัติมันต้องมองว่าเอ้ยออกไปแล้วเนี่ยสื่อที่กุ้งความหมายต่างๆเนี่ยมันจะได้ผลสำเร็จยังไงแล้วทำเสร็จแล้วมันจะต้องมีการประเมินด้วยนะว่าเอ้ยดู

0: ไม่เห็นไหมแต่อันเนี้ยไม่ค่อยจะได้ผลเนื่องจากว่าเวลาเรื่องจากว่าอะไรต่าง
1: ๆแล้วเวลาในการโปรโมทก็ค่อนข้างน้อย
0: ครับ
1: ด้วยนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าทางแจ๊สแล้วก็โมโนเนี่ยเป็นผู้ที่เล็งเห็นไม่ได้มองเรื่องกำไรแต่ว่ามองเรื่องของแฟนคลับแฟนฟุตบอลที่จะได้รับผลประโยชน
1: ์
0: ไอ้ทำไมรัฐบาลที่รับปากแต่แรกไม่กล้าลงทุนเหตุผลเพราะว่าขืนเอาเม็ดเงินเนี่ยไปลงทุนตรงส่วนเนี้ย
1: โดน
0: ด่ายับเยินเลยนะไอ้คนที่ชอบอย่างเราสองคนก็โอเคแต่ไอ้คนที่เขาบอกว่ากูไม่ดูบอลอ่ะกูไม่ได้สนใจอ่ะแต่ทำไมเอาเงินเนี้ยทำไมเอาเงินนี้ไปละเลงให้กับกลุ่มนี้ทำไมไม่เอาเงินเนี้ยมาทำถนนมาสร้างสาธารณูปโภคอะไรต่างๆ
1: สร้าง
0: แล้ว
1: เนื่น
0: ๆเห็นปะมันก็เขาก็ถึงไม่กล้าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือได้ว่าโอเคนะทั้งแจ๊สและโมโนก
1: ็
0: เรียกว่าทำสิ่งที
1: ่
0: โดยที่ไม่ได้ลงผลถึงกำไรแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าช่วยเขาดูเหอะเพราะว่าเขาก็ซื้อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็
1: แพ็กเกจ1ปีนะจริงรอบนี้ได้ดูพรีเมียร์ลีกด้วย
0: 6,000 กว่าบาท
1: 6,000 กว่าบาท
0: ตอนนี้มีวอลเล่อยู
1: ่ 4,000 กว่าแมตช์เขาการันตีอยู่นั่นเอง
0: ตอนนี้มีวอลเล่อยู
1: ่ครับทีมชาติไทย
0: ได้พูดมาเนี่ยโมโนไม่ได้ซื้อแค่ปีนี้ปีเดียวปีหน้าไม่ต้องลุ้นละ
1: หมายถึงบอลโลกอีก4ปีข้างหน้า
0: สมัยหน้าเนี่ย
1: ที่ซาอุ
0: ที่สถานประเทศจะไม่ใช่
1: ซาอุครั้งก่อน
0: แล้วทางโมโนแม็กซ์ซื้อควบแทนที่จะจ่าย 1,300 ล้านแล้วแอดออนหมายว่าบวกภาษีไปอะไรไป 1,700 เขาจ่าย 2,000 กว่าล้าน
1: ทีเดียวเลย
0: 2,000 กว่าล้านเอ๊ะมันก็ดูว่าแพง2 สมัยก็จะได้ฟุตบอลได้ดูฟุตบอลโลกปีคราวหน้านี้ไม่ต้องมาลุ้น
1: น
0: ะ
1: ควบยูโรไหมนั่นเอง
0: ไม่พูดอธิบายฟัง
1: ครับ
0: เขา
1: ครับนั่นเอง
0: จ่าย 2,000 กว่าล้านแต่มันคล่อม2ฤดูกาลของฟุตบอลโลกก็คือ8 ปีก็คือ4ปีนี้แล้วก็4-8 ปีอีก4ปีข้างหน้า8ปีแต่ในระหว่างนั้นในระหว่าง4ปีนี้ไปถึงอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยมีฟุตบอลชิงแชมป์โลกหญิงฟุตบอลยู21ปีชิงแชมป์โลกบอลอะไรก็ตามได้หมดแต่ถ้ายูโรเนี่ยไม่ใช่ฟีฟ่านะ
1: ครับเป็นสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป
0: ใช่
1: เป็นยูฟ่า
0: ต้องแยกกันถ้ายูฟ่าเขาจัดนี่ก็ต้องไปซื้อต่าง
1: อันนี้
0: คนละเรื่องกันแต่ว่าพอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ขาดทุนมากคือถ้า 2,000 กว่าล้านตีได้กลม 2,000
1: ครับ
0: ก็เสียแค่พันหนึ่ง
1: ถูกไหมปีนี้อาจจะตีได้มาที่หนึ่งแล้วปีหน้าเดี๋ยว
0: พยายามทำการตลาดใหม่แล้วอาจจะแล้วก็ยังได
1: ้
0: ที่จะติงว่าอีกหลายอย่างนะเรื่องของอะไรต่างๆแล้วท่านที่ซื้อมา
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าจะดูว่าแพงแต่จริงๆเขาผ่อน10เดือนไม่เสียดอกเบี้ย600กว่าบาท
1: 0% 10เดือน
0: ฮะก็นัตติงก็จัดการไปเรียบร้อย
1: เห็นว่าหุ้นแจ๊สนี่ขึ้นพุ่งกระสูดเลยนั่นเอง
0: ไม่รู้
1: 4,000 แมตช์
0: เจอยูเครนไม่เคยเจอกันมาก่อน
1: นะติง
0: นะครับยูเครนเพิ่งเข้าVNL
1: เบรกหน้ามาต่อนิดหนึ่งนะติง
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อน
1: ครับผม

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเตรียมขยายผลโครงการ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดให้ครอบคลุมทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้

0: อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีงบประมาณ2570
1: นายแพทย์ศักดาอันพาดรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดครั้งที่2ทับ2569ที่มีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุมได้เห็นชอบหลักสูตรแกนกลางการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดภายใต้นโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดคือหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรูปแบบ Fast Model ภายใต้โครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการใช้ระยะเวลาบำบัดรวม9วันและให้ขยายสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะสั้นระดับอำเภอหรือ1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดจากปัจจุบัน31จังหวัด468อำเภอให้ครบ76จังหวัด878อำเภอในปีงบประมาณ2570โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐานจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการการจัดตั้งรูปแบบสถานฟื้นฟูและการใช้หลักสูตรนี้ต่อไปโดยเร็วนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาติดตามนโยบายนายกรัฐมนตรียกระดับมาตรการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าน
2: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและหารือแนวทางยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงหรือ High Value Tourism โดยมุ่งยกระดับคุณภาพการบริการและความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึงที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนนอกจากนี้ได้มอบนโยบายให้จัดตั้งคณะบูรณาการในพื้นที่ติดตามมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการรถเช่าโดยเฉพาะการให้บริการแก่ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่พร้อมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยและสร้างวินัยจราจรตามแนวทางเกาะสมุยโมเดลสิริวิภาพวงจำปีสวท.เกาะสมุยรายงาน
0: คณะกรรมาการการอุตสาหกรรมเชิญหน่วยงานชี้แจงกรณีบริษัทซินเคยวนกลับมาเปิดกิจการท่ามกลางข้อสงสัยเรื่องคุณภาพเหล็กที่ใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารสตง.แห่งใหม่ที่เกิดเหตุถล่มด้านตัวแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันผลตรวจเหล็กผ่านมาตรฐาน
3: นายสุภโชคศรีสุภจรส.ส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการประชุมติดตามการกลับมาดำเนินกิจการของบริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดว่าได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และสมาคมเหล็กเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันว่าการอนุญาตให้บริษัทกลับมาเปิดดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ.2535และผลการตรวจสอบกระบวนการผลิตรวมถึงการสุ่มตรวจเหล็กกว่า 41,000 เส้นพบว่าผ่านมาตรฐานมอ.ก.ทุกประการทางนี้คณะกรรมการเตรียมพิจารณาร่างมาตรฐานเหล็กเส้นก่อสร้างฉบับใหม่ในสัปดาห์หน้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตเหล็กทั้งระบบเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF และเตาหลอมอาร์คไฟฟ้าหรือ EF โดยเฉพาะการกำหนดให้โรงเหล็กระบบ IF ทุกแห่งต้องมีเตาปรุงน้ำเหล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพการผลิตขณะที่สมอ.ยืนยันจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงงานเหล็กระบบ IF กว่า40แห่งทั่วประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันคุณสิริปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: นัตติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: เขาจะมีสองสี
2: นี่ก็ดีนะสีมันดูสุภาพดีนะมันดูใสแบบไม่ฉูดฉาดสวัสดีครับ
1: ครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับช่วงนี้ก็รณรงค์กันเยอะเดี๋ยวเล่าต่อนิดนึง
2: ครับ
1: นะครับว่าทางโมโนแม็กซ์เนี่ยก็มีกีฬาเยอะนัตติงก็มีส่วนไปช่วยเขาอย่าเรียกว่าช่วยเขาก็ช่วยนัตติงเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีงานก็ได้ทำงานไปภาควอลเลย์บอลนะ VNL ABC อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปภาค SB League ของญี่ปุ่นนะครับก
2: ็มีอ่านข่าวด้วยนะ
1: มีอ่านข่าวนะครับก็อ่าน Sport Today
2: ครับ
1: ทุกวันจันทร์อังคาร 5:00 น.นะครับก็เป็นอีกครั้งนึงที่ได้กลับไปอ่านข่าวในรอบ20กว่าปี30ปี
2: มีความสุขมั้ยนะ
1: ก็ได้ทำงานเนี่ยมีความสุขทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้จากใจเลยนะครับเนื่องจากว่าวัยเราขนาดนี้แล้วเนี่ยมันหลายคนเขาก็พักกันแล้วแต่เราไม่อยากพักไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองแต่ว่าก็อยากจะทำงานอยากจะรู้จักคนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอบคุณมาก
2: ๆ
1: ที่ทางโมโนแม็กเมตตาแล้วก็หลายคนก็ยังคิดถึงเสียงนัตติงอยู
2: ่
1: นะก็ยังฟังถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นมวยปล้ำแต่ก็ยังเป็นกีฬาอื่นๆนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาเนี่ย
2: เรื่องระทึก
1: มีเรื่อง
2: ขวัญแต่ก็เป็นเรื่องดีๆมาคือเหลือ
1: แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะไปแวะกินนู่นกินนี่แวะเป็นพญาน้อยชมตลาดปรากฏว่าขับมาถึงสะพานควายก็อ่ะเดี๋ยวไปเดินดูกับร้านอาหารริมทางหน่อย
2: เจ้าประจำไหม
1: ไม่มีประจำก็เราประเภทเซียน
2: ชิมริมทางสตรีทฟู้ด
1: ใช่ใช่อ้าวกระเป๋าตังค์อยู่ไหนอ
2: ่
1: ะเอ้ยอยู่ไหนวะนั่งหาอยู่ในรถประมาณสัก5นาที
2: คร
1: ับ นั่งคิดอ๋อทุกวันนะเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยก็โทรศัพท์ที่บ้านก่อนว่าลืมกระเป๋าที่บ้านก่อน
2: แต่ยังจำได้ว่าไปที่ไหนก่อน
1: โทรใช่ไหมเพราะเราไปถึงที่บ้านเนี่ยเราก็จับนู่นจับนี่แล้วก็ไปปรากฏว่าเอขับรถไปเนี่ยก็นั่งคิดต้องอยู่ที่ปั๊มน้ำมันอ่ะแล้วไม่เคยนะเวลาเข้าปั๊ม

0: าตังค์เนี่ยเวลาที่เราจะทำธุระฉี่เนี่ย
1: ผู้ชาย
0: มันจะล้วงออกนึกออกเราก็เลยเอากระเป๋า
1: ครอบ
0: ข้างบนโถฉี
1: ่ครับ
0: แล้วเราก็ทำธุระไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมา
1: เสร็จเลย
0: เราก็นั่งคิดอยู่อ๋อระหว่างที่เราออกมากำลังจะสตาร์ทเครื่องรถเนี่ยในสมองก็คิดถึงเรื่องร้านที่เราจะไปแวะร้านไหนร้านไหนตรงช่วงไหนดีแต่เราก็เห็นหนุ่มสาวคู่หนึ่งเป็นหนุ่มสาวนะเป็นวัยรุ่นไม่เชิงวัยรุ่นหรอกน่าจะสัก20กว่าไม่น่าจะ30อ่ะ
1: วัยทำงานนะครับ
0: ใช่เขาก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันมาผู้ชายก็เข้าห้องน้ำผู้หญิงก็เข้าห้องน้ำเราก็มองมองเขาเฉยๆอ่ะแล้วเราก็สตาร์ทเครื่องไปนั่นแหละเราเข้าใจว่าผู้ชายอ่ะถ้าเจออ่ะ
1: ถ้าไปฉี่ยังไงก็ต้องเห็น
0: ยังไงก็ต้องเห็นเพราะมันไม่มีคนเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ระหว่างที่เราขับรถกลับไปที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยก็ระยะทางไกลพอสมควรจากสะพานควายไปสายหนึ่งเราก็คิดว่าขอให้เพียงแค่ได
1: ้ของ
0: เอกสารก็มีบัตรประชาชน
1: ใบข
0: ับ
1: ข
0: ี
1: ่
0: บัตรผู้ประกาศมี
1: บัตรเครดิตบัตรโรงพยาบาล

0: แบงค์พันเนี่ย
1: โอ้โหอ
0: ยู่4ใบแล้วก็แบงค์100แบงค์500อะไรเนี่ยก็อยู่อีกก็เกือบหมื่น
1: โอ้โหก็เกือบเดือนผมทั้งเดือน
0: ธรรมดานะติงอาจจะกดมาประมาณ 20,000 เพื่อจะใช้จ่ายรายครึ่งเดือน
1: ครับเราจะไม่ได้ชินเหมือนสแกนเหมือนคนรุ่นใหม่นะใช้เงินสด
0: ก็สแกนด้วยอะไรด้วยแล้วก็จะมีเงินเก็บไว้อีกช่องนึงไม่ได้หลบเมียนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเงินที่เก็บไว้เนี่ยคือ
1: เงินก้นถุงอะไรแบบนี้นะติง
0: ก็ไม่เชิงก้นถุงเป็นแบงค์ในหลวงราชการที่9ซึ่งเป็นแบงค์ของ
1: ลูกนี่ได้มั้ยครับเงินที่เรา
0: ประมาณหมื่นกว่าบาทเกือบ 20,000 ก็เก็บไว้อย่างน
1: ี
0: ้แหละก็เก็บไว้แล้วก็ยังมีแบงค์ US ดอลลาร์อันนี้นำโชค
1: เดี๋ยวอาจารย์ฟังอยู่นี่รู้เลยนะว่าน่าติงค
0: งไม่แกเฮดแกรู้เพราะแกเช็คกระเป๋าทุกวัน
1: คือ
0: เสร็จแล้วก็จะมีแบงค์ดอลลาร
1: ์
0: มีพระ
1: ครับ
0: เก็บไว้นะฮะ
1: พระเครื่องอะไรอย่างเง
0: ี้ยพระเล็กๆจะพกไปนะครับแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะนัตติงใช้กระเป๋ายาวๆไม่ใช่กระเป๋าเล็กๆ
1: เก็บของได้เยอะ
0: ก็คิดว่าขอเอาของก็พอไม่ได้เงินแน่ๆเพราะว่าการเปิดขึ้นมาเนี่ยเห็นเงินเนี่ยมันก็ต้องโอ้ต้องขอบคุณหนุ่มคนนั้นมากเลยที่เขา
1: คือนัตติงเข้าไปแล้วก็มีเจอ
0: นัตติงจอดรถพอจอดรถเสร็จปั๊บเนี่ยเด็กปั๊มก็บอกว่าป๋า
1: ป๋าเลย
0: ป๋าลืมกระเป๋าป่ะโอ้ใช่ใช่ใช่แล้วก็วิ่งไปเขาก็หยิบมานะกระเป๋าเนี่ยสภาพก็คือมีกระเป๋าแล้วก็มีบัตรใบขับขี่เราวางอยู่ข้างบนเด็กปั๊มก็บอกว่าผมไม่ได้เปิดดูนะแต่ผมเอาเปิดมาแล้วก็เอาบัตรเนี่ยมาวางไว้ข้างบนแต่ว่าไม่ได้เปิดค้นอะไร
1: จะเช็คว่าเจ้าของคนไหนอะไร
0: ก็ไม่ได้ค้นอะไรเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ขอบคุณไปแล้วก็ฝากขอบคุณถ้าสองคนนั้นมาฝากขอบคุณแล้วเข้ามาดูทุกอย่างครบหมด
1: ครบหมดเลย
0: ครับหมดไม่มีอะไรเลยนะครับต้องขอบคุณปั๊มพีทีที่อยู่ตรงพุทธมณฑลสายหนึ่งอยู่ปลายก่อนจะขึ้นทางด่วนแล้ว
1: สังคมเรามันไม่ได้แย่นะเต
0: ้ใช่ใช่

0: เงินค่าภาคนั่นแหละประมาณ60,000 กว่าบาท
1: ครับโอ้โห
0: 60,000 กว่าบาทแท็กซี่ยังกลับบ้านไปแล้วอีกครั้งนึงอันนี้แต่สิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรรู้ป่ะ
1: ครับ
0: ได้บัตรประชาชนได้ใบขับขี่ได้อะไรเนี่ย
1: ส่งกลับมาคือ
0: ส่งหนึ่งในตู้ไปกับ

0: ั้งนึงก็ทำหายอีกครั้ง
1: ลืม
0: ไว้บนรถแท็กซี
1: ่ผมว่าประสบการณ์ครับทุกคนนะ
0: หมดแม่มันต้องเป็นอะไรที่แบบมีความสุขอะตอนที่ตัดไปเนี่ยใจสั่นไปหมดคิด
1: ครับ
0: เอ๊ยังหน้ายังคือไปกลับไปกลับ
1: อ่ะโอเคก็จริงเดี๋ยวต่อโรคสุรินเป็นไงบ้างครับพี่กุ้ง
0: เดี๋ยวน้าติงจะต้องไป
1: ครับ
0: มอบรางวัลอะไรวันที่29ว่ะ
1: วันที่26นะติง
0: เอา26อ่ะ
1: ดีแล้วครับน้าติงที่ยังได้กระเป๋าตังค์คืนถ้าไปเจอคนจิตใจไม่ดีนี่เสร็จเลย
0: ต้องขอบคุณจริงๆหนุ่มคนนี้นะครับจิตใจดีนะฮะขอให้เจริญก้าวหน้า
1: แล้วก็ถามมาเรื่องบอลโลกน่าจะถามมาตั้งแต่เบรกที่แล้วนะคู่นอร์เวย์กับอิรักผมดูครับน้าติงฮาแลนด์จอมมานบูยิง
0: 2ลูก
1: ได้แล้ว
0: ยิง2ลูก
1: ครับคุณนัทเรือใบเขาก็เป็นแฟนแมนซิตี้อยู่แล้ว
0: แล้วขอโทษนะเมสซี่ทำแฮตทริก
1: นี่เขาชื่นชมชื่นชมมาเลยแล้วก็ถามว่าคืนนี้พี่โดจะกดดันไหมจากแฮตทริกของเมสซี
0: ่น่าติงว่าเขากดดัน ด้วยเหตุผลคือเขาแข่งกันอะ
1: ครับ
0: นึกออกไหม
1: แต่ไหนแต่ไร
0: ใช่
1: แต่ไหนแต่ไร
0: แล้วก็เขาก็เป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของทั้งคู
1: ่ครับ
0: นะครั้งที่6
1: คร
0: ับ ก็แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรนัลโดเนี่ยเป็นคนที่ทะเยอทะยาน
1: ครับความมุ่งมั่น
0: มีอีโก้มีทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามทำให้ได้
1: ก็ต้องบอกว่าวันนี้สปอตไลท์ทั้งโลกส่องไปที่เมสซี่ครับแล้วสปอตไลท์เนี่ยก็กำลังจะส่องเนี่ยเที่ยงคืนอะไรจะส่องไปที
0: ่ไม่เขาส่งที่เมสซี่เรียบร้อยแล้วเมสซี่แฮตทริกคนแรกแล้วก็คนเดียวในฟุตบอลโลกคราวนี
1: ้นะยังไม่คนเดียวนี่นะจริง
0: ก็ยังสิตอนนี้1ต่อ2เซตแรกเราแพ้23 25
1: ครับ
0: เซตที่2เราชนะ25 19แล้วก็เซตที่3เรานำมานะ
1: น่าเสียดาย
0: แล้วก็โดนเขาเบียดแซงชนะไป28 26
1: โอ้ดิวกันเยอะนานเลย
0: ดิวกันนะครับแล้วตอนเนี้ยเซตที่4ซึ่งเราแพ้ไม่ได้เราก็ยังนำอยู่1แต้ม
1: แต้มเดียว
0: 11ต่อ10
1: ครับ
0: ถ้าเราชนะเซตนี้ต้องมีเซต5
1: 2 2ถ้าชนะ3 2ได้กี่คะแนนนะติ
0: ชนะ3 2ได้2คะแนน
1: ได้2คะแนน
0: แล้วก็ทีมแพ้ถ้าเขาแพ้ 3-2 นะเขาได้1คะแนน
1: ก็ถ้า 3-0 จะได้3คะแนนใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ก็ในเลกแรก 3-1 ก็ยังได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรสนามแรก
1: ครับ
0: เราไปแข่งที่เมืองจีนเราแพ้หมดเลยแต่เราได้คะแนนกลับมา2คะแนน
1: คร
0: ับ ก็เราแพ้จีนแล้วก็แพ้ใครมาเซอร์เบียหรือแค่อะไรสักอย่าง
1: ได้เซตมา
0: ได้เซตมาก็ได้แพ้ 3-2 อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ยังมีหวังอยู่ครับนะจริงผมว่าน่าจะกลับมาได้เจอยูเครนนี่แรงกิ้งเราดูดีกว่าด้วยไหม
0: ดีกว่า
1: ครับ
0: แล้วก็ยูเครนเป็นทีมน้องใหม่ใน VNL นะครับเพิ่งเล่นใน VNL ครั้งแรกก็เสียบแทนเกาหลี
1: ครับ
0: เพราะว่าเกาหลีเขามีตกชั้นไงสมัยก่อนไม่ได้ตกชั้นเขาเชิญทำแรงกิ้งมาให้ได้อยู่ใน18ทีมหรือ24ทีมนะจริงจำไม่ได้แล้วก็เข้าไปแล้วไทยเราก็ได้เข้ามาตลอด
1: แต่ถ้ามีตกชั้นนี่ก็จะไม่แน่เลย
0: แต่ถ้ามีตกชั้นไม่แน
1: ่ไม่แน
0: ่ก็อันดับที่แล้วเนี่ยเราได้เขามี18ทีมอ
1: ่
0: ะเราได้ที่17เราชนะเกาหลี1คะแนน
1: ครับ
0: เกาหลีก็เลยหล่นชั้นไปเล่น AVC
1: ไม่ได้แชมป์มา
0: เพิ่งได้แชมป์มานะครับโอ้ตอนได้แชมป์เนี่ยนาติงก็โดนด่าเยอะ
1: เอ้าล่ะครับ
0: ใช่
1: ผมก็เปิดทีวีไปเจออ้าวเสียงนาติงนี่ฮะ
0: ใช่คือคนชอบก็มีคนที่เขาอาจจะรำคาญเสียงนาติงก็มีแล้วก็เขาจะว่านาติงเรื่องชอบไปบูลลี
1: ่
0: นาติงก็ชอบไปบอกคนนั้นแหมสวยอย่างนี้คนนี้ทำผมมาอะไรสีสันนะเพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบ
1: ในสไตล์ของนาติง
0: เราก็จะปรับปรุงตัวเองเหมือนกันเพราะว่าการได้กลับมานั่งภาคอีกครั้งเนี่ยมันเป็นความสุขนะครับไม่ได้อะไรเพราะตอนนี้ก็วุ่นวายกับชีวิตตัวเองเหลือเกินรถลาก็แม่ซ่อมเป็นว่าเล่น
1: ครับ
0: ซ่อมจนทางอูเขาบอกว่าเปลี่ยนเถอะก็ต้องเปลี่ยนรถนะครับก็ต้องเป็นน
1: ี่ไฟฟ้าหรืออะไรนี
0: ่ก็น่าจะใช้ไฟฟ้า
1: โอเคครับเอาล่ะนัดติงมาที่บอลโลกหน่อยนะครับก่อนที่จะไปลงเนื้อหาของการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยขอเล่าเรื่องราวของมูลนิธิหน่อยแล้วกันนะครับนัดติ
0: งเอาเลย
1: คือตอนบอลโลกก่อนที่จะเริ่มเนี่ยวันที่9เนี่ยเราก็มีแคมเปญซึ่ง จัดกันเป็นประจำนะนัดดิ่งหน้าที่ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันแล้วก็สสส.เนี่ยเราก็มีความเป็นห่วงเป็นใยอะไรบางอย่างที่มันอาจจะมากับบอลโลกที่ไม่ใช่เรื่องของกีฬานัดดิ่งหนึ่งอย่างนั้นก็คือเรื่องของการพนันการดื่มหนักหรือว่าอาจจะรวมไปถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเสียพนันอาจจะไปลงไม้ลงมือกับคนที่บ้าน
0: เรื่องครอบครัวด้วยนะ
1: ใช่ครับก็เป็น3เรื่องนะครับที่ทางมูลนิธิและสสส.เนี่ยร่วมกันภายใต้แคมเปญชื่อว่าแฟนแฟนโนฟาว
0: แฟนคือ
1: แฟนคือคนรักคนใกล้ตัวอาจจะไม่ใช่ว่าแฟนที่เป็น
0: เพื่อน
1: เป็นเพื่อนก็ได
0: ้
1: คนในครอบครัวก็ได
0: ้
1: ครับคนใกล้ตัวเราแฟก็คือความแฟร์นั่นเอง
0: แฟก็คือความเคลียร์
1: คล
0: ี
1: นครับแล้วก็โนฟาวอันนี้คือสำคัญเลยขีดเส้นเลยครับว่าโนฟาวเนี่ยคือไม่ทำร้ายความสัมพันธ์กันนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆก็ตามไม่ว่าจะคุณจะไปดื่มสุราหนักดึกเล่นการพนันฟุตบอลหนักแล้วก็รวมมาถึงการลงไม้ลงมือกับคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กมาติงมาเป็นเจ้าภาพร่วมเพราะเขาบอกว่าปลายทางเนี่ยเด็กที่กระทำความผิดจากความรุนแรงโดยมีสาเหตุจากการดื่มสุราหรือเล่นการพนันเนี่ยไปอยู่ปลายทางเยอะมากเขาต้องการทำงานเชิงรุก
0: ไปอยู่ปลายทางนั่นหมายถึงว่าอยู่สถาน
1: พินิ
0: จนะ
1: ครับผม
0: อยู่สถานที
1: ่
0: ไม่ดีอะง่ายๆสถานที่ฝึกดัดนิสัยนะครับ
1: เขาเองก็เห็นว่าสสส.เนี่ยทำงานเชิงรุกเขาก็เลยอยากจะทำงานร่วมเพื่อป้องกันได้บ้างว่าเผื่อมันจะไปลดปลายทางได้บ้างถ้าเด็กๆเนี่ยเขาได้มีความรู้ได้รู้เท่าทันเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะลดปริมาณเด็กที่อยู่ปลายทางในสถานพินิจได้ครับนะติงจัดงานเนี่ยที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะติง
0: จัดที่หัวลำโพง
1: หัวลำโพงเก่านะครับก็ตอนนี้ก็มีรถไฟเดินขบวนอยู่บ้างแต่เขาก็เป็นพื้นที่ว่างเขาก็ให้สามารถให้เอกชนเนี่ยไปเช่าได
0: ้ก็ที่หัวลำโพงเนี่ยเขาจัดเป็นเหมือนกับว่าเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม
1: ครับ
0: นะครับมากมาย
1: ครับอย่างล่าสุดเนี่ย Red Bull พวก Extreme เนี่ยก็ไปจัดทำเป็นเอาสเตเดียมมา
0: ก็เป็นสถานที่แข่งขันกีฬา Extreme
1: ครับ
0: ก่อนหน้านั้นก็มีพวกชอบสินค้ามือ2พวกเสื้อวงเสื
1: ้อ
0: สินค้ามือ2
1: มันดูวินเทจด้วยสถานที
0: ่ใช่ๆๆ
1: แล้วก็หรือแม้กระทั่งไทยลีกฤดูกาลที่แล้วก็ไปเปิดตัวที่นั่นนะครับค่าเช่าโหไม่ถูกนะจริง
0: เอ้าเขาก็ต้องหาดิการรถไฟ
1: ครับแต่เนื่องจากว่าสสส.ใช่ไหมครับเราก็เป็นงานด้านสังคมก็สามารถทำหนังสือติดต่อไปทางการรถไฟก
0: ็ให้ฟรี
1: ให้ฟรีครับให้ฟรีให้ใช้สถานที่ฟรีแต่ก็มีค่าทำความสะอาดค่ะนู่นนี่ค่านี้ได้เลย
0: ทำความสะอาด
1: ครับผมอันนี้ก็ถือต้องขอบคุณการรถไฟด้วยนะครับปีนี้นั่นเองเรามีแฮชแท็กเลยว่าอย่าให้4ปีที่รอคอยเนี่ยทำฟาวกับความสัมพันธ์เนื่องจากว่าฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็มาทุกๆ4ปีใช่ไหมครับผ่านไปแค่7วันนัดดิ่งมันก็เริ่มมีอะไรล่ะสตช.เอง CIB ตำรวจสืบสวนกลางเองเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวจับกลุ่มพวกเว็บพนัน
0: โอ้เยอะเยอะเยอะเยอะเยอะ
1: นะครับนัดดิ่งขอต่อเนื่องเลยนะกันครับวันนี้นัดดิ่งแจ๊สกับโมโนเนี่ยเขาไปแจ้งความตั้งแต่ก่อนเริ่มบอลโลกละวัน2วันละเขาบอกว่ามีพวกที่เว็บที่ถ่ายทอดลิขสิทธิ์กีฬาเถื่อนนั่นเองดึงสายงานเข้าไป
0: เว็บเถื่อนไอ้คนที่ต้องมีทางต้องทางธรรมชาติ
1: เขาไปมีช่วงถ่ายทอดบอลโลกอ่ะนับหนึ่ง 400,000 คน 400,000 คนเนี่ยมันเก็บรายเดือนละ199มูลค่าเดือนหนึ่งแล้วจริงมันมีรายได้กับมันเกือบ100ล้านนะฮะ
0: คือเขาลงทุนเกือบ
1: ใช่ฮะ
0: เขาลงทุน 2,000 กว่าล้านแล้วไอ้ 2,000 กว่าล้านเนี่ยไม่ใช่จบแค่นี้นะ
1: ครับ
0: เขาจะต้องทำสตูดิโอ
1: ครับ
0: เขาจะต้องจ้างนักพากย
1: ์
0: อะไรเงี้ย
1: ธุรกิจคนเกี่ยวข้องเขาอีกเยอะ
0: เป็นหลักล้าน
1: รู้สึกว่าอย่างเงี้ยอยากจะให้ทางตำรวจสืบสวนกลางเนี่ยช่วยจัดการด้วยเขาก็จับไปแล้ว2เจ้าก็ไอ้พวกเว็บเนี่ยก็2อันเราไม่อ่านชื่อมันหรอกครับเดี๋ยวคนไปตามหาแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยไอ้เว็บพวกนี้เนี่ยนอกมันจะอยากที่นอกจากที่มันจะเก็บสมาชิกรายเดือน199แล้วนั่นเองมันยัง
0: ถึงรับอ่านชื่อเว็บอยู่เดี๋ยว
1: รับเว็บพนันด้วยนั่นเองรับพวกไอ้แต่
0: ใช่โอ้โห

0: พอว่างๆมีเสียงคนนะ
1: พูด
0: เอามาเลย
1: ขนาดเล่นขนาดนะครับไอ้แบนเนอร์เล็กๆอ่ะนะจริงที่มันกระพริบกระพริบอะฮะหนึ่งอันนะจริง 50,000 ถึง 100,000 บาทอะ
0: โอ้โห
1: มันบอกว่ามันดูเว็บนี้บอกว่าดูแลอยู่20เว็บพนันถ้าว่า1เดือนอะเฉพาะค่าไอ้โปรโมทเว็บที่กระพริบกระพริบอะฮะ1ล้านบาทแล้วยังไม่รวมไอ้ยูสเซอร์ไอ้199อีก 400,000 ยูสเซอร์อะนั่นเอง
0: อันเนี้ย
1: เดือนนึงรับเงินเป็น100ล้านอะนั่นเอง
0: ใช่ครับอันเนี้ยบัดอันนั้นติงพูดกับท่านผู้ฟังแล้วก็กุ้งเลยนะ
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วก็อยู่ในวงการด้วย
1: ครับ
0: คือบางคนถึงลาออกจากงานประจำแล้วก็ทำถามว่าเขาผิดไหมเขาไม่ได้เว็บเขาเนี่ยไม่ได้ผิดนะกุ้งแต่ก็จะมีกระพริบกระพริบอย่างเงี้ย
1: คือ
0: เขาดังแล้วเนี่ยสมมติว่านัตติงมีคนรู้จักเยอะแล้วก็ทำมาเนี่ยมันจะมีมาติดต่อ
1: ครับ
0: กระพริบกระพริบถามว่าเพจนัตติงมีไหมมีนะ
1: ครับ
0: ซิกวันนายเนี่ยมีเหมือนกันมาติดต่อไอ้ปอ
1: ครับ
0: ก็ไม่เอานัตติงก็ไม่เอาเด็กขาดอยู่แล้วนัตติงบอกเราอะทำงานอยู่กับมูลนิธิแล้วเขาไม่สนใจนะอันนี้เขาพูดมานะเจ้าปอเขาก็จะบอกว่าเขาไม่สนใจนะพ่อแต่ว่าเขาแค่กระพริบกระพริบเขาแค่แปะขึ้นไปเนี่ย
1: มุมในมุมหนึ่ง
0: เพราะว่าอันเนี้ยคือแล้วอดเนี่ยอดอย่างสิ่ง
1: ทีนี้มันผู้ปาดนะครับคือทาง DSI ทางตำรวจเองเขาบอกว่าพวกนี้ไม่ใช่เว็บพนันนั่นเองเป็นแค่คนโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดของเขาก็คือร่วมจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผิดเหมือนกันแต่โทษมันเบา
0: แต่ขอโทษที่คุยกับเขามาเนี่ยเราก็ถามเขานะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาไม่ผิด เขาไม่ผิดคือ ไอ้

0: เที่ยวได
1: ้มาก็จริง
0: เนี่ยมาไปเที่ยว
1: หูหูบ้านก็รีสอร์ทนะจริงอย่างก็นอนอยู่แบบภูทับเบิกครับนะจริง
0: ก็เตือน
1: แต่ถ้าคุณเป็นคนมีชื่อเสียงหน่อยอ่ะเรื่องพวกนี้ถ้ามันติดตัวไปแล้วเนี่ยมันติดเลยนะ
0: นาติงยกตัวอย่างนะครับบางคนเนี่ยเขาก็โตมาจากตรงนี
1: ้ครับ
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วพอเขาเริ่มมีชื่อเสียงชื่อเสียงก็คือได้ออกทีวีได้ออกรายการนู่นนี่นั่นเขาก็อยากจะสลัดให้หลุดพ้นจากไอ้ตรงนี้ไม่หลุดนะครับ
1: อ
0: ันนี้ไม่หลุดนะ
1: ครับ
0: ไม่หลุดนะต้องย้ำคำนี้นะครับว่าไม่ได้หมายความว่าไม่หลุดจากการที่คุณจะต้องมาทำเว็บพนันอย่าง
1: น
0: ี้นะแต่ไม่หลุดจากภาพของคุณที่คนเขาเคยดูเว็บนี้แล้วก็เคยเห็นว่ามันเคยมีไอ้ตัวนี้เด้งขึ้นมานะครับไม่หลุดแล้วก็ไม่มีใครที่จะชื่นชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะเอาห่วงมารัดคอตัวเองแล้วถึงแม้ว่าคุณจะพยายามฟอกขาวให้ตัวเองแล้วเนี่ยมันก็มันไม่ขาวบริสุทธ
1: ิ์
0: แ
1: ค่ตัดสินใจเอานะติงถ้าคุณเป็นคนไม่เข้าสังคมอยากจะมีเงินแล้วอยู่ชีวิตเงียบๆก็ลองเลือกดู
0: นะก็ดูยัง
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าอยู
1: ่ครับ
0: อยู่สิงนะฮะ
1: ครับ
0: จนอย่างสิงนะฮะไม่ใช่รวยอย่างหมานะ
1: คุณตุ้ยวิษณุครับถามว่า
2: เรียกพี่อะไรครับพี่ตุ้ยสคล
0: คืนนี้ดู
1: คืนนี
0: ้ครับ
1: นะครับสำหรับผมพี่กุ้งพี่ตุ้ยผมน้องกุ้งเชียร์โครเอเชียเสมอต้นเสมอปลายครับแต่ปีนี้อาจจะปันใจเชียร์ให
0: ้แต่ทำไมคุณมีเยอรมันอ่ะ
1: เนี่ยฮะจะปันใจเชียร์ให้เยอรมันหน่อยว่านัตติงเอาเสื้อเยอรมันมาฝากเขาเนี่ย
0: เจริง
1: ฮะ
2: ก็ปักสวนต่ออีก20เว็บไซต
1: ์ก็คาดว่าในช่วงนี้น่าจะเร่ง
0: นัตติงอยากจะบอกดีเอสไอนะ
1: ครับ
0: คุณจะไปสืบสวนอีกแค่20เว็บไซต์เหรอ
1: มีเยอะแล้วนะ
0: มีเป็น

0: ผมว่าอยากให้คนที่เล่น
1: ก็
0: ได
1: ไอ
0: ้
1: ้คนคือคนน่ะมันมาเลือกอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: บางคนเนี่ยเขาทำไปแล้ว
0: ครับ
1: รวยไปแล้ว
0: อื
1: แต่
0: ม
1: เขาอยากจะฟอกขาว
0: อืม
1: แต่ภาพคุณมันออกไปอย่างนั้น
0: ผิ
1: แล
0: ด
1: ้
0: ไป
1: วอ
0: แ
1: ่
0: ละ ้ว
1: คุณจะมาฟอกขาวยังไงเนี่ยมันก็ไม่พ้นหรอกว่าคุณเนี่
0: ค
1: ย
0: รับ
1: เคยเป็นเว็บพนั
0: อ
1: น
0: ืม
1: นึกออกว่า
0: ครับ
1: ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่นัตติงเอาเรื่องของJasmine International
0: คร
1: ก
0: ั
1: ับ บโมโนแม็กเนี่ย
0: อื
1: มาม เล่าสู่กันฟังเน
0: อ
1: ี่
0: ื
1: ย
0: ม
1: นัตติงมองว่าเขาทำเข้าทางตรอกออกทางประตู
0: อืม
1: เขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเว็บพ
0: ครัน บ
1: ันเขาอะไรเขาทำธุรกิจ
0: ด้านกีฬา
1: คือเป็นธุรกิจกีฬาคือจริงๆเขามีอาจจะมีธุรกิจ
0: ครั
1: อ
0: บ
1: ื่น
0: อืม
1: แต่เขาก็เป็นธุรกิจที่เป็นสีขาว
0: อื
1: แล้
0: ม
1: วก็เป็นธุรกิจที่ตรงไปตรงมาเพ
0: ค
1: ราะ
0: ร
1: ฉ
0: ั
1: ะ
0: บ
1: นั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็การลงทุนอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถสนับสนุนเขาได้ทำไปเถอะ
0: ค
1: น
0: ร
1: ั
0: ั
1: ต
0: บ
1: ติงเนี่ยก็เป็นสมาชิก
0: อืม
1: สมัครสมาชิกก็ไม่ใช่ว่าเคยไปทำงานได้ทำงานกับเขาแต่ก็สมัครสมัยก่อนตอนที่ทรูวิชั่นเขาเป็นเจ้าของลิขส
0: ล
1: ิ
0: ิ
1: ทธิ์
0: ข
1: ฟุตบ
0: ส
1: อล
0: ิทธ
1: พ
0: ิ
1: ร
0: ์
1: ีเมียร์ลีกอะ
0: ค
1: ไร
0: รับ
1: ต่างๆนัตติงก็สมัคร
0: อืม
1: ถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ทำกับเขาแล้วก็ยังสมัครอย
0: อ
1: ู่
0: ืม
1: นะครับเพียงแต่ว่าณบัดเนี้ยไอ้สิ่งที่เราอยากจะดูมันย้ายค่าย
0: อืม
1: เราก็ตามมาสมัคร
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าถึงขนาดต้องไปนั่งดูเว็บ
0: เถื่อน
1: เถื่อนอะไร
0: ค
1: อ
0: ร
1: ย่า
0: ัง บ
1: เงี้ยนะครับเอามาดูวอลเล่ย์นิดนึงง่ายนะเราเสียเปรียบรูปร่าง
0: อื
1: นะครับ
0: ม
1: เราเสียเปรียบทุกคนอ่ะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าอันเนี้ยเราจะต้องดูถ้าแต่ละทีมเนี่ยโอ้โหถึงแม้ว่าบางทีมอันดับโลกจะต่ำกว่าเราก็ตามนะ
0: ครับ
1: แต่มันพูดไม่ได้หรอก
0: อื
1: ที
0: ม
1: มเข้ามาเล่นใน VNL เนี่ยไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: กับวิธีการต่างๆความแข็งแรงแข็งแกร่ง
0: อืม
1: ฝีมือเนี่ยมันเทียบกันยาก
0: ครัน บ
1: ะครับ
0: ระหว่างเราผมนะที่คุยเรื่องบอลโลก

0: เกาหลีใต้
1: ทริกชนะ
0: คือแล้วก็ยิงประตูเบียดแซงชนะ 2-1 นะครับแล้วก็ออสเตรเลียออสเตรเลียนี่ก็ถือได้ว่ามาจากเอเชียนะ
2: ครับ
0: เขาย้ายฐานมาก็ครองบอลออสเตรเลียชนะนะครับ
1: 2ประตูเลยใช่ไหมนะจ
0: ิ2-0เลยญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่เขาเล่นนะเขาไม่มีมิโตมะ
1: ครับไม่มี2ตัวหลัก
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งที่มาจากไอ้ลิเวอร์พูล
1: นั่นแหละฮะ
0: ฮอนโด
1: ฮอนโดฮอนดา
0: ฮอนไม่ใช่ดาฮอนโด
1: ฮอนโด
0: นะแต่ว่าก็ไล่เสมอดีกว่านะครับถูกนำไปก่อน
1: ความหวังของ
0: นำ 1-0 ไล่เสมอ 1-1 ก็หวังแหละเพราะเขาเป็นอันดับ1เอเชียไงแล้วก็ไล่เสมอ 1-1 ก็โดนนำไปอีกแต่เล่นดีนะครับได้ลูกตีเสมอจากนากามูระนะครับช่วงเท่าไหร่วะ
1: เท่าไหร่ครับ
0: นาทีที่89
1: โอ้โหนาทีบาปเนี่ยนาทีช่วงท้ายๆเนี่ย
0: แล้วก็ซาอุก็เสมออุรุกวัยซาอุเนี่ยยิงก่อนนะครับเสมออุรุกวัย
1: ครับ
0: แล้วก็โอ้โหเซฟไป9ครั้งอ่ะ
1: ผมดูอยู่ครับอุรุกวัยคือแล้วผลงานดีนั่นเองถือว่าเล่นดี
0: แต่ไม่อดีตแชมป์โลกอุรุกวัย
1: ไม่ผ่านซาอุ
0: ไม่ผ่านแต่ว่าคือซาอุประตูดี
1: ประตูดีแล้วประตูเนี่ยลงวันเดียวกันกับประตูของเจ้าอีกทีมหนึ่งอะฮะ
0: เคปเวิร์ด
1: ที่อายุ40นั่นเอง
0: เคปเวิร์ดไง
1: ครับ
0: อันนั้นน่ะเสมอไป
1: เซฟเหมือนกัน
0: กาตาร์ยิงวินาทีสุดท้ายต้องบอกวินาทีสุดท้ายเพราะมันช่วงทดเจ็บ
1: 90กว่านะ
0: เออจะเหมือนที่เป็นแร
1: งยิ่งมุ่งไว้หนึ่งพ
0: ันทำนายผิดว่าอิหร่านคงจะไม่มีกระจิกกระใจเล่นเพราะว่ายังห่วงหน้าพะวงหลัง
1: เรื่อง
0: ทำไมอ่ะ
1: สงคราม
0: า
1: เอง
0: ก็คืออย่างนี้อิหร่านเนี่ยอเมริกาไม่ให้เข้าประเทศอิหร่านต้องไปซ้อมที่เม็กซิโกแต่อิหร่านต้องมาแข่งที่อเมริกาที่ LA
1: แข่งเสร็จ
0: บินกลับ ซึ่งโค้ชอิหร่านก็โวยวายนะว่ามันไม่มีรีคอเวอรี่เลย

0: คน
1: อืมก็
0: เอ้ยและนะบัดเนี้ยอิหร่านเขาให้เข้าประเทศนะมาแข่ง
1: อืม
0: มาแข่งนัดแรกกับนิวซีแลนด์เนี่ยประธานฟุตบอลของอิหร่านเข้าประเทศไม่ได้แล้วอิหร่านก็ยังมีปัญหาก่อนหน้านั้นคือศูนย์หน้าตัวเก่ง
1: ครับ
0: ไม่ติดทีมเหตุผลที่ไม่ติดทีมเพราะไอ้ศูนย์หน้าตัวเนี้ย
1: นี่เลยนะครับ
0: ไม่ใช่อันนี้มันเลิกไปแล้วแต่ไอ้เนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ติดทีมเพราะอะไรรู้ป่ะ
1: เพราะ
0: มันไปเล่นลีกซาอุ
1: ครับ
0: ไปเล่นลีกซาอุแล้วไปถ่ายรูปกับฝั่งตรงข้ามของอิหร่าน
1: ครับ
0: คือเหมือนกับองค์กรอะไรสักอย่างเนี่ยนะติงเขาไม่รู้อ่ะเขาไปถ่ายรูปคือเขา
1: คู่กรณีพิพาทโดยตรงอ่ะ
0: ไปถ่ายรูปกับกลุ่มนี้
1: ครับ
0: ทางอิหร่านก็เลย
1: แบน
0: ลงโทษแบนไม่ให้ติดทีมไม่งอเจอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เซ็นให้ทีละคนสองคนสองคนจนกระทั่งถึงวันแข่งให้เข้ามาได้แต่ให้มึงออกแข่งเสร็จออก
1: ออกเลย
0: แล้วนักติงวิจารณ์ว่าอิหร่านสงสัยจะแย่เ
1: พราะสภาพจิตใจมันดูยังไงจริงฮะก็วงหน้าเพราะอย่าง
0: เอาบุญหวังไปแข่งไปเนื้อถ้าเดินออกก่อนที่เขาจะเดินทางมา LA อ่ะ
1: ครับ
0: จากเม็กซิโกนะใช้เวลาบิน5ชั่วโมงนะ
1: อือโห
0: ไกลนะเออมัน
1: ครับ
0: ใช้ความจริงมันไม่น่าจะไกลขนาดนั้นนะ
1: เมืองของอเมริกาจะอยู่ไกลจากผมแดงนะ
0: ไอ้เม็กซิโกกับ LA มันก็ค่อนข้างจะ
1: ไกล
0: เออ
1: ครับนะ
0: เม็กซิโกมันจะอยู่เขาเรียกมีด่านเข้าไปอ่ะมีคนเข้าออกตรงนั้น
1: อ
0: ่ะแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้ซ้อมตรงนั้น
1: มัน
0: ไปซ้อมอีกเมืองนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วคนอิหร่านอ่ะที่เขาไปเชียร์เขาสาบินไปหรือคนอิหร่านพัดถิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เขาโบกธงอิหร่าน
1: อ
0: ่ะโบกธงแล้วก็มีลวดหนาม
1: ให้กำลังใจ
0: ผมเว้ยเล่นก็เสมอไปแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับอีรัก
1: ครับ
0: อีน่าจะไปเจอกับ
1: เมื่อเช้าไหมครับอีรักเนี่ย
0: ใช่
1: เมื่อเช้าไหมนะจริง
0: ใช
1: ่ผมเนี่ยไม่
0: ไม่อีรักเนี่ยเขาแพ
1: ้
0: เป็นทีมแรกของเอเชียนะครับที่แพ้นะแล้วก็จอแดนก็แพ้จอแดนโดนเยอะหน่อยที่ไปแพ้ทีมนอร์เวย์นะอิรักเนี่ยน่าจะเจอกับ
1: อิรักเจอนอร์เวย์นะดิง4-1
0: โดน4-1ไปนอร์เวย์ไอ้นี่จะยิงไง
1: จอแดนเจอออสเตรีย
0: ออสเตรีย
1: นอร์เวย์ที่จอมาบู
0: ออสเตรียเนี่ยชนะ3-1นะชนะ3-1ได้ลูกโทษวินาทีสุดท้ายเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อุซเบกแข่งคืนนี
1: ้ครับเป็นทีมสุดท้ายของเอเชียนะดิง
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้ล่ะจะยังไงแต่ว่า
1: ถือว่าอุซเบย์นี่เจอทีมจากโคลอมเบียใช่ไหมจริง
0: เจอโคลอมเบียก็ไม่ได้ก็ไม่หนักมากแต่ว่าก็ไม่ได้
1: แต่อุซเบย์นี
0: ่คือ
1: ในการนั่งเจอไทยยังดูสูสีเลยนะเลย
0: ก็ไม่แน่ไงก็แล้วชุดไหนอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะไทยอย่าลืมนะต้องบอกงี้นะไทยไปแข่ง
1: ครับ
0: โคตรเลยอ่ะคือซีอันดับโลกสู้เราไม่ได
1: ้นำไปก่อน2-0
0: เราดันเสมอเขานะด้วยการเปลี่ยนตัวของแอนโทนีฮัสสันยังไงก็ไม่รู้นะครึ่งแรกเล่นดีตอนแข่งกับคูเวตนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ครึ่งหลังนี่โอ้โหโดนเขาไล่เสมอ
1: 2-2
0: แต่พอไปแข่งกับจีนโอ้โหเอา คนชราภาพไปนะฮะอายุ35ภาพหลายตัวนะปรากฏว่าเตะอย่างงั้นบอลงานวัด
1: นั่นน่ะดีครับ
0: เตะทิ้งเตะ
2: โอกาสให้เด็กได้ดูตัวแต่ยัง
0: ทิ้งเตะ

0: 50 หรือ 60
1: น
0: ะคือถ้าเราคว้ายูเครนก็ทีนี้เราหวังจะได้เก็บแต้มจากยูเครนนี่แหละ
1: ครับ
0: เพราะว่าจะเจอแข็งๆทั้งนั้นไอ้ที่แข็งอะน่าจะเซอร์เบียมั้งที่จะแข็ง
2: ก็เก็บได้1แต้มไงครับอันนี
0: ้เอออ๋อในท่านแล้วในท่านแล้วครับสุดท้าย
2: ครับ
0: นะครับโอ้โห
2: ก็ยังมีเวลานะจริงผมว่า
0: ครับ
2: ยังเหลื

0: หรือเรียกว่า
1: ในวัย39แล้วจริงถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดไหมครับ
0: สุดยอดสิคนอายุเยอะแล้วทำได้เนี่ยมันสุดยอดทั้งนั้น
1: แล้วเขาว่าปีนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: ครั้งสุดท้ายก็ธรรมดาครับ
1: เพรา
0: ะว่าทั้งเมสซี่ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: สามโรนัลโด
0: โรนัลโด40แล้ว
1: ลูก้าโมดริชอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้นะจริงลงทำการแข่งขันผมมันนับเวลาไม่รู้จะเรียกยังไงนะจริง4คู่ไหมครับ
0: 4คู
1: ่ครับก็ไล่ไปจริง
0: ก็หาว่าครับ5ทุ่มนะฮะ
1: ครับเที่ยงคืนนะจริงเที่ยงคืน
0: คู่นี้เที่ยงคืน

0: เพราะว่าคอมโบนี่ก็มีตัวพรีเมียร์ลีกหลายตัวนะครับ
1: แล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งของนักเตะด้วยนะครับ
0: รู้จักดูเป็นวันวิสซาก้าไหม
1: ของแมนยูเนี่ยฮะ
0: อ่ะ
1: ดูทีมชาติของกูเหรออ
0: ยู่กองโก
1: เรื่องที่อยู่ของกูใช่ไหมครับ
0: อ้าวถ้าอยู่อังกฤษก็ไม่ติดสิ
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องก็ไม่ได้ไปแข่ง
1: โปรตุเกสที่มีสตาร์ทีมครับ
0: มันมี
1: คำถามหลายๆคนตั้งคำถามว่าการมีโรนัลโดอยู่ในทีม11ตัวจริงเนี่ยมันเป็นผลดีต่อทีมโปรตุเกสไหมนะเด็ก
0: คือดีอยู่แล้วเพราะว่าก็เหมือนกับทางด้านของคริยันเอ็มปัปเป
1: ้อ
0: ะทำไมอยู่ทีมสโมสรไหนไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันโชว์ออฟเกินไปโชว์เดียวแต่พอเล่นครั้งเนี้ยยิง2ลูกน
1: ะ
0: แล้วก็คือเล่นเป็นทีมมากขึ้น
1: เขาโตขึ้นไหมนะดิ
0: แล้วบอลสมัยใหม่ก็โตขึ้นด้วยบอลสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่บอลชายเดี่ยว
1: ครับ
0: โรนัลโดมันก็ถนัดชายเดี่ยวแต่ด้วยวัยแล้วก็ด้วยนักเตะที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นนะครับ
1: เพิ่มแป๊บเดียวนี่เอ็มบัปเป้ก็บอลโลกครั้งที่3ของเขา
0: เอ็มบัปเป้ใช่แต่เขาก็มีโอกาสทำสถิติเรื่องการยิงประตูแหละ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: น่าจะมองว่าไงครับคุณนี่แบ่งแต้มไหมครับโปรตุเกสกับคองโก
0: โปรตุเกสกับคองโกไม่แบ่งครับ
1: ไม่แบ่งอะฮะ
0: โปรตุเกสต้องชนะ
1: ต้องชนะผมน่าจะได้ดูคู่นี้คู่เดียวนี่แหละครับนะติงคู่ดึกนี่ไม่เคยไหวเลยฮะ
0: ตอนนี้ไทยตามอยู่2-9เซตสุดท้ายนี่15แต้มนะครับ
1: ขยับมาอีกคู่หนึ่งนะติงกลุ่ม L นะครับอังกฤษเจอโครเอเชียนี่ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะ
0: บิ๊กแมตช์นะครับเพราะว่าแต่อังกฤษก็อย่าลืมนะอังกฤษก็มีแฮร์รี่เคนมีนักเตะที่เรารู้จักเยอะแยะไปหมดจูดเบลลิงแฮมนะฮะมีมาคัสแรดฟอร์ดมีใครต่อใครเนี่ย
1: ครับดีแคนสไลด์นะครับซาก้า
0: ขนาดที่โครเอเชียโอ้โหดาวเตะ
1: ปลายๆอย่างโมดิชนี่ก็40ไปแล้วนะครับมีโอกาสที่โครเอเชียจะแบ่งแต้มได้ไหมนะติ๊กในนัดเปิดสนามเนี่ยฮะ
0: มีโอกาส
1: มีโอกาสนะฮะ
0: มีโอกาสสูงด้วย
1: ครับ
0: คือ
1: ผมก็ยังมองว่าโครเอเชียจะเริ่มดีนัดแรกๆแต่ท้ายๆเนี่ยนัดหลังๆเขาจะเริ่มโรยราม
0: องไม่เหมือนนะติ๊กนะติ๊กมองว่าโครเอเชียเนี่ย
1: ยิ่งเล่นยิ่งเล่น

0: ู้ฟังนะ
1: ครับ
0: เขาเอาที่1ที่2เข้าอัตโนมัติ
1: 24ทีม
0: แล้วเอาอีก8ทีมที่3
1: เป็น32
0: เป็น32ทีมแล้วน็อกเอาท
1: ์ตกรอบไม่กี่ทีมเองนะทีมไม่ถึงอันดับ3อันดับ3
0: อ่ะอันดับ3 8ทีมไง
1: 8ทีมจาก12
0: 8ทีมจาก12
1: ครับอันดับ3
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ย
1: 16ทีม
0: โครเอเชียกับอังกฤษเนี่ยจะได้เข้ารอบ มีสูงแต่ว่าพอเข้าไปแล้วถ้าเข้าเป็นที่1ก็ไปเจอมันไม่ได้เจอที่สองอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: ซึ่งจากสามที่สองก็เหลือเท่าไหร่18
1: 32 16
0: ทีมคราวนี้ก็ยิ่งเข้มข้นครับเราจะรอบ16เนี่ย
1: เนี่ยผมก็ไปผมก็ไปเซฟดูอยู่ว่าโครเอเชียทีมรักผมเนี่ยโอกาสที่จะไปเจอใครเนี่ยก็กลุ่มนี้นะครับนัดจริงก็จะไปเจอพวกกลุ่ม K
0: ไม่ใช่สิอย่าไปมองว่ากลุ่ม K อังกฤษโครเอเชียอยู่ในสายกับใคร
1: เนี่ยมันอยู่สายทางนี้มันจะไปขึ้นเจอกับพวกโปรตุเกสแต่ถือว่าไม่เท่าไหร่ครับ
0: โปรตุเกสปีนี้นัดจริงว่ามองเป็นม้ามืด
1: ม้ามืดได้เลยเหรอฮะ
0: โอ้โหสตาร์เต็มทีม
1: ครับ
0: สตาร์เต็มทีม
1: อันนั้นที่มองว่าแก้ต่างอังกฤษได้ถือว่าไม่ง่าย
0: ใช่ใช่
1: นะครับไปอีกคู่หนึ่งนะที่หกโมงเช้าเลยครับเวลากำลังดีตื่นมาเนี่ยตาไซเลยฮะกาหน้าก
0: ับปานามาก
1: าหน้ากับปานามา
0: แล้วติงชอบกาหน้าก
1: าหน้าก
0: าหน้าแข็งแกร่งนะครับเป็นบอลแอฟริกันที่แข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็มีนักเตะดังๆหลายตัว
1: เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเล่นในยุโรปเยอะเลยนะครับ
0: ครับ
1: มาเรื่อยนะติงเขาก็ติดมาตั้งแต่ปีไหน2000ตั้งแต่ปี98หลังจากปี98 2002อ่ะครับแล้วก็มาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะจริง 9:00 นโอ้โหนี่สดใสเลยครับอุซเบกิสถาน
0: อุซเบกิสถานกับโคลอมเบียนะติงชอบโคลอมเบีย
1: ครับ
0: นะครับโคลอมเบียมันเจ้าเก่าอ่ะ
1: ครับ
0: นะส่วนอุซเบ
1: กิสถาน
0: อุซเบก็น่าจะเป็นทีมจากเอเชีย
1: มาเก็บประสบการณ์ไหมนะจริงสำหรับรอบนี
0: ้แต่คู่นี้มีโอกาสเสมออ ่ะมีโอกาสเสมอนะครับคืออย่าลืมนะว่าทั้งหมดมันแข่งที่อเมริกานะมันไม่ได้แข่งบ้านใครอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับเดี๋ยวก่อนจากการดูวอลเล่ก่อนไหมครับนะจริง
0: วอลเล่ตอนนี
1: ้ยูเครนนำ13-5
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวเราดู
0: คือตอนนี้นะเราจะจากกันด้วยอย่างนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: นะติงว่าเราแพ้คือถ้าดูอย่างเงี้ยแล้วพรุ่งนี้ทัวร์ลง
1: ครับ
0: ตอนนี้ยูเครนนำอยู่13-5นะครับ
1: รอบที่แล้วเราก็โดนทัวร์ลง
0: แล้วก็ยูเครนต้องการอีก2แต้ม
1: ครับ
0: สนามแรกเราโดนทัวร์ลง
1: อ
0: ันนี้เป็นสนามที่2แล้วเล่นบ้านเราด้วย
1: ค
0: ือแล้วก็เล่นกับยูเครนด้วยซึ่งยูเครนเป็นน้องใหม่อ่ะมีโอกาสเยอะเลยที่จะ
1: พลาดท่าในเกมแรก
0: ได้มา6แล้ว
1: นะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะนั่งดูอยู
0: ่เดี๋ยวดูฟุตบอลก่อน
1: ครับฟุตบอลทั้งหมดแล้วครับนั่นเองครบทั้ง4คู
0: ่เฮ้ย
1: สำหรับวันนี
0: ้
1: ครับ
0: อุซเบนะครับ
1: ออ
0: สเตรีย
1: ออสเตรียเตะไปแล้วนะครับ
0: เฮ้ยออสเตรียเตะยัง
1: เตะไปแล้วครับ
0: อ๋อใช่ใช่ชนะ3-1
1: มาครับแต่จะมียังมีอยู่4คู
0: ่13-6อยู่นะครับ13-7เอาไล่มาเรื่อยๆ
1: ถึงก็มีลุ้นขยับไปเป็นคู่ห้ามันเลยนะจริงเป็นนัดที่สองของเช็กเกียกับแอฟริกาเป็นคู่ห้าทุ่ม
0: เช็กเกียกับแอฟริกา

0: ถือว่าเช็คเกียร์นี่ถือว่ามีโอกาสก็รักษาเป็นสักที่สามอย่างเงี้ยที่สามของกลุ่มก็มีสิ
1: คือคุณชนะครั้งเดียวอ่ะคุณมีโอกาสเข้ารอบ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคุณชนะครั้งเดียวของเราได้13-8แล้ว
0: ครับเดี๋ยวผมหาดูคู่ใหญ่ๆระหว่างสัปดาห์ที่เราจะเจอกันอีกหนึ่งสัปดาห์นะติงยังมีแมตช์แก้ตัวระหว่างบางกับเนติ
1: อ๋อวิธีการเล่นใหม่นะครับ
0: เฮติก็คือไม่ธรรมดาแล้วนะสิ
1: เฮติก็ไม่ธรรมดาแต่อย่าลืมสิว่าเขาเป็นน้องใหม่อ่ะแล้วก็นักเตะเฮติส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เขาไม่ได้เล่นที่เขาโค้ชไม่ได้อยู่เฮติเลย
0: นั่นแหละครับ
1: เขาซ้อมน้อง
0: ครับ
1: 8-13ครับเราไล่ขึ้นมา
0: ญี่ปุ่นตูนิเซียนะติง
1: นะติงก็ชอบญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นนะเป็นทีมที่ดูดีมีอนาคตนะครับเป็นหน้าเป็นตาของเอเชียได้เลยนะ
1: ใช่ตอนอุ่นเครื่องเขาชนะอังกฤษ
0: เขาอุ่นเครื่องอยู่แต่โซนนี้เลยนะติง
1: เขาชนะอังกฤษเขาชนะบราซิล
0: แล้วเล็งแต่ตัวใหญ่เลยครับช่วงที่เขาอุ่นเครื่องกันเนี่ย
1: โหจะกลับมาได้วันนี้แต่8-15เอาแพ้แล้ว
0: เรียบร้อยครับนะติง
1: แพ้ไปแล้วนะเราก็แพ้ไปเฮ้ย14

0: นัดที่สองดูไม่ค่อยมีคู่น่าสนใจเลยครับนัดติงนี่มีอาร์เจนตินาจอร์แดนน
1: ั
0: ดติงว่าจะมีแฮตทริกหรือว่าเมสซี่โอกาสที่เขาจะทำสถิติยิงประตู
1: ยิงประตู
0: อีกมีนะ
1: มีโอกาสครับเขาเจอกับใครอ่ะ
0: เจอจอร์แดนนัดติง
1: โอ้โหสบายเลย9แล้ว9ต่อ14
0: แล้วขยับหนีไปเรื่อย
1: ๆก็จะได้แต้มยากครับยากเพราะว่ามันเป็นแมตช์พอยต์ตั้ง6แมตช์พอยต์นะก็ไม่เป็นไรอ่ะเอานะเล่นให้เต็มที่แล้วกันนะ
0: ครับ
1: จบๆไปเขาบอกอย่างนี้10ต่อ14แล้ว
0: นะครับสำหรับทีมชาติไทย
1: ขออีก2แต้มนะฮะก
0: ็ประมาณนี้ครับหล่อเขาแต้มนะติงผมขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนเลยนะครับก็สำหรับรายการนะติง
1: เกม
0: มาแล้ววันนี้นะคร
1: ับ ต่อ10
0: ต้องขอขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับ
1: ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกลับมาเจอกันนะติงกุ้งแล้วก็รัก
0: ร
1: ักวันนี้
0: ไปเวียดนามคร
1: ับ ไปอยู่เวียดนามนะครับถ้าสมัยก่อนนะสมัยนะติงเด็กๆเนี่ยโอ้โหถ้าไปเวียดนามนี่ฮีโร่เลยนะ
0: โอ้โห
1: ไปลบไปเป็นปุ๋ยที่เวียดนาม
0: ครับ
1: วันนี้ลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
3: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
2: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
2: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
3: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
2: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
4: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถกำจัดออกจากระบบนิเวศได้แล้วกว่า 14,000 กิโลกรัม
6: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่2ทับ2569โดยติดตามความคืบหน้าสำหรับปีงบประมาณ2569สามารถกำจัดปลาออกจากระบบนิเวศด้วยการลงแขกลงคลอง

0: 140กิโลกรัมนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ของสำนักงานประมงจังหวัดเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในบ่อเพาะเลี้ยงของเกษตรกรอันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสสส.ยกระดับหลักสูตรแดสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนรับมือภัยออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
2: พลตำรวจเอกชัดชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงหลักและปัจจัยเสี่ยงทางสังคมระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบุหรี่ไฟฟ้าและปัจจัยเสี่ยงรูปแบบใหม่กำลังส่งผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและประชาชนในวงกว้างการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องนำองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยมาสนับสนุนการทำงานเชิงป้องกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านเครือข่ายครูตำรวจแดทั่วประเทศสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ได้มีการพัฒนาโครงการเสริมศักยภาพครูตำรวจแดนำร่องในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5ครอบคลุม8จังหวัดภาคเหนือตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสสส.จะสนับสนุนองค์ความรู้ในนวัตกรรมด้านสุขภาวะขณะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพครูตำรวจเพื่อขยายผลและยกระดับหลักสูตรแดให้ครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคตดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษเตรียมลงสนามพบทีมชาติโครเอเชียคืนนี้
3: ความพร้อมของทีมชาติอังกฤษก่อนลงประเดิมสนามในศึกฟุตบอลโลก2026พบโครเอเชียคืนนี้โดยทัพสิงโตคำรามได้เรียกเทเวอร์ชาโรบาแนวรับจากเชลซีเข้ามาแทนที่ติโน่ลิฟราเมนโตกองหลังของนิวคาสเทิลยูไนเต็ดที่ต้องถอนตัวจากทีมชาติหลังได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมส่วนตัวหลักทั้งแฮร์รี่เคนบูกาโยซาก้าเดแคนไรส์จอร์แดนพิกฟอร์ดพร้อมลงสนามทั้งหมดด้านทีมชาติโครเอเชียยังคงนำทัพโดยบรรดาแข้งประสบการณ์สูงที่พร้อมลงสนามกันอย่างพร้อมหน้านำโดยลูก้ามูดริชอีวานเปริซิชมาเตโอโควาซิชและมาโกปาซาลิชโดยเกมนี้ถือเป็นหนึ่งในคู่บิ๊กแมตช์ของรอบแบ่งกลุ่มที่น่าจับตามองเนื่องจากทั้งสองทีมต่างตั้งเป้าเก็บ3แต้มเพื่อออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์ให้ดีที่สุดทั้งนี้ทั้งสองทีมเคยเจอกันมา11ครั้งเป็นอังกฤษที่ชนะได้มากกว่า6ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้3ครั้งและการเจอกัน3ครั้งหลังสุดอังกฤษไม่แพ้ชนะ2เสมอ1สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ในกลุ่ม K โปรตุเกสพบคองโกเวลา 00:00 น.อุซเบกิสถานพบโคลอมเบียเวลา 09:00 น.และในกลุ่ม L อังกฤษพบโครเอเชียเวลา 03:00 น.และกาน่าพบปานามาเวลา 18:00 น.ปริมพัสสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ยูโรลีกโฟกัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เรากลับมาพบกันในช่วง EuroLeague Focus 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็ณเวลานี้ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่3วัน

0: เท่านั้นนะครับฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะลงทำการแข่งขันกันแล้วนะก็ใช้ระยะเวลาในการทำการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็เริ่มตั้งแต่เนี่ยแหละนะ11มิถุนายนแล้วก็ไปจบที่20มิถุนายนขออภัย20กรกฎาคมนะครับใช้เวลาระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยก็สำหรับทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ต้องบอกว่ามันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่จะมีทีมที่ลงแข่งขันในฟุตบอลโลกในรอบกลุ่มเนี่ยถึง48ทีมด้วยกันนะทั้งหมดเนี่ย12กลุ่มนะครับไล่ไปตั้งแต่กลุ่ม A ถึงกลุ่ม L เลยก็เยอะมากแล้วก็เลยทำให้ระยะเวลาในการจัดการแข่งขันเนี่ยมันก็เลยยาวไปด้วยนะครับก็สำหรับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเบื้องต้นก็แน่นอนแหละเอา2ทีมแรกนะครับที่จบอันดับ1แล้วก็อันดับ2ของตารางเนี่ยเข้ารอบต่อไปแล้วก็ไปคัดเอาทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับเข้าไปสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนั่นเองนะสำหรับเท่าที่ไล่ดูแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลุ่มที่ใช้คำเรียกได้ว่า Group of Death เนี่ยเท่าที่ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีให้เห็นนะสำหรับกลุ่ม Group of Death นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่ากระจายกันอยู่ในหลายๆกลุ่มสำหรับทีมใหญ่ๆเนี่ยอย่างกลุ่ม A เนี่ยก็มีเช็กเม็กซิโกแอฟริกาใต้แล้วก็เกาหลีใต้นะครับถ้าดูความแข็งของทีมนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันหมดเลยนะถ้าจะดูดีหน่อยก็น่าจะเป็นเม็กซิโกเกาหลีใต้นะครับที่ถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยไปบ่อยมากเช็กนี่ก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับมีนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองส่วนเม็กซิโกก็แน่นอนแหละด้วยความที่เป็นประเทศที่อยู่ในโซนอเมริกาเหนือ ความที่ว่าจะเจอกับคู่แข่งแข็งๆทั้งหลายจากโซนอเมริกาเหนือเนี่ยมันก็น้อยนะครับ ก็มีเพียงแค่แคนาดากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละที่พอจะสูสีกันหน่อยส่วนนอกนั้นก็จะเป็นทีมประเทศเล็กๆน้อยๆทีมหมู่เกาะทั้งหลายนะก็เลยจะได้เห็นว่าเนี่ยเม็กซิโกก็จะได้เข้ามาเล่นฟุตบอลโลกอยู่เรื่อยๆเลยนะครับในกลุ่ม A ถ้ามองแบบเร็วๆมองแค่ชื่อประเทศแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเม็กซิโกกับเซาท์แอมเม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนี่ยน่าจะเป็น2ทีมแหละครับที่การันตีกันผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมอันเนี้ยผมคิดว่าต้องไปดูที่ผลงานของเช็กนะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างเช็กกับทางแอฟริกาใต้แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเช็กดูจะเป็นทีมที่มีนักเตะที่แข็งแกร่งกว่านะครับส่วนในกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์บอสเนียแคนาดาแล้วก็กาตาร์ก็แคนาดาก็เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับเช่นเดียวกับในกลุ่ม A ก็คือเม็กซิโกนั่นเองนะในกลุ่มนี้เนี่ยถามว่าถึงขั้นเป็น Group of Death ได้ไหมก็อาจจะเป็นได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะด้วยความที่มันมีหลายทีมแล้วก็ทีมใหญ่ๆกระจายกันมาอยู่ในทุกกลุ่มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเห็นทีมใหญ่ๆมากระจุกกันอยู่ในกลุ่มเดียวเงี้ยเหมือนสมัยก่อนที่แบบโอ้โหเยอรมันอังกฤษแล้วก็ทีมจากโซนอเมริกาใต้สักทีมหนึ่งเงี้ยโคลอมเบียอุรุกวัยเงี้ยที่จะไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันเลยโอกาสแบบนั้นมันมีได้น้อยนะครับมันก็เลยทําให้ในครั้งนี้เนี่ยถ้าจะเรียกว่ากลุ่ม Group of Death เนี่ยมันเท่าที่มองเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะแต่ถ้ามองในระดับคุณภาพทีมที่มันใกล้เคียงกันไม่พูดถึงชื่อชั้นนะครับก็ต้องบอกว่า กลุ่ม B นี่ก็อาจจะเรียกแบบนั้นได้เหมือนกันนะเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์บอสเนียแคนาดาเนี่ยถือว่าผมว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยส่วนกาตาร์มองเผินๆเป็นทีมจากเอเชียเราก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะ ไม่สามารถสู้กับบอสเนียหรือแคนาดาได้นะครับแต่ว่าถ้าไปเทียบกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแน่นอนแหละสวิตเซอร์แลนด์ดูแข็งแกร่งกว่าเยอะแต่ถ้าเทียบกัน3ทีมเนี้ยกาตาร์แคนาดาบอสเนียผมว่า3ทีมนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะในกลุ่มนี้ถ้าจะให้มองผ่านๆเอาแบบไม่ได้ว่าวิเคราะห์เยอะมากในเชิงลึกนะครับมองแค่ชื่อชั้นแล้วก็คุณภาพนักเตะเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะยืนหนึ่งแหละส่วนอันดับสองเนี่ยน่าจะเป็นการลุ้นกันได้ทั้งสามทีมเลยนะกาตาร์นี่อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าแคนาดากับบอสเนียผมว่าน่าจะเป็นสองทีมนี้แหละที่ได้ลุ้นกันอันดับสองส่วนกาตาร์อาจจะได้ลุ้นเล็กๆกับการเผื่อฟุกได้เป็นอันดับสามนะครับก็ถือว่าเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มกรุ๊ปออฟเดทแล้วกันนะกลุ่มนี้นะครับในกลุ่ม C ก็จะมีสกอตแลนด์บราซิลไฮติแล้วก็โมร็อกโกโอ้กลุ่มนี้ยิ่งมองง่ายเลยครับเพราะว่าไฮติเนี่ยน่าจะกาชื่อทิ้งไปเลยนะส่วนโมร็อกโกกับทางสกอตแลนด์เนี่ยผมมองว่าโมร็อกโกดูแข็งกว่าสกอตแลนด์เล็กๆนะส่วนบราซิลเนี่ยแน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องชื่อชั้นบราซิลนี่น่าจะเป็นจ่าฝูงน่าจะเป็นแชมป์กลุ่มอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ต้องไปดูผลงานณวันแข่งขันจริงๆก่อนนะเพราะว่าสกอตแลนด์นี่ก็ถือว่าเป็นทีมโอ้โหนักรบสกอตนะสู้ไม่ถอยอยู่เหมือนกันนะครับสกอตแม็กโทมิเนอะไรพวกนั้นนะแอนดูโรบอตสันนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่สู้ยิบตาสู้ขาดใจเลยเหมือนกันสำหรับสกอตแลนด์เป็นทีมที่สปิริตทีมดีมากๆทีมหนึ่งเลยแหละถ้าพูดกันตามตรงนะครับส่วนโมร็อกโกอันนี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในทีมแกร่งทีมแข็งโป๊กมากๆของทางทวีปแอฟริกานะก็จะเป็นประเทศก็จะอยู่ทางแอฟริกาเหนือนะครับแล้วก็มีเขตแดนติดใกล้ๆกันกับทางสเปนเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะได้รับอิทธิพลความเป็นยุโรปสไตล์การเล่นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยจากทางยุโรปมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะก็เลยจะทำให้ดูแข็งแกร่งมากกว่าทีมจากทวีปแอฟริกาอื่นๆนะครับก็ผมว่าอันดับหนึ่งอะบราซิลได้ลุ้นเนี่ยถึงแม้ว่ารายชื่อนักเตะบราซิลแต่ละคนที่เห็นมาแล้วก็จะแบบบราซิลหรือว่าเนี่ยใช่หรือว่าบราซิลยุคนี้มันมีหน้าตานักเตะออกมาอย่างนี้เหรอแต่ถ้าพูดถึงศักยภาพพูดถึงประสบการณ์พูดถึงหูความเขี้ยวแล้วก็ต้องยอมรับนะครับยังไงซะบราซิลก็คือบราซิลนักเตะแต่ละคนมันจะมีแท็กติกเทคนิคมีลูกดีดลูกดิ้นลูกแบบโอ้โหเรียกฟาวเรียกไรเนี่ยสารพัดอยู่แล้วก็ถ้านับรวมไปเกี่ยวกับเรื่องฝีเท้าพรสวรรค์ต่างๆเนี่ยมันเราเห็นกันมาอยู่แล้วนะครับว่าคำพูดที่ว่าคนบราซิลเกิดมาพร้อมกับลูกฟุตบอลเนี่ยไม่เกินจริงนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้ว่าในยุคหลังๆเนี่ยบราซิลจะโดนส่งออกไปยุโรปไวไปสักหน่อย 17-18 ก็ไปค้าแข่งในยุโรปและทำให้หลายคนเนี่ยมักจะพูดกันว่ามันขาดความเป็นบราซิเลียนที่มันไม่ได้เป็นบราซิเลียนที่เติบโตมาจากฟุตบอลบราซิลแต่แรกนะครับคือพอเป็นดาวรุ่งขึ้นมาพอมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้สักปีหนึ่งบางคนอาจจะเล่นได้สัก2ปี3ปีเงี้ยมันยังไม่ทันได้ซึมซับความเป็นบราซิเลียนแบบจัดจ๋าสักเท่าไหร่นะแล้วก็บวกกับอิทธิพลของฟุตบอลสมัยนี้เนี่ยมันมีเรื่องสื่อโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องการหาคลิปดูการหาแรงบันดาลใจการเรียนรู้เทคนิควิธีการเล่นต่างๆเนี่ยมันก็แค่กดเข้าไปดูในโซเชียลมันก็เห็นกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถึงได้มีการพูดกันว่าเด็กบราซิลสมัยนี้มันดูไม่ค่อยเป็นบราซิลมันดูไม่ค่อยเป็นสไตล์แซมบ้าลาตินอเมริกันเหมือนสมัยก่อนนะเพราะว่ามันจะดูเป็นการพัฒนาขึ้นมาเป็นฟุตบอลสไตล์ยุโรปซะส่วนใหญ่ไปซะแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกบราซิลก็คือบราซิลยังไงก็มองข้ามไม่ได้นะส่วนอันดับ2กับ3เนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นการแย่งกันระหว่างสกอตแลนด์กับโมร็อกโกนี่แหละเพราะว่าไฮติอย่างที่บอกไปว่าน่าจะกาชื่อทิ้งได้เลย ในกลุ่ม D นะครับมีตุรกีปารากวัยสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพแล้วก็ออสเตรเลียกลุ่มนี้เนี่ยโอ้ต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันหมดเลยนะสหรัฐอเมริกา ก็ไม่ได้แข็งโป๊กเหมือนช่วงยุค2000ต้นๆนะครับช่วงนั้นก็โหมีตัวแข็งๆอยู่เยอะเหมือนกันนะตั้งแต่ปลายตั้งแต่ไอตอนปี94ที่ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกแล้วก็มา98ในตอนที่ฝรั่งเศสคือช่วงยุคนั้นอ่ะมันยังพอมีนักเตะที่น่าสนใจอยู่นะครับสำหรับนักเตะสหรัฐอเมริกาแล้วก็จนมาถึงยุคของคลินเดมซีแนวรุกชาวสหรัฐที่มาเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วก็เป็นโอ้โหสุดยอดกัปตันอเมริกาคนหนึ่งเลยแหละนะครับของยุคฟุตบอลทีมชาติสหรัฐอเมริกานะเวลานั้นนะพอมาในยุคหลังนี่ก็หาตัวเจ๋งๆค่อนข้างได้น้อยนะครับสองพี่น้องทิวแมนนี่ก็ผมไม่แน่ใจว่าติดทีมชาติสหรัฐอเมริกาชุดนี้ด้วยหรือเปล่านะมาลิคทิวแมนเนี่ยติดมานะครับส่วนอีกหนึ่งทิวแมนนี่ก็ติดมาแค่คนเดียวนะสำหรับสหรัฐอเมริกาชุดนี้นะครับมาลิคทิวแมนแค่คนเดียวเองส่วนอีกหนึ่งทิวแมนไม่ได้ติดมานะเป็นสองพี่น้องนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นฝาแฝดด้วยหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆเป็นสองพี่น้องนะครับมาลิคทิวแมนนี่ก็อยู่กับเลเวอร์คูเซนส่วนนอกนั้นเนี่ยที่น่าสนใจก็แน่นอนครับเวสลีย์เวสตันแมคเคนนี่นะครับมิดฟิลด์จากยูเวนตุสซึ่งตอนหลังช่วงหลังๆวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมิดฟิลด์สารพัดประโยชน์เลยนะเล่นปีกก็ได้เล่นวิงแบ็กก็ได้เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกก็ได้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับตัวกลางก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาฝีเท้าได้ดีเลยล่ะสำหรับเวสตันแมคเคนนี่แล้วก็เชื่อว่าในทัวร์นาเมนต์นี้น่าจะเป็นหัวใจหลักของแดนกลางของทีมชาติสหรัฐอเมริกาเลยนะไทเลอร์ดัมก็ทำผลงานได้ดีนะครับในการลงเล่นให้กับทางบอร์นมัธนะเบนเดนอารอนสันก็ทำผลงานได้ดีกับลีดส์ยูไนเต็ดส่วนทิโมธีเวอาร์นะครับอันนี้นี่ก็ทรงๆไม่ได้ว่าโดดเด่นอะไรมากนะลูกชายของจอร์จเวอาร์นะครับหนึ่งในตำนานนักเตะคนหนึ่งนะของเอซีมิลานนะครับสำหรับทางจอร์จเวอาร์นะแล้วก็แน่นอนครับที่ต้องจับตามองก็ต้องเป็นคนนี้แหละนะคริสเตียนพูลิสิคกัปตันอเมริกาคนปัจจุบันก็ปีนี้ในการลงเล่นให้กับทางเอซีมิลานแม้ว่าผลงานจะดรอปลงไปหน่อยนะแต่สุดท้ายแล้วนะครับพูลิสิคก็ทำไป8ประตูกับ4แอสซิสต์ซึ่งต้องบอกว่าก็ผลงานดรอปลงไปเยอะมากนะปีแรกเนี่ยทำไป12ประตู8แอสซิสต์ปีที่2ทำไป11ประตู9แอสซิสต์นะครับปีนี้ด้วยระบบการเล่นของอัลเลกีแล้วก็มีปัญหาภายในเยอะแยะมากมายสำหรับเอซีมิลานเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้โดยรวมของทีมเนี่ยฟอร์มมันดรอปลงไปเยอะนะคนหนึ่งที่น่าจับตามองครับคือคนนี้ครับศูนย์หน้าดาวรุ่งวัย23ปีริคาร์โดเปปี้ครับก็ถ้าตามข่าวรู้สึกว่าเดี๋ยวในฤดูกาลหน้าจะย้ายมาเล่นในอังกฤษนะที่ผมเห็นมาก่อนหน้านี้นะครับว่ากำลังจะเซ็นสัญญาย้ายมาเล่นในอังกฤษสำหรับทางริคาร์โดเปปี้นะคนนี้ถือว่าน่าสนใจครับใช่ฟูลแลมนะฟูลแลมเนี่ยแหละที่ว่ามีข่าวว่าจะดึงเขามาร่วมทีมนะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ออฟฟิเชียลหรือยังแต่ว่ามีข่าวว่าติดต่อเจรจากับทาง PSV ไฮโดเฟนนะครับว่าจะดึงมาร่วมทีมถือว่าน่าจับตามองเลยครับริคาร์โดเปปี้นี่ก็ช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นศูนย์หน้าคนสำคัญของ PSV ไฮโดเฟนคนนึงเลยแหละรวมไปถึงฟอเรียนบาโลกันนะครับคนนี้ก็อดีตดาวรุ่งของอาร์เซนอลนะก็ย้ายไปอยู่ในลีกฝรั่งเศสแล้วก็ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อพูดมาเยอะแยะมากมายเลยนะผมว่าสหรัฐอเมริกาด้วยความเป็นเจ้าภาพด้วยนะก็น่าจะมีลุ้นการจบอย่างน้อยๆอ่ะ1 ใน 2อ่ะต้องได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปลุ้นให้ตุรกีกับทางปารากวัยเนี่ยเขาไปตัดแต้มอะไรกันเองนะครับตุรกีนี่ก็ถือว่าเป็นทีมแข็งแกร่งทีมหนึ่งเลยแหละเมื่อมาอยู่ในกลุ่มนี้นะผลงานการคุมทีมของวิเซนโซมอนเตล่านี่ก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยครับในการพาตุรกีได้มาเล่นฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะบรรดาตัวรุกคีแนนยิลดิสนะครับคาเลมอัคเตอร์โคกรูเนี่ย เนี่ยก็ถือว่าจัดจ้านทั้งนั้นเลยนะครับบาริตยูมาสในแดนกลางนี้ก็อาดากูแรนะครับตัวสำคัญเลยรวมไปถึงตัวเก๋าอย่างฮาคานคาฮานกูเนี่ยนะก็น่าจะมีบทบาทสำคัญในฟุตบอลโลกรอบนี้กับทีมชาติตุรกีเลยครับสำหรับบรรดาหลายชื่อที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะผมก็ยังคงมองว่าตุรกีกับทาง USA เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เข้ารอบต่อไปไม่ว่าจะจบอันดับหนึ่งหรืออันดับสองส่วนอันดับสามเนี่ยอันนี้เนี่ยน่าลุ้นครับว่าออสเตรเลียจะทําได้ดีขนาดไหนเพราะว่าปารากวัยเนี่ยถ้าวัดกันกับออสเตรเลียผมก็ยังคงมองว่าไม่ได้ห่างกันมากนักสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทางปารากวัยกับออสเตรเลียนะครับผมว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยละสำหรับสองทีมนี้นะแต่ว่าปารากวัยอาจจะดูน่าสนใจกว่าเล็กๆตรงที่ว่าเป็นทีมจากโซนลาตินอเมริกานะครับโซนจากอเมริกาใต้ถ้าพูดถึงเรื่องทักษะเทคนิคแล้วก็น่าจะดูดีกว่าออสเตรเลียเนี่ยส่วนในกลุ่ม E เยอรมันเอกวาดอร์ไอวอรี่โกสต์แล้วก็คูราเซานะครับโอ้โหกลุ่มนี้นี่เยอรมันนี่นาเกลมันน่าจะพาทีมเก็บ9 แต้มเต็มได้เลยด้วยนะถ้าไม่เล่นพลาดไม่เล่นย่ำแย่กันไปเองนะครับเพราะว่าถ้าที่เหลือแล้วเนี่ยเอกวาดอร์กับไอวอรี่โกสต์เนี่ยผมมองว่าน่าจะชิงที่สองกันส่วนคูราเซานี่ก็ยังห่างชั้นเยอะต้องยอมรับเลยนะครับคูราเซาเนี่ยน่าจะยังห่างชั้นกันเยอะกับบรรดาพวกที่มีประสบการณ์การมาเล่นฟุตบอลโลกเยอรมันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเป็นแชมป์โลกมาแล้วนะครับเอลกวาดอร์ช่วงหลังก็ได้มาเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆบ่อยครั้งมากขึ้นส่วนไอวอรี่โกสต์นี่ก็เป็นตัวเก่าหน้าเก่านะครับจะมีช่วงที่ดรอปไปบ้างแล้วก็มีช่วงที่ได้กลับมาเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับหนึ่งผมก็ยังมองว่าน่าจะเป็นเยอรมันเนี่ยแหละที่จบเป็นแชมป์กลุ่มส่วนสองกับสามน่าจะเป็นการชิงกันระหว่างเอลกวาดอร์กับไอวอรี่โกสต์นะกลุ่มนี้นี่มองง่ายหน่อยนะครับในกลุ่ม F สวีเดนเนเธอร์แลนด์ตูนิเซียแล้วก็ญี่ปุ่นกลุ่มนี้เนี่ยจากใจจริงเลยผมแอบลุ้นให้ญี่ปุ่นท็อปฟอร์มทำผลงานได้ดีนะแต่พอมันต้องมาอยู่กลุ่มเดียวกับทีมที่จัดว่าเคี่ยวอยู่เหมือนกันนะครับเนเธอร์แลนด์กับตูนิเซียเนี่ยผมมองว่าสองทีมนี้นี่เคี่ยวใช้ได้เลยแหละส่วนสวีเดนนี่ก็สวีเดนเนี่ยเป็นทีมที่โมดิฟายกันขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมองยากมากว่าผลงานจะทำได้ดีขนาดไหนเพราะสวีเดนนี่ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ต้องไปเตะเพลย์ออฟนะครับแล้วก็เลยได้เข้ามาเล่นในฟุตบอลโลกรอบนี้นะเพราะว่าในรอบคัดเลือกเนี่ยพวกเขาจบอันดับบ๊วยของกลุ่มเลยด้วยเนี่ยแต่ว่าพอมันได้โอกาสจากการที่ทำผลงานได้ดีในช่วงฟีฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับนะเขาทำผลงานได้ดีแล้วก็เลยได้โอกาสเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟนะสำหรับสวีเดนแล้วก็ทำได้ตามเป้านะครับโดยพระเอกของงานก็คือวิกตอร์โยเกเลสก็ยังมองยากกับสวีเดนผมยอมรับเลยว่าสวีเดนชุดนี้เนี่ยมองไม่ออกจริงว่าจะผลงานจะทำได้ดีขนาดไหนยูเคเลสจะท็อปฟอร์มไหมอเล็กซานเดอร์อีซักจะฟิตพอที่จะเล่นได้ครบทุกแมตช์ให้กับสวีเดนหรือเปล่าอย่างน้อยๆก็คือ3แมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับว่าอเล็กซานเดอร์อีซักจะได้ลงจับคู่กันกับวิกตอร์ยูเคเลสไหวไหมเล่น90นาทีได้หรือเปล่านะเพราะว่าถ้ามี2ศูนย์หน้าที่มันอันตรายทั้งคู่อยู่ในสนามร่วมกันแล้วเนี่ยผมว่าสวีเดนก็มีลุ้นนะแต่ว่าถ้าคนใดคนหนึ่งเนี่ยอย่างกรณีของอเล็กซานเดอร์อิซักถ้าฟิตไม่พอมันก็ทำให้ประสิทธิภาพในเกมรุกของสวีเดนลดน้อยลงไปด้วยนะครับรวมไปถึงก็ต้องมาลุ้นอีกว่าวิกตอร์ยูเคเลสเนี่ยเมื่อเวลาได้ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยเขาจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับวิกตอร์ยูเคเลสก่อนหน้านี้ก็6นัด4ประตูนะครับก็ถือว่าผลงานท็อปฟอร์มเลยแหละนะส่วนเนเธอร์แลนด์นะครับของโรนัลด์คูมัน ผมว่าเขาก็ยังคงแข็งกว่าสวีเดนตูนิเซียเนี่ยแล้วก็อาจจะมีเจอของแข็งหน่อยก็ตรงญี่ปุ่นเนี่ยแหละอย่าลืมนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นในแมตช์กระชับมิตรก็ตามแต่พวกเขาก็ตบมาหมดแล้วนะเยอรมันบราซิลนะครับอังกฤษเนี่ยพวกเขาตบมาหมดแล้วนะแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่แมตช์กระชับมิตรก็ตามแต่นั่นหมายความว่าเรื่องระดับฝีเท้าเรื่องแท็กติกอะไรต่างๆเนี่ยญี่ปุ่นสู้กับทีมใหญ่ๆได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือประสบการณ์ของญี่ปุ่นในการมาเล่นในฟุตบอลโลกเนี่ยมันโหน่าจะเรียกได้ว่าเต็มแม็กล้นปรีแล้วล่ะนะเพราะว่าโอ้โหญี่ปุ่นนี้ก็ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกแทบจะโหในช่วง4-5 ครั้งหลังนี่ญี่ปุ่นน่าจะได้ไปตลอดอยู่เหมือนกันนะนะครับสำหรับญี่ปุ่นก็ที่แน่ๆญี่ปุ่นคือเบอร์หนึ่งของเอเชียแหละว่ากันตามตรงนะครับก็จะเหลือแค่ตูนิเซียเนี่ยแหละที่โหกลุ่มนี้ก็อาจจะพูดว่ากลุ่มอัปเดตก็ว่าได้นะครับพอมาพูดกันขนาดนี้แล้วนะแต่ผมก็ยังเชื่อว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยน่าจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปแหละส่วนใจเนี่ยเชียร์ให้ญี่ปุ่นนะครับอย่างน้อยๆก็จบอันดับ2นะแล้วก็สวีเดนกับตูนิเซียน่าจะต้องไปลุ้นแย่งอันดับ3กันนะสำหรับในกลุ่ม F นะครับส่วนในกลุ่ม G เบลเยียมอียิปต์อิหร่านแล้วก็นิวซีแลนด์กลุ่มนี้โอ้กลุ่มนี้ก็ถือว่ามองยากครับเพราะว่าเบลเยียมเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วก็น่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของทั้งสองคนด้วยนะนั่นก็คือทางเควินเดบรอยกับทางโรเมลูกากูนะครับแน่นอนแหละเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายอยู่แล้วเพราะว่า34กับ33นะครับอายุของทั้งสองคนนะแล้วก็แอ็กเซลวิสเซลอายุ37ปีเนี่ยก็น่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วครับก็ได้แต่หวังว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจะเป็นเวทีแจ้งเกิดของปีกตัวทีเด็ดอย่างเนี่ยแหละครับเจเรมี่ดอกูเนี่ยว่าจะแผลงฤทธิ์ได้ดีขนาดไหนนะแล้วก็พวกตัวในยุคใหม่อย่างลูกบักคิโอนะครับศูนย์หน้าวัย28ปีเนี่ยจะมีโอกาสได้ลงเล่นมากขนาดไหนนะแล้วก็บรรดาแดนกลางอย่างซาลาเมเกอร์นะครับเดเคเตเลแลอะไรพวกเนี้ยนะน่าจะเป็นในยุคถัดไปของทีมชาติเบลเยียมในช่วง10ปีต่อจากนี้นะครับน่าจะเป็นพวกนี้แหละยูริติลมองนี่ก็โอ้ถ้ามองจากอายุแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าอีก4ปีข้างหน้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีโอกาสได้ลงเล่นกับทีมชาติเบลเยียมในฟุตบอลโลกหรือเปล่าในกรณีถ้าเกิดว่าในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเบลเยียมได้ไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยติลมองก็29ปีเข้าไปแล้วนะแต่ถ้าดูจากแอ็กเซลวิสเซลติดมาได้นะครับดูจากเดอบรอยติดมาได้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าในวันนั้นเนี่ยติลมองก็จะกลายเป็นพี่ใหญ่ของทีมที่มาคุมน้องๆเนี่ยบรรดาเดเคเตเลแลซาลาแมคเกอร์นะครับแล้วก็เจเรมี่ดอกกูอะไรพวกนี้นะติลมองก็ต้องมาอบอุ้มน้องๆพวกนี้ให้ลุยฝ่ากันไม่ได้รวมไปถึงอามาดูโอนันนานะครับมิดฟิลด์จากแอสตันวิลล่าเนี่ยที่มาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ในฐานะแชมป์ยูโรป้าลีกด้วยนะก็ถือว่าน่าสนใจครับอย่างแม็กซิมเดกูเปเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับในฤดูกาลนี้กับการลงเล่นกับไบรตันนะแล้วก็คนนี้เดวินเทอร์นี่ก็เป็นที่จับตามองนะครับแนวรับจากเอซิมิลานนะก็ยังถือว่าก็ยังมีตัวใหม่ๆขึ้นมาทดแทนกันได้อยู่ค่อนข้างดีเลยแหละสำหรับเบลเยียมนะครับถ้าดูจากรายชื่อแบบนี้แล้วนะส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นอียิปต์อิหร่านนิวซีแลนด์เนี่ยผมมองว่า3ทีมนี้เนี่ยไม่ได้ห่างกันมากอิหร่านกับนิวซีแลนด์เนี่ยก็โซนก็ใกล้ๆกันนะครับอิหร่านก็เอเชียนิวซีแลนด์ก็โซนคอนคาเคฟนะเอ้ยโซนโอซิเนียนะครับก็คือทางตอนใต้ของบ้านเราเนี่ยนะสำหรับนิวซีแลนด์นะครับก็ใกล้ๆกันแหละส่วนอียิปต์นี่ก็จะดูแข็งกว่าหน่อยตรงที่ว่าเขาอยู่จากโซนแอฟริกานะก็จะต้องได้ดวลกับพวกโมร็อกโกพวกอะไรเงี้ยที่เป็นทีมแข็งๆในระดับใกล้เคียงกันนะครับอียิปต์ก็นำทีมโดยแน่นอนแหละโมฮัมเหม็ดซาลาแล้วก็น่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของซาลาแล้วด้วยเช่นกันเพราะปัจจุบันก็ซาลาก็อายุ33ปีครับแล้วนะในยุคต่อไปนี่ก็น่าจะเป็นเนี่ยแหละครับไอ้เจ้าโอมามามุชเนี่ยแหละที่จะขึ้นมาเป็น หัวหอกของทีมคัพมัมมี่อียิปต์ในยุคต่อไปนะก็ไม่รู้ว่าจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนเหมือนกันนะครับในวันที่อียิปต์ไม่มีโมซาลาแล้วนะก็ถ้ามองอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเบลเยียมกับอียิปต์นะครับที่มีโอกาสจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนอิหร่านกับนิวซีแลนด์นี้ก็น่าจะต้องไปลุ้นแย่งอันดับ3กันในกลุ่ม H ครับสเปนอุรุกวัยเคปเวิร์ดแล้วก็ซาอุดีอาระเบียนะครับอันนี้นี่ก็1-2ก็ให้ไปเลยสเปนอุรุกวัยนะส่วนอันดับ3เนี่ยน่าจะต้องไปลุ้นกันระหว่างซาอุดีอาระเบียกับเคปเวิร์ดนะครับเคปเวิร์ดนี่ก็เป็นทีมน้องใหม่ทีมหนึ่งนะจากโซนอเมริกากลางนะครับแล้วก็ซาอุดีอาระเบียก็หน้าเดิมๆจากโซนเอเชียเรานะก็ถือว่าเป็นท็อปไฟของโซนเอเชียแหละรวมไปกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้กาตาร์ซาอุดีอาระเบียแล้วก็อีกทีมหนึ่งนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนี่จะเป็นอิหร่านหรืออิรักสักอย่างเนี่ยนะครับที่เป็นท็อปไฟท์ทีมแกร่งของโซนเอเชียบ้านเรานะก็ซาอุดีอาระเบียน่าจะต้องไปแย่งที่3กันนะครับกับเคปเวิร์ดนะแต่ถ้าดูประสบการณ์แล้วก็ซาอุดีอาระเบียมีมากกว่าเคปเวิร์ดแล้วครับแล้วก็สเปนกับอุรุกวัยเนี่ยแน่นอนมันชัดเจนอยู่แล้วว่าสเปนเนี่ยน่าจะจบอันดับ1แล้วก็อุรุกวัยเนี่ยลุ้นอันดับ2นะครับส่วนในกลุ่มไอกลุ่มนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะยกให้เป็นกรุ๊ปออฟเดธนะนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะนั่นก็คือฝรั่งเศสนอร์เวย์เซเนกัลแล้วก็อิหร่านอิรักนะครับฝรั่งเศสก็แน่นอนแหละน่าจะเต็งแชมป์กลุ่มได้อยู่เหมือนกันส่วนนอร์เวย์นะครับก็ต้องไปดูว่าเออร์ลิงฮาแลนด์กับมาร์ตินโอเดกาดเนี่ยจะระเบิดฟอร์มได้มากขนาดไหนในทัวร์นาเมนต์นี้รวมไปถึงยักษ์ใหญ่อย่างไอ้เจ้าเดี๋ยวผมขอชื่อนึกชื่อก่อนนะศูนย์หน้าของอาร์เรติโกมาติกไอ้เจ้าอเล็กซานดราโซลอตนะครับอเล็กซานดราโซลอตนะเนี่ยคือต้องบอกว่านั่งดูนอร์เวย์ในช่วงที่เตะรอบคัดเลือกเนี่ยโหโซลอตนี่ต้องบอกว่าแม้ว่าจะทำประตูได้ไม่เท่าฮาแลนด์แต่โซลอตเนี่ยแหละเป็นตัวพระเอกของงานตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มนะครับแต่โดนจับไปเล่นทางแนวรุกริมเส้นทางฝั่งขวาแล้วพี่แกดันทำได้ดีนะครับลงต่ำมารับบอลแล้วก็พาบอลขึ้นไปฉีกไปทางขวาแล้วก็รอตบเข้ากาเข้ากลางสวยๆให้ฮาแลนด์โฉบเข้ามามงกระโดดกังฟูคิกอะไรต่างๆนานานะครับกลายเป็นว่า2คนนี้เนี่ยประสานงานกันได้ดีมากๆนะยักษ์ใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับแต่โซลอตก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่สปีดมีในระดับหนึ่งรวมไปถึงทักษะการเก็บบอลอะไรต่างๆครองบอลเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับอเล็กซานดราโซลอตแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยมีข่าวหนักมากๆเลยครับว่ายูเวนตุสถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นยูเวนตุสนะที่มีข่าวว่าสนใจอยากจะดึงอเล็กซานดราโซลอตไปร่วมทีมนะครับก็ในวัย30ปีนะสำหรับทางอเล็กซานดราโซลอตแล้วก็ในข้อมูลนี่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคืบหน้าไปประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วในการเจรจากับทางอัตเลติโกมาดริดนะครับอัตเลติโกมาดริดตอนนี้นี่ก็พูดถึงก็ต้องมารอดูกันว่าสถานการณ์ของไอ้เจ้าจูเลียนอัลวาเรสเนี่ยจะจบลงแบบไหนนะครับเพราะว่ามันมีทีมหลายทีมมากๆเลยที่ให้ความสนใจเด่นๆก็บาร์เซโลนานะครับเด่นๆที่ยอมทุ่มประกาศชัดเจนเลยว่า100ล้านยูโรเราก็พร้อมจ่ายถ้าอาร์เรติโกมาดริดตอบรับข้อเสนอส่วนอาร์เรติโกมาดริดก็บอกว่าไม่ขายก็สัญญายังอยู่กันยาวๆทำไมเราจะต้องมากระตากด้วยล่ะเราไม่ขายสักอย่างจะทำไมนะครับแล้วก็รวมไปถึงอาร์เซนอลที่อยากได้อยู่เหมือนกันแต่กรณีของอาร์เซนอลเนี่ยเห็นมีข่าวบทสัมภาษณ์ของทางไอ้เจ้าชูเลนอวาเลสนะครับก็พูดประมาณว่าเขาไม่เลือกที่จะไปอาร์เซนอลเขาไม่อยากจะย้ายไปร่วมทีมจากลอนดอนนะครับก็แน่นอนแหละใจของชูเลนอวาเลสมันอยากไปอยู่บาร์ซ่าชัดเจนแล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจขึ้นมาเมื่อมันมีกระแสข่าวขึ้นมาว่าอีกหนึ่งทีมที่กำลังจะมาร่วมวงในการไล่ล่า จูเลียนอัลวาเรซนั่นก็คือเรอัลมาดริดอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่กระแสข่าวนะครับเพราะว่าถ้ามองในภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ย การที่เรอัลมาดริดจะไปซื้อนักเตะสักคนหนึ่งจากทีมโอ้โหคู่รักคู่แค้นอย่างทางอตเลติโกมาดริดเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากมากๆนะครับที่ทีมที่มันแบบแทบจะโอ้โหฆ่ากันตายเวลาดวลกันอะนะมาดริดดาร์บี้เนี่ยนะครับคือมันเคยมีเหตุการณ์ก็อย่างกรณีของราอูลนะราอูลนี่ก็เป็นดาวรุ่งอะคาเดมีของอตเลติโกมาดริดแล้วก็โดนอตเลติโกมาดริดปฏิเสธแล้วก็ทางเรอัลมาดริดก็เลยดึงไปแล้วกลายเป็นว่าไปเป็นตำนานของเรอัลมาดริดนะครับคู่นี้เวลาเจอกันก็ราอูลก็ค่อนข้างที่จะนะแฟนอตเลติโกมาดริดก็นิดๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะส่วนกรณีของเฟร์นันโดตอร์เรสนี่ก็แน่นอนแหละเป็นหัวหอกของทางฝั่งอตเลติโกมาดริดที่คอยต่อกรกับทางเรอัลมาดริดอยู่ในยุคที่เขาค้าแข้งกับอตเลติโกมาดริดนั่นเองนะก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ในการสลับขั้วกันของสองทีมนี้นะครับร่วมเมืองเนี่ยแต่ว่ามันก็ดูแล้วน่าจะยากอยู่สักหน่อยนะกับกระแสข่าวที่ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่มาร่วมล่าชูเลนอเวเรสไปร่วมทีมด้วยอีกทีมหนึ่งนะครับสำหรับทางเรอัลมาดริดส่วนเซเนกัลนำทีมโดยซาดิโอมาเน่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบิ๊กทีมจากทวีปแอฟริกาแล้วก็อิรักนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมใหญ่จากโซนบ้านเราเนี่ยแหละเอเชียนั่นเองนะก็ สำหรับอิรักเนี่ยต้องบอกว่า ปัญหาโลกแตกอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอิรักนี่ก็ตอนนี้นี่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกับทางสหรัฐอเมริกาที่เราทราบเป็นดีนะครับว่ามันก็มีกระท่อนกระแท่นกันอยู่นะสำหรับอิรักกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจะได้รับการต้อนรับดีขนาดไหนนะสำหรับทางอิรักนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมนิดนึงมันสรุปว่าอิรักหรืออิหร่านเพราะไอ้สองทีมนี้นี่เป็นอิหร่านนะที่มีประเด็นกับทางสหรัฐอเมริกาอิรักนี่ไม่เกี่ยวนะครับอิรักเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่อิหร่านเนี่ยแหละมีปัญหานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้ที่พูดกันใน Follow the Game นะนักเตะเนี่ยได้รับอนุญาตได้รับวีซ่าเข้าประเทศได้แต่กลายเป็นว่าทีมงานสตาร์โค้ชของอิหร่านโดนปฏิเสธวีซ่าห้ามเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนี่เป็นข่าวเมื่อวานแต่เดี๋ยวก็ต้องดูว่าทางทีมงานสตาร์โค้ชของอิหร่านเนี่ยจะได้อนุญาตเข้าประเทศหรือเปล่าเพราะว่ามันก็น่าเกลียดเกินไปคุณให้เขาเข้าประเทศเพียงแค่นักเตะแล้วมันจะไปทำการแข่งขันกันยังไงมันจะไปซ้อมกันยังไงใครจะคอยดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่อยู่อาหารการกินการฝึกซ้อมอะไรต่างๆมันก็โอ้โหกลั่นแกล้งกันเกินไปเอากันตามตรงนะคุณต้องตัดออกให้มันชัดเจนว่านี่มันคือกีฬามันไม่ใช่เกมการเมืองนะครับคุณจะมาอย่างนี้มันก็รู้สึกแบบอเมริกาคืออเมริกานะแล้วก็ทรัมป์ก็คือทรัมป์จริงๆอ่ะก็ต้องยอมรับกันตรงนี้นะครับก็เล่นแง่ทุกอย่างอ่ะกลั่นแกล้งกันทุกอย่างจริงๆเนี่ยนะก็บ้าบ้าบอตามสไตล์ทรัมป์อ่ะพูดกันตามตรงเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเส้นทางฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยว่าอิหร่านจะราบรื่นขนาดไหนแต่พอมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะที่อิหร่านอาจจะจบบ๊วยของกลุ่มแล้วก็รีบกลับบ้านเลยดีกว่าสบายใจนะครับอยู่ไปเดี๋ยวก็โดนกลั่นแกล้งเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอีกนะก็เดี๋ยวต้องดูนะครับสำหรับกลุ่ม G ส่วนอิรักนี่ก็โอ้น่าจะยากครับอิรักน่าจะสู้ด้วยยากเจอทั้งฝรั่งเศสนอร์เวย์แล้วก็เซเนกัลในอิรักน่าจะจบบ๊วยเหมือนกันนะแล้วก็อันดับหนึ่งอันดับสองนี่ก็น่าจะเป็นเนี่ยแหละฝรั่งเศสเนี่ยนะครับอันดับสองยังพอมีลุ้นเล็กๆนะกับการลุ้นระหว่างนอร์เวย์กับเซเนกัลอย่างที่บอกครับถ้าบรรดาตัวจี๊ดๆของนอร์เวย์ท็อปฟอร์มขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อาจจะทำได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ได้นะสำหรับนอร์เวย์ในกลุ่ม J ครับก็จะมีออสเตรียอาร์เจนตินาแอลจีเรียแล้วก็จอร์แดนพูดแบบเร็วๆเลยอาร์เจนตินากับออสเตรียนะครับน่าจะมีโอกาสจบที่1ที่2แล้วก็ที่3เนี่ย น่าจะเป็นเนี่ยแหละครับแอลจีเรียส่วนจอร์แดนเนี่ยน่าจะสู้ไม่ไหวล่าสุดดูผลงานจอร์แดนในการลงเล่นนัดล่าสุดมานะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยเขาเจอกับใครนะเจอกับทางเนี่ยโคลอมเบียก็แพ้มา2-0นะครับแบบโอ้โหเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ก็โดนถล่มมา4-1เนี่ยจอร์แดนนี่ไม่น่าจะไหวครับในทัวร์นาเมนต์นี้น่าจะเป็นแค่ไม้ประดับกลุ่มพูดกันตามตรงเลยนะแล้วก็น่าจะอย่างที่บอกครับอันดับหนึ่งอันดับสองก็น่าจะไม่พ้นอาร์เจนกับออสเตรียแล้วก็อันดับสามเนี่ยแอลจีเรียนะในกลุ่มเคครับโปรตุเกสโคลอมเบียดีอาร์คองโกแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับก็น่าจะจบนี่แหละ1-2ก็น่าจะไม่พ้นโปรตุเกสกับทางโคลอมเบียนะครับส่วนอันดับสามเนี่ยน่าสนใจว่ามันจะเป็นดีอาร์คองโกหรืออุซเบกิสถานเพราะสองทีมนี้เนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าดีอาร์คองโกอาจจะดูดีกว่าหน่อยตรงที่ว่านักเตะหลายๆคนค้าแข้งอยู่ในลีกใหญ่ๆของยุโรปเนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบกับทางอุซเบกิสถานแล้วก็ดีอาร์คองโกดูจะน่าสนใจกว่านะครับอักเซลโตเซเบ้นะครับอารอนฟานบิสก้าเงี้ยนะที่เล่นอยู่ในอังกฤษทั้งคู่นะครับในแนวรุกนี่ก็ยังมีบัคคัมบูเนี่ยนะประสบการณ์เต็มถังเลยเซดิกบัคคัมบูนะครับแล้วก็รวมไปถึงยอนเน่วิสซ่าที่อยู่กับนิวคาสเซิลด้วยนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าวัดกันแล้วเนี่ยเดียคองโกก็ดูจะแข็งกว่าอุซเบกิสถานนะเพราะว่าตัวที่ประสบการณ์ดีๆหลายคนค้าแข้งอยู่ในลีกยุโรปนะครับในท็อปลีกด้วยนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยในกลุ่ม L ครับโอเอเชียอังกฤษกาน่าแล้วก็ปานามานะครับกลุ่มนี้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาไปผูกดวงอะไรกันมานะครับระหว่างโครเอเชียกับอังกฤษเนี่ยเจอกันบ่อยๆถ้าไม่เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มก็ต้องไปเจอกันในรอบ16ทีม8ทีม4ทีมกันอยู่เงี้ย2ทีมนี้นะครับไม่ว่าจะในฟุตบอลโลกไม่ว่าจะในฟุตบอลยุโรปนะในฟุตบอลยูโรนะครับจะต้องป้วนเปี้ยนมาเจอกันแล้วรอบนี้ก็ดันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันในกลุ่ม L ซีก็น่าจะเป็นการชิงกันแล้วครับว่าระหว่างอังกฤษกับโครเอเชียเนี่ยใครจะจบอันดับหนึ่งอันดับสองเพราะว่าที่เหลือแล้วเนี่ยกาน่ากับปานามาเนี่ยผมมองว่าก็ยังไม่น่าจะไหวนะกับการต้องโอ้โหมาแย่งแบ่งแต้มกับโครเอเชียและอังกฤษเนี่ยผมว่ากาน่ากับปานามาน่าจะไปลุ้นแย่งอันดับ3กันนะครับแล้วก็อันดับ1อันดับ2เป็นการแย่งกันระหว่างโครเอเชียกับอังกฤษสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะครับหลายๆท่านหลายๆคนมักจะพูดกันว่านัดเปิดหัวสำคัญที่สุดเพราะว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยนัดแรกถ้าคุณเก็บ3แต้มได้โอกาสที่คุณจะเข้ารอบต่อไปสูงมากๆสูงเกินครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกมแรกของทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยถ้าไม่ชะล่าใจกันไปเองนะก็ต้องบอกว่าน่าจะเก็บแต้มกันตามเป้าหมายได้นะครับอย่างกรณีของเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้เนี่ยผมว่ายังไงเม็กซิโกด้วยฐานะที่เป็นเจ้าภาพด้วยเล่นในสนามของบ้านตัวเองด้วยนะครับก็น่าจะเก็บแต้มได้แหละแต่อยู่ที่ว่าจะชนะมากชนะน้อยเท่านั้นเองนะแล้วก็เกาหลีใต้กับเช็คคู่นี้นี่ก็ผมก็ยังมองว่าเกาหลีใต้น่าจะไหวนะในการเก็บ3แต้มแรกกับเช็คนะครับส่วนสหรัฐอเมริกากับปารากวัยนี่อันนี้เนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นเจ้าภาพยังไงผมก็มองว่าสหรัฐอเมริกาน่าจะทำได้แหละไม่ได้ไม่ดีก็เสมอแต่ว่าถ้าจะให้ไม่เสียหน้าก็ต้องชนะปารากวัยให้ได้ในนัดแรกเปิดหัวนะครับแคนาดากับบอสเนียนี่ก็โอ้โหคู่นี้นี่มันใกล้เคียงกันมากๆนะโอ้โหคู่นี้มองยากครับคู่นี้มองยากมากเนี่ยอันนี้ละไว้ก่อนแล้วกันระหว่างแคนาดากับบอสเนียแต่ในฐานะเจ้าภาพยังไงแคนาดาก็ควรจะต้องได้3แต้มนะบราซิลกับโมร็อกโกก็น่าจะเป็นบราซิลครับผมว่าด้วยความเก๋าของคาร์ลอันเชลติแล้วก็ด้วยคุณภาพนักเตะบราซิเลียนแล้วเนี่ยยังไงก็ยังดูเหนือกว่าโมร็อกโกนะกาตาร์กับสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้ก็สวิตน่าจะทำได้แหละนะไม่น่าจะเพี้ยงพล้ำอะไรนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละพวกทีมที่เป็นเต็งๆทีมชื่อใหญ่ทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ไปไอ้นี่กันเองนะ ไปชะล่าใจไปอะไรกันเองเหมือนครั้งที่แล้วนะครับที่อาร์เจนตินาไม่รู้ไปเหม่ออะไรแพ้นัดเปิดหัวกับซาอุดีอาระเบียนะช็อกโลกกันไปเลยในวันนั้นนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วนัดเปิดหัวซาอุดีอาระเบียจะต้องเจอกับอุรุกวัยอุรุกวัยก็คือทีมจากโซนอเมริกาใต้นะครับมาจากถิ่นฐานเดียวกันกับทางอาร์เจนตินาต้องมาดูว่ารอบนี้เนี่ยอุรุกวัยจะซ้ำรอยกับอาร์เจนตินาไหมนะครับซาอุดีอาระเบียจะทำได้2สมัยติดต่อกันหรือเปล่าในการปราบทีมจากโซนอเมริกาใต้อันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่น่าดูเลยแหละนะอย่างที่ผมบอกไปญี่ปุ่นจะต้องพบกับเนเธอร์แลนด์ในนัดเปิดหัวและอย่างที่ผมพูดไว้นะครับว่านัดแรก3แต้มแรกจากนัดแรกเนี่ยส่งผลกับการเข้ารอบต่อไปมากๆญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์คู่นี้ถือว่าน่าดูครับน่าจะสู้กันสนุกเลยแข่งกันในเวลาตี3นะครับในค่ำคืนวันที่14มิถุนายนนะก็จะเป็นค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับในเวลาตี3คู่นี้นี่ก็ถ้าใครอยู่ดูไหวนะก็น่าดูอยู่เหมือนกันนะครับระหว่างญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์นะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการเกริ่นนำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก3วันข้างหน้าในอีกใช่3วันข้างหน้านะครับเพราะวันนี้วันจันทร์แล้วเราก็จะแข่งนัดแรกกันในค่ำคืนวันพฤหัสนั่นเองติดท้ายกันเล็กน้อยครับกับการโหวตนะครับเลือกตั้งประธานสโมสรของเรอัลมาดริดนะครับแล้วผลสรุปก็ออกมาแล้วว่าฟลอเรนติโน่เปเรซครับได้เป็นประธานสโมสรเรอัลมาดริดอีก1สมัยนะครับแล้วก็เอาชนะนะเด็กใหม่อย่างลิโกเม่นะครับนักธุรกิจวัย30ปี38ปีนะที่มาลงท้าชิงเก้าอี้ประธานสโมสรเรอัลมาดริดกับทางฟลอเรนติโน่เปเรซนะครับแล้วก็นโยบายของทั้งคู่นี่ก็แตกต่างกันชัดเจนนะของเปเรซเนี่ยมันมีทิศทางให้เห็นมาแล้วนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นการไปดึงเอาโกนาเต้มาจากลิเวอร์พูลได้นะครับการที่กำลังใกล้จะปิดดีลของดันเซลดูมฟรีแบ็คขวาเนเธอร์แลนด์จากอินเตอร์มิลานนะครับผมไม่แน่ใจว่าออฟฟิเชียลไปแล้วหรือยังนะแต่คิดว่าน่าจะใกล้บรรลุ 100% แล้วแหละแล้วก็อีก1คนนะครับที่ตอบรับแล้วเรียบร้อยนั่นก็คือทางโจเซ่มูรินโญ่ในการกลับมาคุมทีมเรอัลมาดริดสมัยที่2แต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งหรือว่านโยบายนะครับแต่มันจะหลังจากนี้เนี่ยแหละเพราะทางลิเกลเม่บอกว่าถ้าเขาได้เป็นประธานสโมสรเนี่ยเขาจะไปดึงทางเจอร์เกนครอปมาทำทีมแต่กลายเป็นว่าพอบอกนโยบายการทำทีมไปแล้วก็มีการปฏิเสธออกมานะครับจากทางเจอร์เกนครอปว่าเปล่าเขาไม่สนใจที่จะคุมแล้วมาดีนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้คะแนนเสียงตกลงไปนะสำหรับทางลิเกลเม่นะครับส่วนอีกหนึ่งดีลอันนี้น่าสนใจลิเกลเม่บอกว่าถ้าเขาได้เป็นประธานสโมสรเนี่ยเขาจะไปดึงเอาเออร์ลิงฮาแลนด์มาจากแมนซิตี้หลายคนก็น่าจะรู้สึกเอ๊ะจะได้หรือวะแต่อย่าลืมนะครับว่าในสัญญาของเออร์ลิงฮาแลนด์กับแมนซิตี้เนี่ยมันมีการระบุการฉีกสัญญาได้ด้วยนะครับซึ่งตัวเลขก็น่าจะสูงหลักร้อยล้านขึ้นไปอยู่แล้วแหละนะนั่นหมายความว่าถ้าลิเกลเม่ได้เข้ามาเป็นประธานสโมสรจริงๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับถ้าหากว่าจะเปิดโต๊ะเจรจากับเออร์ลิงฮาแลนด์ในการดึงจากแมนซิตี้มาร่วมทีมแล้วมาดริดแต่มันก็น่าจะไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งออกมาแล้วนะว่าเป็นทางฟลอเรนติโน่เปเรซนะครับที่ได้กลับเข้ามาคุมเป็นนายใหญ่ของเรอัลมาดริดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แน่นอนครับนโยบายที่เขาประกาศกล่าวไว้นั่นก็คือการจะไปดึงมิเกลโอลิเซ่มาจากบาเยิร์นมิวนิกอันนี้แหละต้องบอกว่าโคตรจะยากเลยเมื่อมิเกลโอลิเซ่มีสัญญาระยะยาวกับบาเยิร์นมิวนิกอยู่นะครับแล้วก็ทางบอร์ดบริหารของบาเยิร์นออกมาพูดชัดเจนแล้วว่านักเตะคนนี้ห้ามยุ่งห้ามแตะแม้ว่าคุณจะยื่นเงินมา150ล้านเราก็ไม่ขายนะครับทีนี้แหละต้องมาดูว่าฟลอเรนติโน่เปเรซจะทำได้ตามสัญญาที่ให้ไว้หรือเปล่านะครับอ่ะดูจากเวลาแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้ยูโรลีกโฟกัสต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัสThank you. านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริง
6: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
5: คลื่นข่าว 97 FM
6: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
6: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
5: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
6: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: ณราพงศ์วัยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: ทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
13: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ
5: ่
13: ะ
5: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
8: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
8: นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
14: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ในประชุมอีกเป็นเวลาที่เศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้เป็นจะฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกเจ้าอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำมีสาขาบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้พอดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นก็น้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆะบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดามาฆะบูชาวิสาขบูชานั้น
พระภิกษุสามเณรเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่ำค่ำในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกัน

การเทศน์มันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการวิชาการที่ทำมาในวัดองค์ประพงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดต้องกว่าโป่งนี่ต่อมานี่ก็มีการอะไรคล้ายๆบางทีมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนและไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมนี่ก็มันจะเป็นเหตุที่สองประการหนึ่งส่วนตัวผมมีมันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นเจ็บเป็นข้อเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันอยู่เองอันนี้นี่ก็เรียกแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่คล้ายที่ว่าท่านสอนเราเราก็ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นผู้มีปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะ5 ทุ่ม 6 ทุ่มเลิกไปกติแล้วก็ปล่อยให้พระให้เนรในญาติโยมอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวผมลงออกมามองดูอีกหมดเหมือนกันหมดถ้าก็ไปหมดเพนก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงินเลยพึ่งคนมายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นเนี่ยโดยมากสาธุสิทธิ์ทางไหนรักษาสถานที่นักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นเลยมากลูกศิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำจามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันเรามีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ระดับจำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจจะแยกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทางทำให้มันดีขึ้นนั่นก็ดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารพคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวนมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีโกรธก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมัน

0: เป็นของจริงอะไรเงี้ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรอะไรทั้งนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างนี้มันถ่ายทอดกันมาเรื่อยออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือและไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมไปมัดกอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนี่เราคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เตรียมใจอะไรไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งเราก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระเจ้าใช่ไหมทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตะผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันชะตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ไปตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมและก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลภมันไม่ดีบางทีโลภเกิดขึ้นมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากยังไงนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมไปเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็ได้โกหกคนอื่นไม่ให้คนอื่นเขารู้ไม่ให้คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่ให้คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่องเราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีร้ายคนก็ดีจะไปทำความผิดไม่ให้คนรู้นะไม่มีไม่มีเรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยไม่ให้คนรู้ไม่มีนะแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั่นมีนะไปเรียกทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ให้คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคน ไม่ได้จะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไม่ได้เช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกข้อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำมันนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเรื่องสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเรานี่คือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นนี่ก็เราโกรธทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกมันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนกันมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าน่ะสิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่แกววางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิศก็ไปในป่านั่นน่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันนึงเราเปิดดูก็เอ้ามันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปดูเข็มทิศมันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเข็มทิศมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะนี่อยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบได้ว่าอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐินี่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากวัจัยของมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเรอยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุนั้นเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้นี่เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างนี้มากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้มาอย่างทำเพียรได้มาอยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียน อยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตะวันเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูสิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากให้มันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนยังไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกกันแล้วนี่เพราะความหลงของเราเนี่ยมันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไม่ไปที่ไหนนั่นจึงว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์ ไวยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ธรรมรับอรุณ
4: ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดธรรมไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมี2อย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากทางอะไรเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นน่ะถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงต้นนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นน่ะไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมันก็ต่างการบางคนไม่ต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่กอขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เช่นแบบเจสาโดมานัทาตันตาตาโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแหละมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาก็ยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเจสาโดมานัทาตันตาตาโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงๆนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันธ์ 5ธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอย่างนั้นเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นะ นะนั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนรู้ปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันน่ะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้แต่สูตรมันได้สวดให้มันเพราะไปเลยๆนะดูไปได้ก็คล่องแต่การสวดเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนี่นะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมันมีหมดแล้วอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานคนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาถ้ามานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิภาวนาคือทําให้เกิดขึ้นถ้าศัพท์ทําให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมะนั้นมันมีขึ้นอันเนี้ยการกระทําในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทํากายวาจาให้บริสุทธิ์เช่นก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธิเนี่ยนี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันถึงเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายเลยเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่เราก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่ะคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบนะเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิมันจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆนะไปขึ้นครูอะไรนะเนี่ยก็ไปท่องเนาะเรียนเนี่ยขออนุมัติการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมนต์เชิญอุตตกปิติคณิกาปิติอัปปนาปิติปิติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นได้ง่ายๆบางคนก็เห็นได้ยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นน่ะทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้นะมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไป ถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะอย่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อเป็นทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าให้มันไม่เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินไปให้มันพอดีพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันซะแล้วน่ะมันจะหนีจากเราเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไปยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตดังนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติในเรื่องความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่แต่มันไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบอันนี้เราไปชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังแหละฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปรุงฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดืดแต่มันยังงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้รู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกมันก็เกิดขึ้นแต่ทุกก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกแล้วมันเกิดแต่ทุกมันก็ดับไปทุกมันก็เกิดแต่ทุกมันมีเท่านี้เราจึงทุกเราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมาเกิดกัดเข้าๆอีกแล้วมันเป็นทุกข์แค่ค่ากับงูเห่าก็ชาวนาน่ะมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นขึ้นกับปัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นดีแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุหรือกระดับไปเพราะมันมีทั้งหลายทั้งปวงนั่นมันเกิดเพราะเหตุทั้งถูกมันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อที่บรรทุกความดับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี้ จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญได้กระตัดทิ้งจากของหน้าพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่จะให้คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องจิตเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องจิตนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั่นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเฉยเฉยยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีที่นี่มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปเรียนอย่างนั้นปัญญามันเปรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาทำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการในวิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกพูดเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนจะของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ที่ไหนท่านก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นน่ะมันจะรู้ได้ยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปื่อยไปเรื่อยๆแกเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระปฏิกพูดนี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายนั้นมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกตรงเนี้ยมันหนีไปตัวนี้สกปรกก็หนีไปน่าจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นออกไหมมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ตรงนั้น ถ้าเราไม่พิจารณาเห็นน่ะสกปรกอย่างนี้ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกอยู่นะก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไหนความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันไม่ได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเลือกไว้ความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจบางของนี้เกิดเป็นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมถึงเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาเหลือเกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ยจะอยู่คนละทิศละทางอยู่คนละจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดียวไม่กลับ ยังโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในนั้นทุกคนนะไอ้ความเกกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งๆเนี่ยมันก็น้อยเหลือเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไว้ใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงโน้นเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างนี้พวกเราทางไหนจะไม่โกหกโกกันจะไม่คิดช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้จะมารวมกันต่อไปทางนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนผู้ชูปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
5: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ธรรมะรับอรุณ

รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเดินหน้าความร่วมมือด้านเกษตรอาหารพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเดินหน้าความร่วมมือด้านเกษตรอาหารพลังงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซานอลบดเกียนมูอิซัสดินวอดอลแห่งบรูไนดารุสสลามระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยแสดงความซาบซึ้งต่อสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนที่ทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้านสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนทรงมีพระราชดำรัสชื่นชมความสัมพันธ์การทูตของไทยและบรูไนมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับพร้อมความร่วมมือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมในทุกมิติโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความตั้งใจที่จะเดินทางเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการในโอกาสที่เหมาะสมและยืนยันความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับบรูไนอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในสาขาที่มีศักยภาพและประโยชน์ร่วมกันในด้านการเกษตรไทยสนใจนำเข้าปุ๋ยจากบรูไนเพิ่มขึ้นด้านความมั่นคงทางอาหารไทยพร้อมส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรคุณภาพของไทยไปยังบรูไนเพิ่มขึ้นด้านพลังงานทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความมุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานระหว่างกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้านการลงทุนทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีต่อความคืบหน้าของข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างกันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจับมือไปรษณีย์ไทยมอบสิทธิพิเศษ EMS ราคาประหยัดให้คนพิการสนับสนุนการประกอบอาชีพและลดต้นทุนขนส่งทั่วประเทศ
8: นางสาวสนธยาบุญยภัยสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้คนพิการและผู้ดูแลโดยมอบสิทธิพิเศษในการใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS ในประเทศในอัตราค่าบริการพิเศษเพื่อช่วยลดต้นทุนการจัดส่งสินค้าและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนพิการทั่วประเทศสำหรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวครอบคลุมการจัดส่งพัสดุ EMS ภายในประเทศน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน20กิโลกรัมจัดส่งถึงปลายทางภายใน 1-2 วันและได้รับความคุ้มครองกรณีสูญหายหรือเสียหายสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อชิ้นโดยคิดค่าบริการเริ่มต้นเพียง30บาทสำหรับพัสดุน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกรัมโดยผู้มีสิทธิ์ใช้บริการได้แก่คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและผู้ดูแลที่มีชื่อในบัตรประจำตัวคนพิการสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศโดยเปิดให้ใช้สิทธิ์ใต้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่3ธันวาคมปี2571นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษประเดิมสนามเอาชนะทีมชาติโครเอเชีย4ประตูต่อ2ขณะที่โปรตุเกสเสมอดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม L นัดแรกทีมชาติอังกฤษประเดิมสนามด้วยการเก็บ3คะแนนสำคัญหลังเอาชนะทีมชาติโครเอเชียไปอย่างสนุก4ประตูต่อ2ขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม L ส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม L ระหว่างกาน่าพบปานามากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ส่วนผลการแข่งขันในกลุ่ม K ทีมชาติโปรตุเกสประเดิมสนามได้อย่างน่าผิดหวังหลังทำได้เพียงเสมอทีมชาติดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนขณะที่โปรแกรมการแข่งขันในกลุ่ม K ยังเหลืออีก1คู่โดยทีมชาติอุซเบกิสถานจะพบกับทีมชาติโคลอมเบียในวันนี้เวลา 9:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เน้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: ณราพงศ์วไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
1: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook ณราพงศ์ไวยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดพฤหัสบดีที่18มิถุนายนครับเมื่อวานนี้มีพิธีสัตมวานหรือว่าครบ7วันของการเสียชีวิตของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จในการพิธีบำเพ็ญทรงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันนะครับพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับรายการเช้าข่าวชัดวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยสารคดีเทิดพระเกียรติวันนี้ก็จะเป็นตอนเจ้าหญิงนักกีฬาเชิญรับฟังครับ
6: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่าง นับเป็นความปลาบ

0: ใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: สารคดีเทิดพระเกียรติพระองค์พาตอนเจ้าหญิงนักกีฬาครับท่านผู้ฟังครับทีนี้ก็มาถึงข่าวเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์สู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านก็คงจะชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาจะหยุดยิงกันแล้วมีข้อตกลงที่จะลงนามกันในวันพรุ่งนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์จะมีการเซ็น MOU กัน14ข้อตกลงนะครับจากนั้นก็จะทำให้สถานการณ์ราคาน้ำมันดีขึ้นนะครับพอสถานการณ์ราคาน้ำมันดีขึ้นเนี่ยของบ้านเราแล้วจะยังไงเมื่อน้ำมันในตลาดโลกมันเริ่มคลี่คลายแล้วเนี่ยค่าโดยสารค่าขนส่งต่างๆที่ปรับขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วจะเอายังไงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติได้มีคำตอบในเรื่องนี้ฟังเสียงของรัฐมนตรีสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับ
2: ราคาน้ำมันลงตอนนี้ลงก็จริงแต่มันก็ยังลงมาไม่เท่าก่อนที่มันจะขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราก็พยายามพยุงนะพยุงเรื่องเกี่ยวกับพวกอัตราค่าขนส่งให้มันมีความแปรผันเนี่ยน้อยที่สุดนะครับโดยที่เดี๋ยวอาจจะมี DLT รอบ2เข้ามาช่วยผู้ประกอบการขนส่งเพื่อเป็นการตรึงราคาค่าโดยสารด้วย
3: ก็คือยังมีมาตรการช่วย
2: ยังมีอยู่แต่อย่างที่เรียนนะครับว่ามันจะมีสมการในการคิดของมันว่าน้ำมันขึ้นเท่าไหร่เพราะน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนประมาณ 70% ของราคาค่าโดยสารสมมุติว่าถ้าราคาน้ำมันขึ้นมา 30% จากราคาเดิมใช่ไหมครับดัชนีที่ราคามันจะต้องขึ้นเนี่ยมันจะต้องขึ้นถึง20แต่ที่ผ่านมาเนี่ยหมายความว่าสมมุติว่าถ้า100บาทสมมุติราคาน้ำมันขึ้น30% ราคาค่าโดยสารมันก็น่าจะขึ้นมาประมาณเป็น120แต่สิ่งที่ตอนนี้ที่เราทำเนี่ยเราสามารถทำได้ก็คือว่าดัชนีค่าโดยสารเนี่ยมันขึ้นมาแค่ 10% คือมันต่ำกว่าที่มันสะท้อนความจริงเนี่ยประมาณ 10% อยู่แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้พอน้ำมันลงมันก็จะทยอยไหลลง แต่รัฐก็ยังคงต้องอุดหนุนเพื่อตรึงราคาในส่วนที่มันยังควบคุมลำบากอยู
4: ่แล้วอย่างในเรื่องของการรวมตัวรถไฟฟ้าความคืบหน้าเป็นยังไง
2: คือทางกระทรวงนะครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ได้นำเสนอครม.นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการขอครม.เรื่องเกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยการใช้ตั๋วร่วมเนี่ยนะครับโดยกำหนดอัตรา 17-45 บาทเนี่ยเข้านำเสนอเข้าครม.ไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่เวียนฟังความเห็นของหน่วยราชการนะครับว่าหน่วยราชการเนี่ยเขาจะมีความเห็นอย่างไรต่อร่างที่กระทรวงคมนาคมนำเสนอนะครับซึ่งหลักใหญ่ใจความของร่างนี้ที่นำเสนอครม.แล้วก็กำลังเวียนอยู่เนี่ยก็คือ1คือเรื่องของการกำหนดอัตราค่าโดยสารเป็นเริ่มต้น17บาทไม่เกิน45บาทโดยเป็นการเสียค่าแรกเข้าเนี่ยครั้งเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งแรกอย่างที่2ก็คือการให้กทม.เนี่ยต้องโอนทั้งภาระนะครับหนี้สินแล้วก็ทรัพย์สินของกทม.เนื่องจากว่ามีอยู่2สีที่ยังไม่ได้เข้าระบบเดียวกันก็คือเป็นสีเขียวกับสีทองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์ในการบริหารจัดการของรฟม.นะครับ3ก็คือเรื่องของการที่ระบบ clearing house หรือระบบหลังบ้านเนี่ยให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปทำการจัดหาว่าจะใช้ใครเป็นระบบ clearing house ซึ่งก่อนหน้านี้มติครม.เดิมเนี่ยเขาบอกว่าให้ตั้งเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมาเป็นหน่วยงานใหม่ขึ้นมาแล้วก็มาทำ clearing house ซึ่งเราคิดว่ามันอาจจะเกินความจำเป็นแล้วก็อาจจะเป็นภาระงบประมาณในเมื่ออาจจะมีคนที่ให้บริการในลักษณะนี้ได้อยู่แล้วนะครับเราก็เลยเป็นเรื่องที่เสนอในมติครม.คราวนี้ด้วยแต่เดี๋ยวรอฟังนะครับรอฟังความเห็นของหน่วยงานต่างๆว่าจะมีความเห็นอย่างไรครับคือจริงๆธงที่ตั้งเป้าเอาไว้สำหรับกระทรวงคมนาคมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านนายกรัฐมนตรีก็อยากจะพยายามทำให้ทันปี2570ครับ
3: พร้อมเถอะต้องมีการเจรจาเอกชนเรื่องสัมปทานที่มีสัญญาอยู่เนี่ยครับรัฐบาลจะดำเนินการ
2: ตอนนี้ในเรื่องของการที่จะรวมสัญญานะครับหรือว่าทำเป็นซิงเกิลโอเนอร์ชิพเนี่ยก็คงต้องแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับก็คือสัญญาที่จะหมดเร็วๆเนี่ยก็คงไม่ได้มีการเจรจาว่าจะต้องไปขอซื้อคืนหรืออะไรคงไม่นะครับก็คงรอเวลาให้สัญญานั้นหมดไปนะครับส่วนอีกสัญญาที่อายุนานหน่อยนะครับอีกหลายปีกว่าจะหมดเนี่ยก็คงต้องมาทบทวนดูว่าจะทำลักษณะ PPP เนี่ยนะครับจะเหมาะสมไหมหรือไม่เอาขออภัยอาจจะเป็นลักษณะของการออกตั๋วนะครับอาจจะเป็น Thailand Future Fund นะครับก็คือไปฟันดิ้งเงินจากข้างนอกหรือว่ารฟม.เนี่ยอาจจะออกบอนด์มาสักก้อนหนึ่งเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อหนี้สาธารณะในภาพรวมด้วยครับก็คงจะไปเจรจาลักษณะนั้นเพิ่ม
1: นั่นคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องปัญหามาเฟียที่จังหวัดภูเก็ตจนมีการโยกย้ายทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่าไปแล้วนั่นนะครับอ้าวนั่นก็เรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายไปแล้วคราวนี้การที่จะมาแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียในการลุกพื้นที่ในการยึดครองพื้นที่เนี่ยเมื่อวานนี้ทาง2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์แล้วก็ทางคุณพลพีสุวรรณชวีก็ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับ2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยกคณะลงพื้นที่ภูเก็ตสางปัญหาหาดฟรีดอมสั่งให้สอบนศ3กหลังอ้างสิทธิ์เก็บค่าลงหาดปลุกชวนผู้ประกอบการแจ้งเบาะแสปิดช่องทางสวยรับปากจะคืนภูเก็ตให้คนภูเก็ตทางคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย บอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยสั่งให้ปราบผู้มีอิทธิพลในทุกพื้นที่ไม่เฉพาะที่ภูเก็ตครับเอาฟังเสียงของคุณวรสิทธิ์นะครับ
5: ไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตครับทุกที่ครับทุกที่ที่มีประเด็นเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งภูเก็ตสุราษฎร์หรือว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างกระบี่พังงาตอนนี้ทุกคนกำลังเร่งทำงานเรื่องนี้อยู่ครับ
6: เหมือนท่านก็ประทับใจในพื้นที่นี้เพราะว่าเหมือนท่านลงไปเองแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของการ
5: ปราบมันไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าหรอกครับตอนนี้สิ่งที่วันนั้นที่ท่านนายกลงไปเนี่ยทุกอย่างอยู่ในกระบวนการนะครับแต่ปรากฏว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมที่ยังไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายอยู่นะครับก็เลยค่อนข้างที่จะซีเรียสพอดีขึ้นระหว่างผลดีขึ้นแน่นอนครับเราหวังผลดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าสถานการณ์ในภูเก็ตตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่ทยอยส่งเข้าไปใหม่เนี่ยเราคาดหวังในเรื่องของผลสัมฤทธิ์อย่างมากแน่นอน
6: สำหรับตัวกระทรวงเนี่ยก็คือจะเดินหน้าเรื่องนี
5: ้แน่นอนครับ
6: จะใช้กรอบเวลาหรือระยะเวลานานมากแค่ไหนที่จะเร่งถึงผล
5: ไม่มีกรอบต้องเร็วที่สุดครับต้องเร็วที่สุดครับแล้วก็เท่าที่ได้ยินข้อมูลมานะครับไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบริหารนะครับตอนนี้ก็มีทางฝ่ายนิติบัญญัติเองก็เข้ามาให้ความสำคัญเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับก็มีกรรมการหลายคณะเหมือนกันที่จะลงไปตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันครับ
6: หลายคนที่กังวลคือเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลด้วยทำให้เขายังคงอยู่ได้ในพื้นที
5: ่ไหมคะแก้ไขยังไงให้คงอยู่ได้หมายถึงว่าให้ผู้มีอิทธิพลอยู่ได้
6: มีพอมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะทำให้ผู้มีอิทธิพลต่างๆยังคงทำมาหากินว่าอยู่ในพื้นที่ได
5: ้ก็ถ้ามีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ก็รับกันไปก็ต้องรับไปครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอยู่แล้วก็ทําให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลสามารถทํางานตรงนั้นได้เนี่ยก็อยู่ไม่ได้หรอกครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะว่านโยบายท่านนายกสั่งการมาชัดเจนว่าเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยใครทําก็ต้องรับกันไป
6: เราเล็งพื้นที่กี่พื้นที
5: ่พื้นที่ทุกพื้นที่ครับทุกพื้นที่เลยครับตอนนี้เนี่ยนอกจากภูเก็ตเนี่ยก็มีสมุยด้วยนะครับแล้วก็พังงากระบี่อะไรพวกนี้เราทำหมดครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเรายอมให้กลุ่มคนบางกลุ่มหรือว่าใครบางคนเนี่ยมาใช้อำนาจในสิ่งที่เขาไม่มีมารังแกทุกคนอื่นไม่ได
1: ้นั่นคือคุณวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์นะครับทีนี้ฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นก็ประกาศที่จะทวงคืนหาดภูเก็ตเหมือนกันครับให้รอดูกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะได้เห็นกันบอกพวกมาเฟียใช้ปืนยิงเก็บค่าเข้าของชาวบ้านหรือชาวประมงหาปลาพวกนี้มันแค่จิ๊กโกกลางซอยเดี๋ยวจะเอาคืนให้หมดฟังเสียงของคุณสุชาติชมกลิ่นครับ
7: หาดต่างๆที่เราไปตรวจทั้งหมดเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยมาตรากฎหมายบางครั้งเนี่ยศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วอย่างเช่นหาดนุ้ยเนี่ยปี6162แต่เขากลับเข้ามายึดอีกนะเราก็ต้องเอาหมายไปติดกำหนด4-5วันอุทธรณ์เขามีสิทธิ์อุทธรณ์เราต้องให้เขาอุทธรณ์แต่ทั้งนี้นั้นพอครบทั้งหมดแล้วเราก็ต้องดำเนินตามกฎหมายหลังจากที่เรารื้อครั้งเนี่ยเราจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับเราจะชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวของเราเนี่ยพยัคฆ์ภัยต่างๆเนี่ยไปรวมอยู่เป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยใครจะเข้ามายึดต่อไม่ได้แล้วก็ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ประมงใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่พี่น้องประชาชนมาหาปลาแล้วมีผู้มีมาเฟียมาปืนมายิงชาวบ้านอย่างนี้ยิงเรือเขาอย่างนี้มันก็ไม่ถูกถูกไหมฮะเราต้องเอาคืนให้กับประชาชนแล้วก็ไม่ใช่ที่หลวงชาวบ้านนักท่องเที่ยวเดินลงเก็บ300อย่างนี้มันนักที่โกกลางซอยใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอาคืนให้หมด
8: ในข้อมูลภูเก็ตบอกว่าเป็นการแย่งชามเข้ามากันของรอง
7: ก็ผมไม่ได้โทษใครแต่ว่าถ้าใครทำผิดทุกคนไม่ไว้หน้าอยู่แล้วครับเพราะท่านนายกสั่งผมเด็ดขาดว่าไม่ได้สนใจใครทั้งสิ้นถือว่าเป็นข้าราชการแม้กระทั่งกรมผมเองกระทรวงผมเองก็ไม่ไว้หน้าเหมือนกันนะครับก็บางครั้งเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าอุทยานสิรินาถเหมือนกันของภูเก็ตซึ่งเป็นที่อุทยานก็มีพื้นที่ที่โรงแรมหลายโรงแรมที่ศาลบังคับคดีถึงที่สุดแต่ผมกำลังทำตัวเลขเลขโฉนดไปให้ทางท่านอธิบดีกรมที่ดินโดยท่านลำตีช่วยมหาไทยท่านพลพีท่านเป็นคนดูแลกรมที่ดินก็จะต้องทำเพิกถอนโฉนดเช่นนส.3ก. หรือโฉนดที่ออกมาไม่ถูกต้องเช่นสคบินมาครอบเดี๋ยวท่านจะได้เห็นว่าผมจะรื้อโรงแรมดังๆอีกหลายโรงแรมนะครับเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้อยากรื้อนะไปปรึกษาหลายกฎหมายแล้วกฎหมายคือศาลสั่งให้สิ่งที่สุดแล้วต้องรื้อถอนไอ้เราก็เสียดายนะแต่ว่ามันทำไงได้มันก็ต้องตามกฎหมายตามศาลสั่งนะครับ
8: ก่อนหน้านี้ที่ส่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานไปเนี่ยมีการรับรายงานไหมครับว่ามีข้าราชการระดับรองผู้ว่าเกี่ยวข้องในส่วน
7: อันนี้ไม่ก้าวล่วงครับแต่ว่ารู้ว่าความร่วมไม้ร่วมมือมีปัญหานิดหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ผมบอกแล้วผมก็เข้าใจนะเมื่อวานผมประชุมว่าข้าราชการป่าไม้อุทยานเนี่ยมันก็รับแรงกดดันเยอะมากใครไม่ไหวก็กลัวความปลอดภัยในชีวิตและครอบครัวก็ย้ายได้เราก็เอาคนใหม่ไปแทนแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาชุดเฉพาะกิจชุดเนี่ย3ชุดของเรา3กรมเนี่ยลงไปอยู่ที่นั่นเลยแล้วก็เราก็ต้องปกป้องในตัวหาดของประชาชนนะครับของที่ดินผมกราบเรียนว่าสิ่งเหล่านี้ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไทยจะเห็นเป็นฉากๆทีละแปลงเลยครับพอมันจะเริ่มไล่ครบกำหนดนะครับตอนนี้ปล่อยให้เขาหลั่นล้าไปก่อนไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวรอเวลานิดหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับ
1: คุณสุชาติชมกลิ่นครับบอกว่าช่วงนี้ปล่อยให้เขาหลั่นล้าไปก่อนเดี๋ยวกลางเดือนหน้ากรกฎาคมเนี่ยจะทำให้ดูยึดคืนหาดมาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้ในคอลัมน์สถานการณ์ร้อนเขียนโดยพิราบบานเย็นหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับเขาเขียนเรื่องเกี่ยวกับการจะแก้รัฐธรรมนูญนี่แหละครับพิราบบานเย็นบอกว่าเนื้อหาที่จะยกร่างฝ่ายการเมืองคงคิดถึงการออกแบบระบบเลือกตั้งอย่างไรให้ผู้มีอำนาจมั่นใจเข้าถึงและคงไว้ซึ่งอำนาจได้ง่ายรัฐธรรมนูญปี60มีศรีถนนชัยให้แนวทางไว้แล้วว่าต้องมีวิธีการควบคุมองค์กรตรวจสอบและอาจทำให้การอภิปรายนายกรัฐมนตรียากขึ้นโดยอ้างว่าเพื่อให้การเมืองนิ่งเหมือนรัฐบาลทักษิณตอนรัฐธรรมนูญปี40อีกเรื่องที่ต้องสนใจคือการแก้รัฐธรรมนูญจะทำให้การย้ายพรรคยากง่ายแค่ไหนเชื่อได้ว่าที่จะแก้กันนั้นเป็นวาระของนักการเมืองก็เยอะอีกเรื่องที่มารอดูกันว่าจะมีไหมคือนิรโทษกรรมนักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์โดยอ้างว่าไม่มีใครควรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตและให้รอดูที่มาของสว.จะให้เลือกตั้งอย่างไรแต่รัฐธรรมนูญใหม่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นอย่างไรนักการเมืองเคยพูดหรือยังนี่พิราบบานเย็นคอลัมน์สถานการณ์ร้อนของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับเอารณรงค์กันต่อเนื่องครับขอเชิญเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมโดยการลงทะเบียนผ่านทั้งแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westbayถ้าไม่สะดวกในการลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์เหล่านี้ก็ติดต่อได้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตในแต่ละเขตหรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะของกทม.นะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะมีสิ่งที่ได้สองอย่างครับหนึ่งก็คือไม่ต้องเสียขยะเสียค่าขยะในอัตรา60บาทต่อเดือนที่เป็นอัตราใหม่ของกรุงเทพมหานครแต่ว่าเสียแค่20บาทเท่าเดิมนะครับอันที่2ก็คือขยะที่ท่านคัดแยกออกมาไม่ว่าจะเป็นขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปเนี่ยขยะรีไซเคิลจะมีมูลค่าสร้างรายได้ให้กับท่านนะครับเพราะจะมีผู้มารับซื้อขยะของท่านถึงหน้าหมู่บ้านหรือว่าชุมชนของท่านก็คือบริษัท Westby Delivery จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลครับได้สองต่อเลยนะครับการเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวและกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
9: ช ้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EP ดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยธนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
11: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
9: ณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: 6:34 ครับกลับเข้าสู่รายการกันต่อกลับมาช่วงนี้มาฟังประเด็นการเมืองกันเรื่องเกี่ยวกับหัวเลือกสว.หลังจากที่คุณผลิตวัชรศิลป์ซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านจากพรรคประชาชนเนี่ยเอาคลิปออกมาแฉว่าในการเลือกสว.เมื่อปี67เนี่ยมีความไม่ชอบมาพากลก็คือการแจกโพยนะครับให้มีการเลือกตามโพยที่มีใบสั่งกันเนี่ยแล้วในคลิปที่เอามาเปิดเผยเนี่ยมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งตอนนี้มีตำแหน่งระดับประธานวุฒิสภาส่งโพยให้กับกกต.ที่มาเดินเก็บด้วยแล้วคุณผลิตก็ตั้งคำถามว่าใช่ท่านประธานมงคลสุรสัจจะไหมสองถ้าใช่แล้วกระดาษที่ยื่นให้กับกกต.มันเป็นโพยเลือกสว.ไหม 3. ถ้าเป็นโพยจริงเนี่ยเป็นโพยที่ท่านเขียนกันลืมส่วนตัวของท่านหรือว่าเป็นโพยที่มีคนจัดทำมาให้นั่นคือคำถามของคุณผลิตวัชรศิลป์เมื่อวานเนี่ยเป็นวันประชุมวุฒิสภาท่านประธานมงคลสุรสัจจะก็เข้ารัฐสภาตั้งแต่เช้าเลยครับนักข่าวก็ลุมถามเลยครับว่าคนที่อยู่ในคลิปที่ผลิตเขาออกมาแฉเนี่ยใช่ท่านไหมปรากฏว่าท่านประธานมงคลตอบนักข่าวว่าไปถามเขาดูสิมาถามผมทำไมหมายถึงว่าให้ไปถามคุณผลิตครับไม่ตอบทีนี้พอท่านประธานมีท่าทีอย่างนั้นคุณผลิตวัชรศิลป์ก็เลยออกมาบอกว่าการไม่ตอบบางทีมันก็เป็นคำตอบแบบหนึ่งเราก็ได้ดูจากหลักฐานในคลิปการไม่ตอบของประธานวุฒิสภาก็ยิ่งตอบย้ำว่าคำถามที่ถามถึงกกต.เนี่ยรวมทั้งเอกสารที่ยื่นให้กับกกต.เนี่ยเป็นเอกสารที่เขียนอะไรเอาไว้บ้างใครเป็นคนจัดทำแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีคำตอบฟังเสียงของคุณผลิตวัชรศิลป์ครับ
12: ผมคิดว่าในบางครั้งเนี่ยการไม่ตอบก็เป็นคำตอบในรูปแบบนึงดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ดูได้จากหลักฐานประกอบในคลิปแล้วก็จากการไม่ตอบคำถามของทางท่านประธานวุฒิสภาว่าบุคคลในคลิปก็คือคุณมงคลนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็ยิ่งตอกย้ำว่าทั้งคำถามที่ผมถามถึงกรรมการการเลือกตั้งนับตั้งแต่ที่ผมเคยแพร่คลิปเมื่อวันเสา มาจนถึงอีกชุดคำถามนึงที่ผมถามทางประธานวุฒิสภานะครับว่าใช่บุคคลในคลิปหรือไม่แล้วก็เอกสารที่มีการยื่นให้กับกรรมการกกต.เนี่ยเป็นเอกสารที่เขียนอะไรไว้บ้างและใครเป็นคนจัดทำเนี่ยนับถึงวันนี้ก็ยังไม่รับคำตอบเลยคนที่ออกมาชี้แจงที่ผ่านมาก็เป็นคนที่ผมไม่ได้ถามแล้วก็ชี้แจงในประเด็นที่ผมไม่ได้ตั้งคำถามไว้เป็นคำถามหลักนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในวันพรุ่งนี้นะครับทางกกต.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมาร่วมประชุมกับคณะกรรมการศาลและก็องค์กรอิสระของสภาผู้แทนราษฎรนะครับดังนั้นเนี่ยวาระที่จะมาพูดคุยกันก็จะเป็น2เรื่องก็คือการตรวจสอบเรื่องของคดีหัวสว.แล้วก็อันที่2ก็คือตรวจสอบเรื่องของข้อพิรุธในการจัดการเลือกตั้งในปี69ที่ผ่านมาครับก็คาดหวังว่าทางกกต.จะเตรียมคำถามที่ผมได้นำเสนอไว้ล่วงหน้าพอสมควรเนี่ยเพื่อมาตอบคำถามของผมและก็ของกรรมธิการที่จะสักถามในวันคือถ้าติดตามการแถลงข่าวของผมเมื่อวันอาทิตย์ก็จะเห็นนะครับว่าคลิปที่ผมได้เผยแพร่เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลและก็ชุดหลักฐานที่ผมได้รวบรวมมาเพื่อตั้งคำถามนะครับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เกี่ยวกับคดีการหัวสว.นะครับผมก็ย้ำอีกรอบนะครับว่าผมเข้าใจดีแล้วก็เข้าใจมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับว่ากกต.ก็จะชี้แจงว่าการที่ผู้สมัครเนี่ยจดตัวเลขบันทึกไว้ส่วนตัวเพื่อการลืมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้ผิดในตัวมันเองหรือว่าโดยอัตโนมัติแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งคำถามไปนะครับก็คือว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเราเห็นปฏิกิริยาของกรรมการกกต.ที่ชัดเจนว่ามีการเรียกเก็บเอกสารแล้วก็มีการตักเตือนผู้สมัครดังนั้นเนี่ยหากสมมติว่าเอกสารที่เก็บมันเป็นเอกสารที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรหากพฤติกรรมในวันนั้นไม่ได้มีอะไรที่มันมีข้อพิรุธเนี่ยแล้วเหตุใดกรรมการกกต.ถึงเรียกเก็บเอกสารถึงมีการตักเตือนผู้สมัครครับแล้วอย่างที่เรียนก็คือว่าเหตุการณ์ในคลิปก็เป็นเพียงแค่หลักฐานส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเราก็รับรู้มาว่าในสำนวนของคณะไต่สวนชุดที่16เนี่ยก็มีหลักฐานอีกหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรการลงคะแนนที่เราเห็นชุดตัวเลขเดิมๆปรากฏซ้ำเป็นจำนวนมากนะครับที่มาคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยมันสรุปได้ว่าไม่สามารถเกิดขึ้นโดยธรรมชาติได้แต่มาจากกระบวนการการจัดตั้งเราเห็นว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดตั้งนั้นเนี่ยในสำนวนก็คาดว่ามีทั้งในส่วนของหลักฐานการนัดหมายรวมตัวกันก่อนวันเลือกนะครับมีหลักฐานที่มีการจ่ายค่าเดินทางให้กับกลุ่มคนที่อยู่ในกระบวนจัดตั้งดังกล่าวรวมไปถึงเส้นทางการเงินนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกกล่าวหาเช่นกันนะครับหรือหากพูดอย่างเจาะจงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าจังหวัดแรกที่กกต.ได้พิจารณาตามข่าวนะครับก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งในส่วนของข้อมูลที่ถูกใช้ในการพิจารณาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยผมก็ได้รับข้อมูลหรือว่าเบาะแสมานะครับที่มีการยื่นมาที่ทางวิฝ่ายค้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยว่ามีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องด้วยและเป็นเส้นทางการเงินที่อาจจะไหลจากกลุ่มทุนกลุ่มนึงที่เป็นผู้สนับสนุนเนี่ยไปหลากหลายเส้นทางซึ่งรวมไปถึงบุคคลที่ตอนนี้มาเป็นสว.จากจังหวัดดังกล่าวแล้วก็รวมไปถึงบุคคลที่อาจจะเป็นทีมงานหรือแม้กระทั่งตัวส.ส.จากจังหวัดดังกล่าวเองด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยผมอยากให้เรามองหลักฐานทุกอย่างเนี่ยมาประกอบรวมกันนะครับแล้วก็เห็นถึงข้อพิรุธที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่ากกต.เนี่ยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและไม่ตัดตอนกระบวนการยุติธรรมโดยที่ให้เรื่องนี้ไปไม่ถึงศาลแล้วล่าสุดผมเห็นทางอธิบดี DSI ใช่ไหมครับที่เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเหตุการณ์ที่เกิดในคลิปรวมไปถึงตัวกรรมการกกต.ที่เราตั้งคำถามในคลิปเนี่ยไม่ได้อยู่ในคือไม่เคยถูกรวมอยู่ในสำนวนที่ทาง DSI เนี่ยมีการสอบสวนไปนะครับแล้วก็ไม่เคยมีการเรียกกรรมการกกต.ดังกล่าวเนี่ยมาชี้แจงในฐานะพยานนะครับแต่ว่าก็ต้องถามไปด้วยว่าแล้วในคณะกรรมการไต่สวนชุดที่16เนี่ยซึ่งความจริง DSI ก็เป็นองค์ประกอบนึงเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยคำถามที่ผมถามตั้งแต่วันเสาร์ว่าโพยเหล่านี้อยู่ที่ไหนถูกรวมเข้าไปในสำนวนไหมนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยได้ถูกตรวจสอบเพื่อรวมเข้าไปในสำนวนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่รับความชัดเจนว่าถูกรวมหรือไม่อย่างไรตามกรอบกฎหมายกกต.จำเป็นจะต้องมีมติภายใน90วันหลังจากการพิจารณาวันแรกคือวันจันทร์ความจริงตั้งข้อสังเกตดีๆนะครับตอนแรกที่ประธานคณะกรรมการกกต.มาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าจะพิจารณาจันทร์เว้นจันทร์12ครั้งซึ่งถ้าเราบวกตัวเลขนะครับจันทร์เว้นจันทร์12ครั้งรวมเป็น24สัปดาห์24สัปดาห์ก็คือ6เดือน6เดือนคือ180วันแต่ระเบียบกกต.เขียนชัดว่ากกต.ต้องพิจารณาเสร็จภายใน90วันผมก็เลยตั้งข้อสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอผ่านไปไม่กี่วันในเพรสของกกต.เนี่ยก็เปลี่ยนจากจันทร์เว้นจันทร์มาเป็นทุกจันทร์นะครับดังนั้นเนี่ยตามกรอบกฎหมายเนี่ยกกต.ต้องพิจารณาเสร็จภายใน90วันนะครับดังนั้นเราก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับว่าปลายทางแล้วเนี่ยจะมีความพยายามในการตัดตอน กระบวนการยุติธรรมเพื่อทำให้ไม่มีการส่งคำร้องของผู้ถูกกล่าวหาใดที่แม้มีหลักฐานชัดแต่เรื่องจะไปไม่ถึงศาลหรือไม
1: ่คุณผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับอ้าวทีนี้มาทางฝ่ายกกต.ว่ายังไงคุณแสวงบุญมีเลขากกต.พูดถึงเรื่องคลิปนี่แหละครับว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ก็มีเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายอยู่ถ้าข้อมูลเป็นของหน่วยงานใดก็ต้องรับผิดชอบด้วยฟังเสียงของคุณแสวงบุญมีเลขากกต.ครับ
13: การพิจารณาสำนวนสวเนี่ยนะครับถ้าอะไรอยู่ในอะไรที่มันเป็นเรื่องสำนวนมันมาเปิดเผยไม่ได้อยู่แล้วมันจนกว่าผลการพิจารณาจะแล้วเสร็จก็ตอบได้อยู่ประมาณนี้ครับ
14: และในส่วนของภาพวงจรปิดที่ออกไปนำมาเผยแพร่ที่ฝ่ายการทำเผยแพร่ตอนนี้เป็นในส่วนของกกต.
13: กำลังตรวจสอบนะครับว่าจริงๆมันมีเรื่องพรบข้อมูลเรื่องการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนะบางครั้งถ้าข้อมูลพวกนี้อยู่ในของหน่วยงานใดเราก็ต้องรับผิดชอบอย่างนี้ครับว่าข้อมูลนี้มันเกิดมันอยู่จากมันเป็นส่วนที่อยู่ในสำนวนหรือมันอยู่ในการครอบครองของสำนักงานหรือไม่แล้วมันไปเปิดเผยได้อย่างไรเพราะอาจจะมีบุคคลได้รับความกระทบได้กระทบตามกฎหมายซึ่งกฎหมายเรื่องคุ้มครองเรื่องสิทธิของบุคคลนั้นเพิ่งออกมาได้รับบังคับใช้มา 2-3 ปีแล้วครับ
15: ฝ่ายค้านเองก็อยากให้เราชี้แจงว่าวันนั้นเนี่ยพอมีเกิดเหตุแล้วเนี่ยกกต.มีการดำเนินการอย่างไรบ้างมีการประชุมมีการเก็บข้อมูลว่าพานักโทษตอนนี้อยู่ไหนยังไง
13: มันมาถามกันทางอากาศไม่ได้หรอกครับมันเป็นเรื่องสำนวนมันอยู่ในระหว่างการพิจารณาทุกเหตุการณ์ในวันเลือกตั้งน่ะผมเข้าใจว่ามันอยู่ในการพิจารณาอยู่ข้อเท็จจริงต่างๆมันอยู่ในสำนวนอยู่แล้วนะ
14: แล้วความคืบหน้าของการพิจารณาคดีสว.เมื่อวันจันทร์
13: กกต.ท่านก็พิจารณาทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็ให้การพิจารณาเป็นวาระพิเศษเฉพาะเรื่องสว.สองจันทร์ที่ผ่านมาก็พิจารณาเต็มวัน
1: นั่นก็คือเลขากกต.แสวงบุญมีนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐสภาเมื่อวานเนี่ยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อและเป็นหัวหน้าพรรคไทยพักดีแถลงข่าวแถลงนี่ก็คือเรื่องที่คณะกรรมาธิการกิจการของสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติทบทวนบำนาญอดีตสมาชิกรัฐสภาตลอดชีวิตโดยมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมทุกวาระตั้งแต่48เดือนถึง4ปีรวมทั้งการคงไว้ของจำนวนผู้ช่วยส.ส.ที่มีอยู่8คนนั้นนะครับหมอวรงเขาไม่เห็นด้วยนะว่าไม่ควรที่จะมีผู้ช่วยส.ส.ตั้ง8คนเนี่ยมีเอาไว้เยอะเกินไปเปลืองภาษีประชาชนนะครับแล้วทีนี้ยังมีเรื่องพ่วงมาด้วยก็คือพูดถึงเรื่องส.ส.ที่สังกัดอยู่ในบ้านใหญ่มีการจ่ายเงินเลี้ยงดูส.ส.ในสภาอะไรต่างๆนี้ด้วยฟังเสียงของหมอวรงเดชกิจวิกรมครับ
16: และผมยืนยันนะครับว่าทั้งส.ส.และส.ว.ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่นะฮะคือพูดง่ายๆคือทุกท่านอ้างว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกท่านอ้างว่าจะมาดูแลและปกป้องประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแต่สุดท้ายแล้วอะไรที่เป็นประโยชน์ส่วนตนเอาหมดมันไม่ว่าจะเป็นพรรคใหญ่พรรคเล็กคนรุ่นใหญ่คนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเอาหมดนี่คือผลประโยชน์ดังนั้นสิ่งที่พวกท่านได้ศึกษาและมีบทสรุปตรงนี้เนี่ยผมว่ามันฝืนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนและผมอยากจะขยายผลให้เห็นภาพนะครับว่าผลประโยชน์เหล่านี้ทั้งสองเรื่องที่ผมกล่าวล้วนมีรากฐานมาจากเรื่องบ้านใหญ่ทั้งสิ้นนี่คือผลพวงของระบบการเมืองบ้านใหญ่ที่ผมจะเล่าให้ฟังคือผมบอกเลยนะครับว่าในระบบการเมืองบ้านใหญ่ที่ในทุนเข้ามามีอิทธิพลเหนือพรรคการเมืองในทุนก็จะลงทุนจ่ายเงินผ่านส.ส.เพื่อให้ส.ส.ไปเลี้ยงดูหัวคะแนนและขณะนี้เองแม้แต่ส.ส.เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาบ้านใหญ่ในทุนของพรรคการเมืองก็ยังจ่ายเงินเลี้ยงดูประจำเดือนฮะแม้ส.ส.ท่านนั้นได้รับเงิน รายเดือนที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนมันจึงไม่แปลกใจที่ส.ส.เหล่านี้เมื่อถึงเวลาที่ต้องโหวตก็จะโหวตตามใบสั่งไม่ได้โหวตตามความต้องการของพี่น้องประชาชนและสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้เขาดำรงตำแหน่งหน้าที่ส.ส.ผมท้าเลยนะว่ามีนายทุนบ้านใหญ่ยังจ่ายเงินดูแลรายเดือนให้กับส.ส.ที่ขณะนี้เป็นส.ส.ในสภาแต่วันใดเขาหมดตำแหน่งหน้าที่สอบตกแน่นอนฮะก็ในเมื่อบ้านใหญ่ดูแลนายทุนดูแลเขาก็ต้องไปแบมือขอนายทุนดังนั้นวิธีการคือเขาเลยเอาภาษีประชาชนมาดูแลส.ส.ที่ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่ต่อไปเท่ากับว่าระบบบ้านใหญ่ที่ทำให้การเมืองวันนี้มันสร้างปัญหาอยู่เนี่ยและใช้เงินของนายทุนเข้ามาดูแลส.ส.ที่ตอบสนองประโยชน์นายทุนวันใดส.ส.หมดหน้าที่หมดตำแหน่งก็ใช้ภาษีประชาชนในรูปของการจัดตั้งกองทุนผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภานี่คือผลพวงของระบบบ้านใหญ่ฮะแค่นั้นไม่พอฮะแม้แต่การแต่งตั้งผู้ช่วยหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่8คนทั้งส.ส.และส.ว.มันก็เป็นผลพวงของบ้านใหญ่ผมบอกนะครับว่าทุนบ้านใหญ่ของพรรคการเมืองมีการเรียกตำแหน่ง8คนเนี่ยไปเป็นโควต้าของส่วนกลางบางส่วนเพื่อไปดูแลผู้สมัครคนอื่นที่สอบไม่ได้หรือมาลดค่าใช้จ่ายให้พรรคการเมืองเพราะพรรคการเมืองจะได้ไม่ต้องไปจ่ายเงินมากเพื่อเอาเงินภาษีประชาชนน่ะที่ตั้งผู้ช่วยมาถึง8คนน่ะบางพรรคอาจจะได้เอาโควต้าไป1คน2คนแม้แต่สว.เท่าที่ผมทราบเขาเล่าให้ผมฟังเองที่สว.สังกัดค่ายสีต่างๆก็ถูกดึงโควต้าเข้าสู่ซัพพอร์ตบ้านใหญ่เพื่อให้บ้านใหญ่ไม่ต้องจ่ายเงินมากที่ผมต้องออกมาคัดค้านเพราะผมถือว่าการเมืองระบบบ้านใหญ่มันคือเผด็จการในรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่เอาการเลือกตั้งมาอ้างและสุดท้ายพวกนี้ก็ตอบสนองในทุนของระบบบ้านใหญ่ก็คือของพรรคการเมืองดังนั้นจุดที่ผมออกมาเรียกร้องในวันนี้ผมต้องการเรียกร้องความเสียสละสติให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวของส.ส.นะว่าคุณคือตัวแทนประชาชนพวกเราในสภาชอบอ้างว่าพวกเราคือตัวแทนประชาชนเราเชื่อมโยงกับประชาชนแต่ทำไมไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนผมจึงอยากจะเสนอนะครับว่าทางออกที่คณะกรรมการกิจการสภาเสนอว่าจะตั้งอนุกรรมการเพื่อศึกษาผมว่ามันไม่ได้ประโยชน์นะเพราะพวกท่านมีผลประโยชน์ทับซ้อนท่านเป็นส.ส.ท่านเป็นอนุก็เป็นส.ส.ที่มีอิทธิพลต่อให้เชิญคนอื่นเข้ามาท่านเป็นส.ส.ท่านมีอิทธิพลและท่านมีผลประโยชน์ทับซ้อนดังนั้นการศึกษาของคณะกรรมการกิจการสภารวมทั้งที่จะมีการแต่งตั้งอนุจึงไม่มีความชอบธรรมเพราะมีผลประโยชน์ทับซ้อน
1: หมอวรงเดชกิจวิกรมครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
9: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
17: สวัสดีครับเจอกันตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sport Station FM 97แล้วเจอกัน
18: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
9: ณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport เมื่อวานนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีพูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะยื่นตรวจสอบโครงการครับว่าทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียน เขาจะมีการตรวจสอบโครงการนี้เลยคุณชัยชนกก็บอกว่าเอายื่นได้เลยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มหรอกซึ่งทางกระทรวงก็ให้ทางปลัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบไปแล้วก็พบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างฉะนั้นเรื่องนี้ไม่กังวลแล้วต้องขอบคุณฝ่ายค้านด้วยที่อยากจะตรวจสอบเรื่องนี้ฟังเสียงของคุณชัยชนกชิดชอบครับ
19: ผมคิดว่าก็ควรจะยื่นได้เลยนะครับถ้าเกิดมีความเชื่อมั่นว่าเป็นกระบวนการหรือโครงการที่ทำโดยผิดกฎหมายจริงๆมันมีการลงนามสัญญาไปแล้วผมว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องรอให้โครงการเริ่มนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการสั่งการให้ทั้งท่านปลัดแล้วก็ทางสธช.ตรวจสอบคนตรวจสอบก็ยืนยันว่าถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกอย่างฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่กังวลครับผมว่าตรงนี้มันก็ต้องดูตามส่วนที่มีความเกี่ยวข้องนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมก็ได้เข้ามาดูในเรื่องของกระบวนการที่ในฐานะผู้มอบนโยบายนะครับก็ได้มาตรวจสอบได้มารับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแม้กระทั่งมีการทำประชาวิจารณ์มาแล้วแล้วก็ได้รวบรวมข้อมูลเนี่ยเพื่อให้ไปเจรจาเพื่อการันตีเมคชัวร์ว่าทางภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าโครงการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลทีนี้ในส่วนอื่นๆที่มีความกังวลมันก็ต้องเป็นหน่วยงานที่อยู่ในกระบวนการผมคิดว่าถ้าเกิดว่านโยบายคือรัฐมนตรีไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วจะให้รัฐมนตรีเข้ามารับผิดชอบด้วยผมว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องดูตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าผมยืนยันครับยังไงก็ตามตั้งแต่เกิดเคสหรือข้อสงสัยมีการสั่งการให้มีการตรวจสอบในเมื่อฝ่ายข้าราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการได้ยืนยันแล้วผมก็เชื่อมั่นตามที่เขายืนยันไปเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจริงๆต้องบอกว่าผมขอบคุณฝ่ายค้านด้วยมันไม่มีความเป็นไปได้หรอกครับที่ในทุกๆกระบวนการทุกโครงการที่รัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยจะดําเนินการเนี่ยเราจะรู้ทุกรายละเอียดผมก็ชอบครับที่มีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นทุกๆโครงการทุกๆกระบวนการจะต้องมีการกระทำอย่างมีประสิทธิภาพผมว่ามันน่าจะหลากหลายประเด็นนะครับผมว่าตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นประเด็นการเมืองอย่างเดียวแต่ตอนแรกก็เริ่มมาในเรื่องของว่าใช้งบประมาณคุ้มค่าไหมเป็น product มีคุณภาพหรือเปล่าพอมาถึงจุดนี้เนี่ยเห็นแล้ว product มีคุณภาพเห็นแล้วว่าเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าก็โยกไปในเรื่อง TOR พอ TORเห็นแล้วว่าทำตามระเบียบก็เริ่มโยกไปทางภาคเอกชนผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องติดตามดูครับแต่ในฝั่งของเราเนี่ยเรายังยืนหยัดในสิ่งที่เรามั่นใจว่าทั้งนโยบายที่มอบไปเป็นนโยบายที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโปรดักต์ตรวจสอบแล้วว่าเป็นโปรดักต์ที่มีคุณภาพการใช้งบประมาณ cost per unit ไม่พอสิ่งที่เราจะนำไปสู่การเจรจาและกำลังเจรจาอยู่ในเรื่องของการจ่ายตามจริงถ้าเกิดว่าไม่มีการใช้งานแม้มีการลงทะเบียน5ล้านสิทธิ์ก็ไม่ต้องจ่าย 1,600 ล้านผมคิดว่าทุกอย่างค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่รัฐและประชาชนได้ประโยชน์เต็มๆและเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ยืนหยัดในสิ่งนี้ผมว่ามันไม่ใช่การโยนนะครับเรามีสัดส่วนที่เรารับชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมครับของผมคือการมอบนโยบายการ follow through ว่านโยบายนี้ทำอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายรัฐบาลตามนโยบายที่ผมมอบไว้มันก็เป็นส่วนที่เราต้องทำอย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วไม่อยากจะวน repeat อีกรอบนึงในเมื่อรัฐมนตรีไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเราก็ควรที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องครับ
1: คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีครับเมื่อวานนี้มีช็อตเด็ดกลางสภาคุณชัยชนกเนี่ยเดินไปที่บริเวณที่นั่งของกลุ่มสสพรรคประชาชนแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับคุณลักษณ์ชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนตัวจี๊ดนี่แหละครับแล้วก็หนังสือพิมพ์เนี่ยหมาเอาภาพมุมกล้องที่คุณชัยชนกกับคุณลักษณ์ชนกเนี่ยคุยกันแล้วก็หลายฉบับเอามุมที่คุณไอซ์ลักษณ์ชนกเนี่ยกำลังยื่นหน้าเข้ามาคุยกับคุณลักษณ์ชนกใกล้ๆครับก็เลยทำให้คุณลักษณ์ชนกนี่ต้องโพสต์ชี้แจงครับว่าไม่มีอะไรใครที่แซวสอไปในเชิงชู้สาวอยากให้ลองคิดว่าถ้าเป็นน้องสาว พี่สาวเป็นแม่เป็นน้องสาวหรือเป็นใครในชีวิตที่คุณรักโดนแซวแบบนี้คุณจะชอบไหมหรือคุณจะร่วมผสมโรงด้วยครับคือคุณลักษณ์นกเนี่ยอธิบายชี้แจงว่าที่เปิดโทรศัพท์ให้คุณลักษณ์นกดูเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นว่ามันมีข้อมูลมีหลักฐานที่เกี่ยวกับโครงการนี้ว่าเริ่มทำมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี68ก็ถามรัฐมนตรีว่าเห็นหรือยังก็ตอบว่าไม่เห็นก็เลยเปิดโทรศัพท์ให้ดูก็แค่นั้นแม่คือมุมกล้องนี่มันได้ครับท่านผู้ฟังครับมุมกล้องนี่มันได้ก็เลยทำให้ถูกแซวนะฮะแล้วหนังสือพิมพ์ก็เอามุมนี้แหละมาลงที่หน้าหนึ่งซะด้วยสิครับท่านผู้ฟังครับอ้าวก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเอาข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งเมื่อวานนี้ก็คือเหตุการณ์สัสดีอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับยิงสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตบนห้องทำงานครับสาเหตุก็เขาบอกว่าเกิดการไม่พอใจที่สัสดีจังหวัดตั้งกรรมการสอบกรณีเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเกณฑ์ทหารในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ระหว่างสอบเนี่ยจะย้ายสัสดีอำเภอเมืองเนี่ยไปที่อำเภอกมลาไสยซะก่อนก็เลยโมโหชักปืนยิงตั้ง13นัดนะครับเสียชีวิตครับอายุเท่ากันครับ59ปีสัสดีอำเภอเมืองชื่อร้อยตรีชินกรเนี่ยอายุ59ปีสัสดีจังหวัดก็59ปีครับเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
9: 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษพร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันหายนะทางเศรษฐกิจของโลกศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนามพ่ายยูเครน2-3เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 17:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระชินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี